0: ที่ผมจะคุยเนี่ยมันก็จะมีคำว่า SME ม
1: ค
0: ัน
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็จะมีคำว่า4โจทย์ใหญ่มันก็จะมีคำว่าแผน15นะแผน15ของจีนแผน15เนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็คือหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่15ของประเทศ
1: ครับครับ
0: ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เขาใช้
1: แผนนี้
0: ใช่
1: ฮะ
0: 2026ถึง2030ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาเนี่ย5ปีนะทีนี้แล้วไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจีนมันอาจจะไกลตัวสำหรับเราแต่จริงๆผมคิดว่าใกล้ตัวมาก
1: ผมว่าไม่ไกลนะผมว่าไม่ไกลนะครับ
0: ใช่โดยเฉพาะยิ่งที่เป็นSME อ่ะ SME ไทยต้องการจะส่งไปขายประเทศจีนมากๆนะมากมากนะครับแต่ว่าจะต้องปรับตัวแล้วก็วันนี้ก็เลยผมอยากจะแชร์ให้ SME ไทยได้รับทราบว่าเฮ้ยแล้วเราต้องปรับตัวยังไงในจริงๆมันอาจจะมีหลายโจทย์ก็ได้นะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่15ของประเทศจีนแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมเอามา4โจทย์แล้วกัน
2: ค่ะ
0: เนื้อหาของการพูดวันนี้เนี่ยก็จะหนึ่งจะประเมินแผน14จีนคร่าวๆแล้วก็ไปแผน15ของจีนแล้วก็ไป4โจทย์ที่ SME ไทยจะต้องปรับตัวหรือจะต้องรับทราบหากคุณจะต้องทำมาค้าขายกับประเทศจีนเชื่อเถอะ SME ไทยเนี่ยโดยพวกนี้ผู้ส่งออกอยากจะขายสินค้าจีน
1: ครับ
0: ผมก็มาหลายทริปแล้วอยากจะขายมากแต่ก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะครับมีเงื่อนไขอะไรอีกเยอะแยะมากมายขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าประเทศจีนเนี่ยเราทราบว่าเป็นผู้คือวันนี้ถ้าเราไปเมืองจีนเราเห็นว่าประเทศจีนพัฒนาไปมากๆเลย
1: มาก
0: คร
1: ับอาจารย์ผมแบบตกใจเลยทุกครั้งที่ไปจีนเนี่ยผมแบบโอ้โหฮะ
0: คำถามสำคัญก็คือว่าอุ้ยพัฒนาไปมากแล้วใช่ไหมด็อกเตอร์
1: ครับ
0: จะพัฒนากันไป
1: ถึงไหน
0: ถึงไหนกันดีกว่าแปดสิบห้ามันจะบอกเรานะว่าเขาจะเป็นเขาต้องการปั้นประเทศเขาเป็นอะไรเรารู้ว่าจีนคือเป็นมหาอำนาจการผลิตของโลกเรารู้ว่าจีนคือโรงงานของโลกแล้วเรารู้ว่าจีนตอนหลังก็จะเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมทันสมัยรถยนต์ EV แบตเตอรี่โรบอทอะไรเรารู้เอ้าแล้วเขายังไปหลังจากนี้เขาจะต้องการเป็นอะไรของประเทศเขาต้องการเป็นมหาอำนาจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและเพิ่มได้อีกอันหนึ่งและการเงินการเงินที่ผมพูดถึงเนี่ยมาถึงการเงินที่ต้องการจะผลักดันให้เงินหยวนของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการค้าขายของโลกเดี๋ยวมาฟังกันครับ
2: ค่ะ
0: เมื่อพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็สำหรับผมเท่าที่ผมติดตามนะผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมชื่นชม2ประเทศที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย
1: คือ
0: เป็นจีนและเวียดนาม
1: ผมเดาละผมกะว่าอีกประเทศนึงต้องเป็นเวียดนามฮะครับแล้วก
0: ็
1: เสริมอาจารย์นิดนึง
0: ใจตลอดนะ
1: ใช่คือเสริมอาจารย์นิดนึงนี่เพิ่งมีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยกลายเป็น upper middle income country แล้วยังเป็นทางการแล้วก็ใช้เวลา15ปีไทยใช้เวลา24ปี
0: โอ้โหเร็วกว่าไทยเยอะมากมากเลย
1: เร็วกว่าไทย10ปี
0: ผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะเร็วกว่าเยอะแหละสำหรับเวียดนาม
1: high speed
0: ใช่ครับว่างๆเดี๋ยวมาคุยเรื่องเวียดนาม
1: ใช่ใช่น่าสนใจครับอ่ะต่อครับอาจารย์ขออภัย
0: โอเคแม้ว่าเขาต้องการเป็นอะไรของเขาเดี๋ยวผมจะพูดไปนะครับแต่จริงๆปัญหามาทบทวนประเด็นของแผน14ของประเทศจีนก
2: ่
0: อนในแผน14ของประเทศจีนแม้เขาประสบความสำเร็จแต่เขาก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งปัญหานี้ขนาดนี้ก็ยังอยู
1: ่ครับ
0: นะครับคร่าวๆครับหนึ่งปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: ที่รัฐบาลจีนแก้ได้ผมคิดว่าแก้ได้ดีนะมันไม่เป็นฟองสบู่จะแตกสักทีหนึ่งเพราะว่าบานเข้าไปควบคุมไม่ให้ลุกลามปัญหาเรื่องสงครามการค้าเจอภาษีทรัมป์จีนเขาแก้ได้เขายังส่งออกได้เยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: เรื่องของการถูกกีดกันเทคโนโลยีที่พูดเนี่ยก็พวกตัวชิปไงตัวชิปปัญหาหนี้ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมหาศาลนะ 80-90% ในสูงมากปัญหาของประชากรที่ลดลงปัญหาสังคมผู้สูงวัยปัญหาของการบริโภคของเขาซึ่งมีสัดส่วน50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มันได้รับผลกระทบจากต่อเนื่องมาจากโควิด19ขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวพอไม่ฟื้นตัวเราสามารถเห็นได้จากการที่การบริโภคไม่เฟื่องฟูเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า ในประเทศจีนเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ปี2023เนี่ยมันราคามันเกือบราคาสินค้าเนี่ยเกือบ 0% น่ะ
1: ครับ
0: นี่ราคาพูดเกือบ 0% น่ะบางปีก็ติดลบด้วยซ้ำไปซึ่งก็มีถ้าไทยตามข่าวเรื่องการวิเคราะห์ราคาสินค้าในประเทศจีนเขาจะพูดว่ามีการพูดว่าจีนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดฝืดก็คือว่าไม่มีคนออกไปจับจ่ายใช้สอยแล้วทำให้ความต้องการสินค้าและบริโภคมันลดลง
1: ไม่มีคนซื้อของง่ายๆไม่มีคนซื้อของฮะ
0: แล้วก็ขายของไม่ได้ราคาก
1: ็
0: มันก็ตกครับผมนั่นนี่ความสำเร็จอันนั้นเป็นปัญหาที่จีนมีอยู่ในแผน14ความสำเร็จในแผน14ก็เยอะแยะมากมายครับก็อย่างน้อยสุดก็ขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นแน่ๆ
2: ค่ะ
0: นะครับสักถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ20ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ30ก็เป็นอันดับ2รถไฟความเร็วสูงระยะทางเนี่ยมากกว่าผมคิดว่าใกล้ๆ 50,000 กิโลอ่ะรถไฟความเร็วสูงซึ่งสหรัฐก็ยังทำไม่ได
2: ้
0: เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลนี่คืออะไรก็คือเศรษฐกิจที่เราพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน AI Big Data อินเทอร์เน็ต Data Center เนี่ย
1: ครับ
0: เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศจีนนี่ขยายถูกขยายในแผน14ให้เท่าเทียมกับเศรษฐกิจดิจิตอลของสหรัฐอเมริกานี่คือความสำเร็จของแผน14การใส่เงินเพื่อทำงานวิจัยก็สูงขึ้นมากประมาณเกือบ 3% ของ GDP ประเทศที่มีการใส่เงินงานวิจัยมากที่สุดนะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP คืออิสราเอลแต่เขาไปใส่ในเรื่องของ
1: กลาโหม
0: กลาโหมถูกต้องแต่จีนก็ประมาณจีนก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นจีนเยอรมันญี่ปุ่นสหรัฐพวกนี้ก็ใส่ไปในเรื่องของอุตสาหกรรมทันสมัย AI เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์โรบอทพวกนี้จะใส่คล้ายๆกันหมดแต่ยกเว้นอิสราเอลที่ใส่ในเรื่องของกลาโหมที่ท่านดร.เจตพูดถึง
1: ครับ
0: ความสำเร็จต่อไปก็เป็นความสำเร็จที่ให้คนจีนมีอายุยืนมากขึ้นในแผน14
1: longevity
0: ใช่แล้วก็แผน15นี่ก็แผน14นี่ไม่เกิน79ปีให้คนมีอายุไขที่ยาวขึ้นแผน15เนี่ยมากกว่า79ปีไป80ไป85ปี
1: ครับ
0: พื้นที่ป่าสูงขึ้นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นพื้นที่ป่าของประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่าผมแบ่งเป็นทั้ง3ระดับได้นะคือขยายพื้นที่ป่าในทะเลทรายขยายพื้นที่ป่าในชนบทขยายพื้นที่ป่าในเมืองผมไม่ได้ไปจีนทุกเมือง
1: ครับ
0: เมืองที่ผมไปบ่อยๆก็จะเป็นมณฑลกวางสีเขตปกครองตนเองกวางสีที่ใกล้เวียดนามติดประเทศเวียดนามถ้าเราไปกวางสีเมืองหลวงกวางสีก็คือหนานหนิงถ้าท่านไปกวางสีถ้าท่านไปสิบปีแล้วกับปัจจุบันท่านเห็นว่ากวางสีเนี่ยเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม
1: ้ครับ
0: เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ประเทศไทยในอาเซียนก็ไม่ได้เขียวชอุ่มมากเพราะนั้นแผน14เพิ่มพื้นที่ป่าเยอะมากและเพิ่มพื้นที่ป่าที่ผมคิดว่าในทะเลทรายน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ในตะวันออกกลางนี่ก็มีทะเลทรายเยอะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าในตะวันออกกลางเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายแต่ตะวันออกกลางจะทำการเกษตรบนทะเลทราย
1: ครับ
0: แต่ของจีนนี่ไปเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายทะเลทรายที่ถ้าดูฟังไปจีนหรือไปเที่ยวที่จีนในทะเลทรายเนี่ยก็จะมีทะเลทรายสองอันที่สองพื้นที่ที่ใหญ่ก็เป็นทะเลทรายทารามากัน
1: กลามาการครับ
0: โกบีทะเลทรายโกบีขณะนี้นี่มีทริปของรถมอเตอร์ไซค์ของคนไทยเนี่ยกำลังไปอยู่ที่ทะเลทรายโกบีเพื่อจะเข้าไปรัสเซียไปรัสเซียนะครับว่าทะเลทรายโกบีนี่ก็อยู่ในมองโกเลียก็อยู่ใต้ของรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศจีนการเพิ่มพื้นที่การทำผลิตสินค้าเกษตรให้เยอะขึ้นซึ่งขณะนี้ที่ยังสู้สหรัฐไม่ได้ก็จะเป็นข้าวโพดกับตัวเหลือง
1: ครับ
0: เห็นว่าช่วงที่เขาคุยกันเรื่องของการค้าก็จะมีข้าวโพดกับตัวเหลืองที่สหรัฐต้องการขายให้ประเทศจีนเพราะสหรัฐผลิตข้าวโพดตัวเหลืองเยอะกว่าประเทศจีน
1: ครับ
0: แต่เขาพยายามที่จะผลิตให้เพิ่มขึ้นโอเคผมพูดมาถึงตอนนี้เป็นความสำเร็จและปัญหาของแผน14โอเคแผน15
2: ค่ะ
0: แผน15ก่อนที่จะเราจะไปเบรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะจบกันที่แผน15แล้วก็ไปต่อกันเรื่องของ4โจทย์ใหญ่ของ S&P
1: ได้เลยครับ
0: แผน15ของประเทศจีนนี่ต้องการเป็นอะไรผมคิดว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในมุมของผมคิดว่าจะมีอยู่สัก3เรื่องที่จีนอยากจะปั้นประเทศตัวเองให้เป็นอะไร 1. เศรษฐกิจจีนทุกพื้นที่ทุกอนูของเศรษฐกิจจีนจะถูกขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด อย่าสับสนนะครับอย่าสับสนคำว่าแผน14เนี่ยขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งผมได้พูดไปแล้วว่าขณะนี้เนี่ยไปถึงใกล้เคียงสหรัฐอเมริกาแต่แผน15เนี่ยถูกอนูทุกอนูของเศรษฐกิจจีนหรือและที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนโดย AI ทั้งหมดเป็น AI economy ทั้งหมดนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจีนจะต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางในคำว่าแล้วจีนต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางแยกออกเป็น2ส่วนก็คือตัวเงินหยวนและตัวเงินหยวนดิจิตอล
1: ครับ
0: นะ3จีนต้องการสร้างตลาดแห่งชาติที่เป็นเอกภาพ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาฟังกันต่อไปว่าใน3ประเด็นเนี่ยเป็นอะไรบ้างใช่ไหมครับโอเคครับ
1: โอเคครับอ่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องฝากคุณลิซ่านะครับช่วยดูแลอาจารย์ในช่วงสุดท้ายนิดนึงผมติดภารกิจนะครับ
0: หมดแล้วดร. อ
1: าจารย์ไม่เห็นหรอกผมแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ผิดปกติอย่างมาก
0: มันไม่เห็นเลยผมไม่เห็นในหน้าจอ
1: โอเคครับอ่ะไม่เป็นไรครับอาจารย
0: ์ด้วยครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์ที่อาจารย์บอกว่า SME ไทยต้องรับมืออย่างไรครับพักสักครู่ครับ
0: คุณครับดร.ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
4: 3คำง่ายๆที่ได้ยินบ่อยเวลาพูดเรื่องต้านโกงคือไม่ทำไม่ทนไม่เฉยแต่ในชีวิตจริงเราใช้3คำนี้ทุกวันกันแล้วหรือยังไม่ทำคือเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ลัดขั้นตอนไม่ใช้เส้นสายและไม่แอบเอาของหลวงมาใช้ส่วนตัวไม่ทนคือไม่ยอมรับว่าโกงเป็นเรื่องปกติไม่ปล่อยผ่านเพียงเพราะเห็นว่าใครๆก็ทำไม่เฉยเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติต้องกล้าเก็บข้อมูลแจ้งหน่วยงานไม่ปล่อยให้

0: ข้อมูลปปช. 1205ตรวจสอบได้ทันทีเพราะการแจ้งเบาะแสคือจุดเริ่มต้นของการหยุดทุจริตครับวันนี้ลองเลือกสักเรื่องรอบตัวคุณจะไม่ทำไม่ทนไม่เฉยเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมอาจจะเริ่มจากการไม่ยอมเฉยของคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: ุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับในหัวอัดนะคะกำลังคุยกันเรื่องของแผน 15G แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ว่า SME ไทยนะคะจะต้องรับมือยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ4จดใหญ่ค่ะอาจารย์คะ
3: ครับครับขอบคุณลิซ่าครับก็ก่อนจะไป4จดใหญ่ก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจจีนในปีในแผน15
2: ค่ะ
3: เมื่อกี้บอกไปครับเขาจะใช้ AI Economy ก็คือใช้ AI ในทุกกิจกรรมของการผลิตของประเทศจีนซึ่ง AI ที่จีนใช้ขณะนี้ก็จะมี DeepSeek มี Alibaba นะครับจะใช้ในเซมิคอนดักเตอร์จะใช้ใน EV จะใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับ
2: ค
3: ุณง่ายๆก็จะใช้ AI ทั้งหมดอันที่สองก็จะเป็นศูนย์กลางของการระบบการเงินในการค้าขายเฉพาะการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งในการค้าขายของจีนเนี่ยถ้าเราส่งไปจีนเนี่ยเราก็จะใช้คือใช้ทั้งสองสกุลน่ะใช้เงินหยวนใช้เงินหยวนแล้วก็ใช้ดอลลาร
2: ์
3: นี่ในเงินหยวนเนี่ยเขาต้องการผลักดันให้เป็นอย่างน้อยที่สุดก็สกุลในกลุ่มบริกส์ให้มีการใช้เงินหยวนมากขึ้นในการซื้อขายแล้วก็คิดว่าน่าจะในอนาคตจะมีคนประเทศที่อยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับบราซิลอินเดียชน่าเซาท์แอฟริกาอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาพยายามผลักดันให้เงินหยวนเนี่ยอยู่ในระบบของการถ่ายโอนเงินของเขาอะที่ระบบที่เรียกว่า CIPS มันต้องการที่จะไปสู้กับระบบของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่เรียกว่าระบบ SWIFT ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศระบบ SWIFT CIPS ของจีนก็จะเป็น Cross Border Interbank Payment Systemนะครับแต่ว่ามีการถ่ายโอนกันในแต่ละวันเนี่ยคำสั่งซื้อยังน้อยกว่าของสวิฟต์เพราะนั้นในแผน15จีนต้องการที่จะให้มีการใช้ระบบ CIPS มากขึ้นซึ่งใน CIPS ก็คือใช้เงินหยวนเป็นหลักในการทำมาค้าขายระหว่างประเทศซึ่งกันและกันอันนี้อันที่1อันที่2จีนจะผลักดันเงินหยวนดิจิตอลที่เรียกว่า ECNY E ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ CNY ก็เป็นชนิดหยวนนะครับหยวนอันนี้จะซึ่งขณะนี้ยังไม่ออกมาใช้ในแผน15เขาจะผลักดันให้มีการใช้เงินหยวนดิจิตอล
2: ค่ะ
3: นะครับเงินหยวนดิจิตอลมากขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงต่อไปเนี่ยเราก็คือผู้ส่งออกนำเข้าต่อไปเนี่ยจีนจะให้ใช้เงินหยวนดิจิตอลในการซื้อขายกันระหว่างประเทศก็จะซื้อขายออนไลน์ถ้าผมส่งไปจีนผมใช้หยวนดิจิตอลผมก็ไม่ต้องไปแลกไปเป็นหยวนแล้วผมก็เอาเงินหยวนตรงเนี้ยซื้อสินค้าอื่นๆได้เลยต่อไปก็อาจจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเงินหยวนดิจิตอลนะครับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ไทยที่ส่งไปจีนใช้หยวนดิจิตอลก็คือมันสามารถไปซื้อของได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปแลกเป็นเงินหยวนอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่จีนผลักดันนะครับอันที่3ก็คือจีนจะสร้างตลาดอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ SME ไทยจะต้องรู้จีนจะสร้างตลาดเดียวกันทั้งหมดเป็นตลาดเดียวหลายท่านอาจจะฟังว่าอ๋อแล้วปัจจุบันไม่เป็นตลาดเดียวกันเลยครับยังไม่เป็นตลาดเดียวเพราะว่าจีนเนี่ยมีแบ่งเป็นมณฑลต่างๆในแต่ละมณฑลก็จะมีภาษีที่ต่างกัน

0: มีระเบียบที่ต่างกันมีการนำเข้ามีมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในปีในแผน15เนี่ยจีนต้องการให้ทั้งประเทศเนี่ยเป็นตลาดเดียวกันเพราะเวลาเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษีและมาตรฐานสินค้าจีนต้องการให้เป็นอันเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นประโยชน์หรือความท้าทายของ SME ไทยที่จะต้องรู้ว่าจีนจะปรับให้เป็นตลาดเดียวด้วยเงื่อนไขอะไร
1: อันนี้
0: ผลของแผน15ที่จีนจะเป็นส่วน SME ไทยที่จะต้องรับมือคืออะไรบ้างผมคิดว่า SME ไทยจะรับมือใน4เรื่องจะทำให้การส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยจะยากขึ้นเพราะว่าการแข่งขันของสินค้าจีนจะรุนแรงขึ้นตามที่ผมบอกไปว่าจีนจะใช้ AI ในทุกการผลิตสินค้าเพราะนั้นสินค้าไทยที่แข่งขันด้วยราคาเข้าไปจีนเพื่อจะใช้ข้อได้เปรียบด้านราคาจะแข่งลำบากแล้วเพราะอะไรเพราะราคาที่เขาใช้ใน AI มันอาจจะถูกกว่าและผลิตได้เร็วกว่าและมีมาตรฐานมากกว่าประเทศ SMB ไทยในข้อนี้ SMB ไทยจะต้องเจอ2เรื่องก็คือ1สินค้าไทยที่ขายด้วยราคาถูกๆจะไปจีนแข่งลำบากเพราะจีนจะแข่งจีนจะมีราคาที่จะถูกกว่าเพราะผลิตได้เร็วกว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่าออกสินค้าออกสู่ตลาดเร็วกว่ากลุ่มสินค้าเหล่านี้ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ขนาดเล็กของใช้ในบ้านเครื่องครัวพลาสติกที่น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเราอยากจะไปขายที่ประเทศจีนเสี่ยงในข้อนี้ก็คืออีกข้อก็คือว่า SME ไทยที่จะส่งไปไม่ได้ส่งไปจีนแต่ส่งไปประเทศอื่นๆที่มีสินค้าจีนแข่งด้วยอันนี้ก็แข่งลำบากอีกอันนี้ผลของการใช้ AI ของประเทศจีนที่จะทำให้ SME ไทยแข่งลำบากอันที่สองเนี่ยเราจะเห็นบริษัทจีนเนี่ยเข้ามาหลังจากนี้จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีใช้ AI ของประเทศจีน เขาก็จะหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่มีเงินทุนที่มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่ใกล้เคียงกับเขาเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตของเขาดังไทย SME ไทยไม่มีตรงนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาของ SME ไทยอยู่แล้วทั้งเงินทุนก็ดีทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งการปรับตัวการใช้ AI ก็จะส่งผลทำให้การเข้าไปเป็นห่วงโซ่ในการผลิตของทุนจีนที่มาตั้งในเมืองไทยเนี่ยยากมันก็จะกลายเป็นเขาก็ไปหาหุ้นส่วนใหม่ๆที่มีทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านเงินทุนความพร้อมด้านของกระบวนการในการผลิตทั้งมาตรฐานก็จีนทุนจีนที่เข้ามาไทยก็ทั้งส่งไปขายจีนและส่งไปขายต่างประเทศอันนี้ SME ไทยก็จะเป็นโจทย์ที่จะต้องคุณจะต้องไปปรับตัวหรือรัฐบาลก็ต้องไปช่วยนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสของ SME ไทยที่ทุนจีนจะเข้ามาเยอะก็ได้แต่ว่าเขาจะหาหุ้นส่วนของเราได้เนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่สามารถจะไปกับเขาได
1: ้
0: แง่ของเงินทุนทั้งในแง่ของนวัตกรรมหรือการใช้ AI นะครับอันที่3ครับเป็นโจทย์ที่3ที่เราจะต้องปรับตัวกันต่อไปก็คือว่ามาตรฐานการนำเข้าสินค้าจีนจะยิ่งสูงขึ้นจีนจะมีสังคมผู้สูงวัยจีนจะมีจีนจะเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ขายไปในประเทศเขามากขึ้นเดิมก็เข้มอยู่แล้วเขาจะยิ่งมากขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาหารกลุ่มสินค้าเกษตรเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพเพราะนั้นตัวอย่างที่จีนให้ความสำคัญมากๆก็คือความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาส่งออกไปประเทศจีนก็จะมีประเด็นเรื่องสารโน้นสารนี้เยอะแยะไปหมดเลยว่าการตรวจสอบย้อนกลับจะยิ่งสำคัญขึ้นนะครับการมีมาตรฐานสุขอนามัยการควบคุมสารตกค้างบรรจุภัณฑ์ที่ไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มผู้ส่งออกที่ในข้อนี้เนี่ยที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกผลไม้สดผู้ส่งออกอาหารแปรรูปผู้ส่งออกอาหารทะเลผู้ส่งออกเครื่องดื่มผู้ส่งออก เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้สิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆนะครับข้อที่4ที่เป็นโจทย์สุดท้ายที่เราจะต้องรับทราบและก็ปรับตัวก็คือความต้องการของผู้บริโภคจีนเปลี่ยนไปจีนต้องการสินค้าที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคใหม่ผู้บริโภคในยุคใหม่ก็คือผู้บริโภคที่รักสุขภาพผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงวัยเยอะจีน 1,400 ล้านอินเดียแซงไปแล้วแต่ใน 1,400 ล้านของจีนนี่ก็เป็นผู้ส่งออกผู้สูงวัยเยอะเลยSME ไทยที่จะส่งออกไปประเทศจีนจะต้องปรับตัวเรื่องของคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยดีต่อสุขภาพอย่างไรที่เราพูดถึงอาหารแห่งอนาคตอันนั้นก็น่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับการส่งออกไปในประเทศจีนอาหารสุขภาพผลไม้คุณภาพสูงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราจะต้องสร้างอัตลักษณ์และมีสตอรี่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์จึงจะขายสินค้าได้ในแผน15ครับคุณลิซ่าครับ
1: ค่ะฟังดูแล้วถ้าสรุปรวมๆนะดูเหมือนกับว่าทาง SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือ2อย่างหลักๆก็คือเรื่องของคุณภาพเนาะและประโยชน์ของสินค้าต่างๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีกับ AI ที่กำลังจะเข้ามาอย่างรวดเร็วของจีนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องเลยครับคุณลิซ่าครับสรุปได้ถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณคุณลิซ่าครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANเกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
3: สวัสดีครับผมไพศาลประกรณ์ชยาผู้ดำเนินรายการเจาะลึกประเด็นร้อนและรายการ2มุมข่าวนะครับปีนี้จะเป็นปีที่เราตั้งความหวังกันไว้สูงมากทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันการเมืองเศรษฐกิจคงจะเป็นปีที่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนื้อหาของข่าวสารปีนี้ขอสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนข่าวสารเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังสำหรับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการของเราต่อไปครับ
2: Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 วันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน้าจอออนไลน์อีก1วันเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: มีหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกรณีอุบัติเหตุสลดครับเป็นเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับรถชนคณะพระธุดงค์มรณภาพทันที5รูปเลยนะครับแล้วก็ยังมีบาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยเหมือนกันนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกรายละเอียดมาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยครับเมื่อวานนี้เหตุเกิดตอน10:41 น.ครับมีภาพวงจรปิดจับภาพนะครับเด็กวัย11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองตามถนนครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กขับรถย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปโดยนะครับกล้องวงจรปิดบริเวณด่านบ้านนาคำน้อยจะเห็นรถคันดังกล่าวนะครับขับผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่นานครับเวลา10:52 น.รถกระบะคันนี้ครับได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์เรียงรายกันเป็นแถวยาวอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงกวาดไปทั้งแถบข้าวของปลิวว่อนกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มถนนซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เด็กขับออกมาจากบ้านเพียง13 กิโลเมตรนะครับหลังเกิดเหตุครับตำรวจเข้าตรวจสอบพบรถกระบะคันก่อเหตุหน้ารถพังยับเยินมีร่างของพระสงฆ์นอนมรณภาพในจุดเกิดเหตุ5รูปแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาล5รูปบาดเจ็บอีกหลายรูปเลยนะครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคณะพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดมุกดาหารคือวัดโคมโนรมเดินธุดงค์รวม34รูปโยมอีก5คนมุ่งหน้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนคนขับรถเป็นเด็กชายวัยแค่11ขวบครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเด็กไปสอบสวนที่สภ.เมืองมุกดาหารผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุครับบอกว่าหลานชายเอารถออกไปตอนที่ไม่อยู่บ้านหลานอยู่กับยายนะครับซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับรถออกจากบ้านยายพยายามจะเปิดประตูครับแต่ว่าหลานล็อกประตูจากด้านในก็พยายามจะติดตามแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนยืนยันไม่เคยสอนหลานขับรถซึ่งหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้รู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บร่วม15รูปขณะออกธุดงค์เดินเรียงรายอยู่ริมถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารครับถูกเด็กพิเศษอายุ11ขวบขับรถกระบะสายไปมาพุ่งชนร่างกระเด็นระเดระนาดแม่เด็กเข้าพบตำรวจยืนยันไม่เคยสอนลูกขับรถขณะที่ตำรวจประสานสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กหาสาเหตุเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเด็กพิเศษ11ขวบขยี้พระดับสลด9รูปธุดงค์อยู่ริมถนนนะครับมุกดาหารเอารถไปซิ่งเองลูกหยุดเรียนอุบัติเหตุสยองรถกระบะชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บระนาวขณะออกธุดงค์จาริกรวม34รูปนะครับส่วนไทยโพสต์ก็มีพาดหัวข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าเด็กชาย11ปีซิ่งกระบะชนพระมรณภาพ10รูปบาดเจ็บอื้อตัวเลขพระที่มรณภาพยังไม่ตรงกันนะครับไทยโพสต์ครับขยายความว่าสลดเด็กชายเป็นเด็กพิเศษวัย11ขวบขโมยรถกระบะซิ่งแหกด่านพุ่งชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บอีกจำนวนมากคปพ.เผยความคุ้มครองเบื้องต้นตามพ.ร.บ.บุคคลที่3สูงสุด20ล้านบาทกรณีมรณภาพรูปละ 500,000 บาทเจ็บ 80,000 สมเด็จพระสังฆราชโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระมรณภาพขณะธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์ครับ
1: ค่ะสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชานะคะโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุที่มรณภาพในอุบัติเหตุนี้ไว้ในพระอนุเคราะห์และโปรดประทานคิลานปัจจัยแก่พระภิกษุที่อาพาธทุกรูปค่ะส่วนเรื่องของข้อกฎหมายค่ะทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีท่านบอกว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีค่ะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายก็ยังคุ้มครองในฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ซึ่งพ่อแม่ต้องชดใช้นะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียนี้เชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากก็ฝากถึงครอบครัวของพระที่มรณภาพค่ะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ตามกฎหมายนะคะสำหรับการเยียวยาค่ะผู้ว่ามุกดาหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบว่ากระบะคันนี้มีประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือว่าพ.ร.บ.คุ้มครองสูงสุดเป็นวงเงิน20ล้านบาทต่อครั้งซึ่งพระสงฆ์นะคะที่มรณภาพได้รับการคุ้มครองรูปละ 500,000 บาทส่วนพระภิกษุหรือคารวาสที่ได้รับบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะคะเบื้องต้นบริษัทประกันภัยได้เดินทางมาด้วยค่ะก็มีการติดต่อประสานงานกับคปภ.โดยทางผู้ว่ามุกดาหารนะคะก็ได้สั่งการให้ดูแลแล้วก็ประสานร่วมกันค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของ Daily News ค่ะก็เป็นภาพที่ก็มีทั้งชาวบ้านญาติโยมค่ะมาช่วยกันดูแลแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ภัยนะคะมาช่วยพระภิกษุสงฆ์ที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะส่วนพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะ11ขวบซิ่งกระบะชนสยองพระดับ8รูปทุดงมรณะเจ็บนับสิทธิ์สุดสะเทือนใจชาวพุทธยายอ้างหลานขโมยขับนะคะเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งกระบะชนขบวนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารมรณภาพ8รูปบาดเจ็บนับ10พบขโมยรถออกมาขับด้านยายเด็กอ้างแจ้งความให้ช่วยสกัดแล้วเร่งรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินคดีขณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีตัวเลขของพระที่มรณภาพ89รูปด้วยกันค่ะ
0: ตัวเลขก็ในหลายฉบับก็ยังไม่ค่อยตรงกันนะครับสำหรับพระที่มรณภาพใช่ครับบาดเจ็บสาหัสกันเยอะเลยนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นำแถลงปมทุจริตสอบราชการท้องถิ่นแฉกลโกงแก้คะแนนในไฟล์มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยฟันราชการที่เอี่ยวแล้วนะครับมีคนที่มีชื่อเสียงและมีตำแหน่งสูงร่วมในขบวนการนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีการแถลงนะครับหลังจากครบ7วันให้มีการสอบสวนเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงเรื่องการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นครับนายกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตนในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการให้ปลัดมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตนขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ครับที่เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ตนได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยภายใน7วันและมีรายงานสรุปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อตนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานผลการสืบสวนพร้อมคณะกรรมการชุดนี้ทุกคนซึ่งมีรองปลัดมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการในการสืบสวนสอบสวนก็พบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงครับเพื่อให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในการสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อสรุปประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นเรื่องของการเข้าไปแก้ไขรายละเอียดข้อสอบด้วยนะครับโดยนายกบอกว่านะครับเมื่อตนเข้าไปดูกระดาษคำตอบพบมีการแก้ไขแล้วก็แก้ไฟล์ข้อมูลครับเห็นได้จากกระดาษคำตอบครับในกระดาษคำตอบได้45คะแนนแต่ว่าประกาศผลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนนี้นะฮะคะแนนพุ่งไปถึง77คะแนนส่วนอีกคนหนึ่งกระดาษคำตอบได้เพียง33คะแนนแต่ว่าการประกาศคะแนนออกมาจากไฟล์เป็น70คะแนนครับดังนั้นการสุ่มตรวจแค่80คนอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทั้งหมดซึ่งก็ต้องดำเนินการกับคนทุจริตให้ออกจากขบวนการนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับ อนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ครบ7วันอนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นพบหลักฐานชัดแก้คะแนนแก้กระดาษคำตอบชี้เป็นขบวนการทุจริตเตรียมมาอย่างดีพบเส้นเงินและคนสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการอุบบอกชื่อลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ย้ำใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดียืนยันไม่มีดิ้นหลุดครับ
1: ขณะที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนายสันติธรยิ้มละไมค่ะก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจากการไปตรวจสอบค่ะไปพบว่าศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศนั้นพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญไอทีก็มาร่วมตรวจสอบแล้วเบื้องต้นมีพฤติการทุจริตแบบเด่นชัดนะคะเอกชนผู้รับจ้างไม่ได้จะส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กับทางสถ.ในทันทีเมื่อตรวจเสร็จค่ะเมื่อคณะกรรมการเข้าสู่การสุ่มตรวจสอบแฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบเปรียบเทียบแล้วก็พบว่า79คนพบข้อมูลที่น่าตกใจเพราะจาก79มี48คนหรือว่าเกินครึ่งมีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ประมวลผลค่ะมีการแก้ไขคะแนนให้มีคะแนนสูงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างภาคกเนี่ยคะแนนเกินแค่แก้ไปเกิน 60% ส่วนภาคขอค่ะมีทำให้สูงขึ้นเป็นพิเศษ 90% นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการรายงานด้วยนะคะว่ามีการแก้ไขข้อมูลในการสอบภาคขอโดยการแก้ไขคะแนนก่อนที่จะส่งไปให้ประกาศในระบบอย่างเป็นทางการส่วนการสอบวินัยค่ะไปเจอว่ามีข้าราชการทั้งหมด5คนด้วยการที่มีความเกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ยังเป็นข้อกล่าวหาการสอบสวนที่ผ่านมา5ถึง6วันก็จะต้องมีการขยายผลทั้งวินัยและอาญาด้วยเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศรีสัมพันธรัตน์ก็สั่งฟันวินัยอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็จะล้างบางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและลากมาให้ทั้งขบวนการค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ใหญ่มากๆมติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินยันขออภัยนะคะชี้ผู้รับจ้างเอกชนโกงสอบท้องถิ่นฟันวินัย5ข้าราชการสถ.อนุทินมท.แถลงข้อเท็จจริงแฉหลักฐานแน่นเส้นเงินชัดเจอพิรุธแก้ไขคะแนน48รายขบวนการใหญ่ส่งปปช.ฟันมสว.เปี้ยวให้ข้อมูลกรรมาธิการค่ะ
0: ส่วนเรื่องของครูนิ่มก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับโดยขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาก็สามารถได้ข้อยุติร่วมกันแล้วโดยโรงเรียนเขาวงวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีความยินดีจะรับครูนิ่มกลับเข้าทำงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างนะครับขณะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการเยียวยาเป็นเงิน 400,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งครูนิ่มยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวและจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาเดิมของตนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวอีกกรอบหนึ่งครับสำหรับประเด็นนี้บอกว่าได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเยียวยา 400,000 หวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเงินเยียวยา 400,000 ขอบคุณทุกฝ่ายหวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอร์สาวหิ้วยาเสพติดไปออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของแอร์สาวที่ส่งยาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับกุมตัวเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการเคลียร์ในทุกเรื่องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมานะคะอย่างเรื่องของแอร์สาวที่เดินทางไปวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะกับหน่วยงานทั้ง AOT ด้วยแล้วก็ทางปปส.ด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเรียกประชุมหน่วยงานเหล่านี้เองนะคะซึ่งนายกบอกว่าจะต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยการขนส่งค่ะเรื่องใช้ตรวจเน้นโลหะหากว่าตรวจกระเป๋าสัมภาระอย่างละเอียดและมีปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะลูกเรือก็ต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการต่างๆซึ่งวันนี้แหละค่ะจะมีการพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลเองยืนยันนะคะว่าการสนับสนุนในการปราบปรามและจับกุมยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานนี้รู้แล้วล่ะค่ะว่าคนที่ไปรับสินค้าไปส่งสินค้าคือใครนะคะเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจค่ะได้บุกไปที่จังหวัดเลยนะคะก็สามารถไปจับกุมตัว2สามีภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่ไปรับยาเสพติดเพื่อมาส่งให้กับสาวแอดคนนี้แล้วส่วนปลายทางค่ะก็มีคนชื่อว่าเดียเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนไทยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้มีการรายงานว่าตกลงแล้วเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติแต่ตามข่าวที่ออกมาค่ะก็ระบุว่าคนที่ชื่อเดียนี้เป็นคนไทยนะคะจากการที่ตอนนี้ค่ะก็กำลังที่จะมีการสืบสวนแล้วก็ดำเนินการจับกุมเพราะว่ามีการรายงานว่าเขาเป็นคนที่จะไปรับสินค้าต่อกับแอร์สาวคนนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการไปขยายผลในผู้ว่าจ้างโดยคนที่ใช้ชื่อ Facebook ว่า Lost Rose นะคะเพื่อฝากหิ้วสินค้าโดยทางนางสาวมีนาค่ะก็หิ้วสินค้าไปแล้วก็จะมีคนที่ชื่อ Rose Rose นี่แหละค่ะมารับสินค้าด้วยโดยนัดหมายเอาไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องของการไปเจอนะคะขยายผลกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็ไปเจอว่าสามารถที่จะไปพบนะคะว่ามีการขนส่งเฮโรอีนเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยไปขยายผลเจอเป็นนับ10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในผ้าไหมด้วยแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ในจุดต่างๆนะคะที่จะสามารถขนออกไปได้โดยพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีเรื่องนี้ด้วยนะคะอึ้งเจอผงขาวซุกผ้าไหมยึดเพิ่มตัวเลขของแนวหน้าเพิ่มขึ้นเป็น24กิโลกรัมค่ะปปส.ฟิตจัดเฮโรอีนเพิ่ม24กิโลกรัมซุกในผ้าไหมเตรียมส่งไปออสเตรเลียและไต้หวันอนุทินสั่งขันน็อตเข้มหลังสาวไทยถูกจับคดียาเสพติดออสเตรเลียอุดทุกช่องโหว่ระบบการบินอัดเลือกทางผิดคิดขนยาเสพติดเผยปลายเดียรับของต่อจากแอร์เจ้าจำปีค่ะ
0: ล่าสุดนะครับตำรวจเองก็ตามรวบสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวคนที่ส่งพัสดุก่อนส่งถึงแอร์สาวโฮสเตสได้แล้วนะครับยอมรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวเร่งเค้นสอบปากคำหนักเลยแหละครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.เชียงคานครับติดตามไปที่บ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหลังสืบทราบว่านายอาทิตย์อายุ43ปีแล้วก็นางทัศพรอายุ42ปีแต่ว่าไม่พบตัวที่บ้านนะครับแต่ว่าสืบทราบว่านายอาทิตย์ทำงานก่อสร้างอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจึงนำตัวมาสอบสวนที่สภ.เอราวัณครับแล้วก็รายงานให้ทางผู้การจังหวัดเลยทราบจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับนายอาทิตย์รับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพโดยส่งไปที่ร้านรับส่งพัสดุรายหนึ่งที่อำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอเชียงคาน2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างในการส่งครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28มิถุนายนครับต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนางทัศพรอายุ42ปีชาวลาวนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายอาทิตย์ขับรถกระบะมาจอดที่สวนยางในพื้นที่ผานางผาเกิ้งตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะหลบซ่อนตัวก็คุมตัวมาที่สภ.เอราวัณเบื้องต้นให้การว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องกับการส่งพัสดุที่แฝงด้วยยาเสพติดนะครับมีรายงานว่าหลังสอบสวนเสร็จสิ้นจะคุมตัวทั้งคู่ไปส่งปปส.เพื่อดำเนินคดีและก็ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับประเด็นนี้ไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับ ไล่ล่าเครือข่ายค้ายาข้ามชาติพบคนชื่อเดียปลายทางรับผงขาวแอร์สาวแกะรอยฮูดดำส่งของถึงแอร์สาวด้านปปส.แถลงข่าวขยายผลเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติพบเส้นทางเจ้าขอนำเข้าจากเพื่อนบ้านผ่านทางเหนืออีสานพร้อมประสาน DSI รับสอบสวนเป็นคดีพิเศษเหตุขบวนการเครือข่ายขนาดใหญ่นายกเรียกประชุมขันน็อตบ่ายวันนี้ครับ
1: ซึ่งปปส.เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะว่าเขาเนี่ยมีการไปซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในเสื้อที่เป็นผ้าไหมค่ะแล้วก็มีในถุงกาแฟนะคะใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในแจกันแล้วก็แพ็คมาเป็นอย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็มีการรับจ้างนะคะโดยการไปตระเวนหาคนที่รับหิ้วของแล้วก็ส่งไปยังต่างประเทศก็คือว่าเขากำลังจะหาเหยื่อคนต่อไปที่ส่งไปอะค่ะ
0: เป้าหมายหลักๆก็คือสจ๊วตและแอร์เลยแหละครับ
1: แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะมากันที่เรื่องการเมืองกันสักนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีกลับมานะคะประเด็นข่าวนึงที่ทางผู้สื่อข่าวก็ถามมาตลอดนะคะแต่ว่านายกยังไม่ตอบเพราะไม่อยู่ประเทศไทยคือความสัมพันธ์ระหว่างสองนอก็คือนอหนูกับนอเนวินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นยังรักกันดีอยู่แล้วคุณชัยชนกชิดชอบเองก็ตอบแล้วว่าเป็นเรื่องสองนอก็คือนกกับเนพ่อกับลูกนายกยังบอกด้วยว่าสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อนะคะจากชื่ออนุทินกับเนวินเป็นอนุวินกับเนทินแล้วค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นกันอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกพรรคในพรรคใครที่ขัดแย้งกันหรือว่าทะเลาะกันจะต้องโดนไก่ย่างถูกเผาเพราะที่ผ่านมาโดนไก่ย่างถูกเผาไปแล้ว 4-5 คนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนด้วยนะคะอนุทินยันความสัมพันธ์เนวินปึกลั่น2นอไร้รอยร้าวเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดถกทุกนัดพ.ร.บ.โอนงบ10,000 ล้านฉลุยพรรคประชาชนซัดยุติธรรมซิ่งแจงชิงแจงคัวสวอนุทินยันความสัมพันธ์ในวินแน่นแฟนระดับแกนนำภูมิใจไทยไม่ทะเลาะกันเอกนิตินั่งประธานงบนั่งประธานกรรมาธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดทุกนัดสภาผ่านพ.ร.บ.งบ10,000 ล้านบาทค่ะ
0: มาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพครับเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทนะครับลืมภาพจำเดิมๆที่ว่าเคลมเยอะเดี๋ยวประกันจะไม่ต่อสัญญาไปได้เลยนะครับเพราะตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ครับได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีการต่ออายุสัญญาครับทีนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นก็คือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญเช่นปกปิดประวัติสุขภาพเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์นะครับเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาเคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงเช่นช่อฉนประกันภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าปล่อยให้กรมประทานขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตีรีเนเวลนะครับจะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาครับผู้สนใจซื้อกรมประทานประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่าในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมประทานคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของพรบ.โอนงบนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานคนที่1เป็นประธานนะครับก็มีการพิจารณาพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทนะครับก็ใช้เวลาแค่15นาทีก็ผ่านฉลุยเลยประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับเอกนิตินั่งประธานถกกรรมาธิการงบ70ถ่ายทอดสดได้พรบ.โอนงบวงเงิน 1,328 ล้านบาทใช้เวลา15นาทีผ่านฉลุยใส่งบกลางใช้ภารกิจเร่งด่วนแก้วิกฤตประเทศกรรมาธิการงบ70นัดแรกเคาะเอกนิตินั่งประธานไฟเขียวถ่ายทอดสดตลอดประชุมขุนคลังนั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดบัตรคนจนสุกนี้สรุปตัวเลขชงครม.ก่อนประกาศผล17กรกฎาคมจ่อปลอบใจกลุ่มวืดเข้าไทยช่วยไทยพลัสนายกลงพื้นที่อยุธยาเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งครับ
2: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจด้วยค่ะย้อนหลัง10ปีงบทะลุ6ล้านล้านเปลี่ยนแผนลงทุนระยะยาวงบกลางพุ่งอุ้มบุคลากรรัฐคลังรื้อภาษีมรดกเพิ่มทรัพย์สินใหม่ชี้ปมทายาทยื้อโอนธุรกิจชี้โลกเข้าสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมและไทยคว้าโอกาสดึงการลงทุนสสช. TDRI แนะปฏิรูปลดงบกระทบลงทุนก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในกรุงเทพธุรกิจค่ะ
1: มีเรื่องของปปช.เมื่อวานนี้ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงครับไปเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูนะครับซึ่งมีระดับความชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่1นะครับความลาดชัน 20-35% ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์จัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EAA แต่ว่าไม่ได้มีการทำแต่ผู้ว่าเซ็นให้เขาจัดสร้างไปแล้วนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปปช.ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงเส้นปมเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูไร้ EIA เอื้อประโยชน์เอกชนจึงมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาครับ
2: คุกอ่วมหมออุ้มบุญและนายหน้าเครือข่ายเจ้าร้านเผยผิดจรรยาบรรณมองมนุษย์เป็นวัตถุค่ะศาลอาญาสั่งจำคุกนะคะพันเอกนายแพทย์ชนินอัศวัฒเรศหมอสุตินรีเวศกับพวกในหน้าไทย10คนขบวนการรับจ้างตั้งครรภ์เครือข่ายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนชี้ตัวการใหญ่เป็นแพทย์มีความตระหนักรู้ถึงการกระทำทั้งการตั้งครรภ์แทนการขายไข่เป็นความผิดร้ายแรงขัดต่อจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพแต่กลับหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายทำเหมือนร่างกายของมนุษย์เป็นวัตถุเพื่อประโยชน์ทางการค้าเห็นควรลงโทษสถานหนักแต่ทำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน4รวม8คนเหลือคนละ4ถึง15ปีอีก2คนยกฟ้องค่ะ
1: เรื่องของเว็บพนันนะครับเมื่อวานนี้มีการออกมาปูดโดยพรรคประชาชนคุณโรมนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับโรมปูดชื่อดิวสินบน40ล้านแลกปล่อยผีเว็บพนันวรสิทธิ์รู้แต่ไม่แจ้งจับดำเนินคดีครับ
2: รัฐบาลคิกออฟดอกเบี้ยคนละครึ่งปล่อยกู้เกษตรกร 30,000 ล้านบาทนายกกดปุ่มที่อยุธยาสุริยะนำถกมาเลเซียปมกุ้งไฟเขียวส่งออกอีก30วันโฮสเทลจี้แก้พรบ.โรงแรมเป็นพาดหัวข่าวมติชนค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เข้าสู่แทบจะช่วงโค้งสุดท้ายรอบ16ทีมแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้นะครับว่าเมสซี่พร้อมลงซันโวฟ้าขาวเผด็จศึกเคปเวิร์ดนะฮะเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ที่3ชาติจากอเมริกาเหนือร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ำคืนวันนี้นะครับ3กรกฎาคมหรือตรงกับเช้าตรู่วันนี้ครับวันที่4ตามเวลาในไทยนะครับประเทศไทยนะฮะก็มีเกมลงสนาม3คู่ครับที่น่าสนใจก็คือฟ้าขาวทีมอาร์เจนตินาแชมป์เก่าจะพบกับเคปเวิร์ดยอดทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฟาดแข่งกันที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลา5นาฬิกาครับ
2: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศแนวหน้าพาดหัวข่าวค่ะอิหร่านสหรัฐปิดฉากเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคทางอ้อมที่โดฮาไร้สัญญาณคืบหน้าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนวาระหารือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมทั้งปมฮอร์มุซปลดอายัดทรัพย์อิหร่านที่ทั้ง2ฝ่ายเคยระบุว่าแก้ไขไปแล้วนับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงชั่วคราวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าววันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยทักทายกันเข้ามาแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังทุกวันนะครับวันนี้น้องแอนพุชนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุรถกระบะชนคณะพระธุดงค์ล่าสุดมีพระมรณภาพแล้ว10รูปความคืบหน้าอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองขับชนคณะพระธุดงค์จากวัดโพมโนรมจังหวัดมุกดาหารมรณภาพทันที5รูปมรณภาพที่โรงพยาบาล4รูปแต่ล่าสุดเมื่อเวลา 23:00 น.คืนที่ผ่านมาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าพระภิกษุสาครคลังสูงเนินมรณภาพเป็นรายที่10ขณะที่มีการส่งต่อพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งมีอาการวิกฤตไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่เมื่อคืนนี้ญาติพร้อมครอบครัวต่างเดินทางมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งส่วนใหญ่มาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในผู้สูญเสียออยแสงสินถิ่นอุบลหรือนายชยธรทองบุราณศิลปินนักร้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งมีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวได้สูญเสียคุณพ่อคือพระภิกษุรัชตะทองบุราณซึ่งอ่อยแสงสินได้เดินทางมาลงเครื่องที่จังหวัดนครพนมแล้วต่อรถมายังโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับศพแต่ต้องรอขั้นตอนต่างๆในวันนี้อุตุประกาศเตือนพายุไมซากเตรียมขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ส่งผลให้ช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องพายุไมซากโดยระบุว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซากแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุไมซากและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: เป็นสุขแห่งชาตินะครับในชั่วโมงที่2นะครับที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ค่ะ
1: ปล่อยได้ใจก็เบานะครับพาเรทเพลงฮิตที่4ค่ะ
3: พาเรทเพลงฮิตฮิตที่5
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: คุณโอสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
1: คุณโออยู่แถวไหนทำอะไรอยู่ครับ
5: อ๋อตอนนี้ผมออกจากนวนครครับผมจะไปวังน้อย
1: โอ้วังน้อยไปทำอะไรที่วังน้อยครับ
5: อ๋อมาส่งของครับผมเป็นวิ่งงานขนส่งอยู
1: ่ส่งพวกอะไรครับวันนี
5: ้เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรตามบริษัทครับผมที่เขาจัดงานมาให้เราครับผม
1: อ๋อนะครับนะฮะวันนี้ขึ้นของแต่เช้าเลยนะครับของเยอะไหมครับ
5: ของไม่เยอะครับเป็นของชิ้นเดียวครับผมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แล
1: ้
5: ว
1: อ๋อต้องอ๋อขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้ก็เลยแบบออกไวจะได้เสร็จไวเนาะ
5: ใช่ครับผมนึกว่าจะฝนจะไม่หยุดแล้ววันนี้โอ้โห
1: เมื่อวานนี้ตกแบบทั้งวันทั้งคืนนะฮะ
5: กระหน่ำเลยครับ
1: อืมถ้าใครยังไม่ถึงที่หมายถ้าอยู่บนรถนี่ติดมากเลยหิวข้าวหิวปลากันนะนะครับ
5: ติดครับนวนครเมื่อวานนี่โหเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะเข้าบ้านได้คร
1: ับ เอาใจช่วยทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้นะครับ
2: ช่วงนี้ฝนตกทุกวัน
5: แต่ที่บ้านนอกไม่ตกนะครับข้าวนี่แห้งเหี่ยวตาย
1: คุณโออยู่ที่ไหนอะคุณโออยู่ที่ไหนอะครับ
5: อ๋อบ้านอยู่บ้านแฟนอยู่อุบลครับผม
1: อยู่บนอ๋อเมื่อสักคร
2: ู่เป็นภาษาเนาะ
1: เมื่อสักครู่กับผมก็เล่นตามคำขอไปแล้วช้ำรักที่อุบลอยู่อำเภออะไรครับ
5: ใช่ๆๆอยู่เดชอุดมครับผม
1: อ๋อเดชอุดมนะครับ
2: พูดอีสานได้ไหมคะเนี่ย
5: ว่าได้ครับว่าได
2: ้โอ้เอาได้เนาะกินเขาไปจ้ะ
5: อ๋อยังครับผมทรงงานแล้วถึงจะออกไปกินครับ

0: นะครับอ่ะพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาอีสานแล้วกันวันนี้เห็นเลือกเพลงของบอนแคนไว้เนาะ
1: อ๋อครับผม
0: อยากเมื่อบ้านเฮาเดอร์
1: อ่าแมนแมนครับผม
2: แมนแมน
0: นะครับนะฮะเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: สีเต็มคำ
1: สีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: แซ่บอีหลายๆครบรส
0: เออได้ขวดเดียว
1: ได้ขวดเดียว
0: และสบู่ไม่ด้า
1: และสบู่ไม่ด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกมื้อ
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: อ่ะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาจากเพลงของมนแคนแก่นคูณนะครับ
1: คร
0: ับ เนาะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะฮะอย่าลืมหาอะไรทานระหว่างทางด้วยเนาะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมอาเรเพล
3: งฮิตฮิตสีมาสนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: อ่ะใครอยากช่วยคน อุบลนะครับคุณโอนะครับกำลังมุ่งหน้าไปวังน้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวก็เสร็จงานแล้วนะครับนะฮะเลือกหัวขบวนไว้นะครับอยากเมื่อบ้านเฮาเด้นะครับนะฮะมนแคนแก่นคูนนะครับใครที่คิดถึงบ้านหรือเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการที่คิดถึงนะครับ
2: บ้าน
0: หรือว่าแบบภูมิลำเนานะครับวันนี้อาจจะมีใครหลายคนเนี่ยคิดถึงเหมือนกับคุณโอก็ได้ SMS เข้ามาบอกเราได้นะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ4689400ครับ line@ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mct.net Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยนะฮะหรือโทรหาเจ้าหน้าที่หลังไมค์ก็ได้022481366นะครับหรือจะรับฟังผ่านเครือข่ายสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Android iOS นะครับ MCOT Connect ก็ได้ช่วยเลือกมาอีก3เพลงนะครับ

0: รู้สึกไฟเสียงจะมีปัญหานะครับบนแคนเดี๋ยวขออนุญาตเอาเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับติดขัดกันเล็กน้อยเหมือนกับสภาพการจราจรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนะฮ
1: ะเดี๋ยวสักครู่เดียวว
0: ันนี้ไฟเสียงมีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ
1: รอเจ้าหน้าที่สักครู่หนึ่งในระหว่างนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆค่ะจากคลื่น FM 99นะคะเป็นกิจกรรมบอลค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสนะคะให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดค่ะหรือว่าทีมชาติที่คุณผู้ฟังนะคะชื่นชอบได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะวิธีการสมัครนะคะวิธีการร่วมกิจกรรมเนี่ยง่ายๆค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนสมัครนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ซื้อบัตรMCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเลยของรางวัลนี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะลุ้นรับของรางวัลนะคะรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะฟาริซอน MPV EV Superfan จำนวน1รางวัลค่ะรางวัลที่2นะคะจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีกจำนวน5รางวัลค่ะและรางวัลที่3ค่ะตั๋วเครื่องบินค่ะบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลค่ะและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลค่ะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะและสามารถติดตาม

0: รู้สึกไฟล์เสียงมันจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวให้อุ้มพูดอะไรไปก่อนเนาะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยก็ขออภัยขัดข้องเล็กน้อยนะมาคอมเมนต์พูดคุยกันทางนี้ได้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะสวัสดีคุณลำดวนคุณนงลักษ์นะคะแล้วก็มีคุณประกิตนะอยู่จังหวัดไหนพิกัดไหนกันบ้างนะคะเขาบอกว่าวันนี้3กรกฎาคมเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็คุณต้องค่ะคุณระเบียบนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันได้เลยอยู่จุดไหนพิกัดไหนทานข้าวหรือยังอยู่อำเภออะไรบอกหน่อยนะคะสัญญาณชัดเจนไหมช่วงนี้ขออภัยคุณผู้ฟังสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเรารอเปิดไฟเสียงเพลงแป๊บหนึ่งนะคะคุณอาเกนจากพะเยานะคะพะเยาฝนตกไหมจ๊ะคุณจุ๊บแจงนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่รัตนาคุณกัชมนนะคะอยู่จังหวัดไหนเอ่ยมาแล้วมหาสารคามสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ
0: ขออนุญาตเล่นเพลงนี้แทนแล้วกันเนาะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะเนื่องจากไฟเสียงมีปัญหาเล็กน้อยนะครับนะฮะขออภัยด้วยเดี๋ยวขออนุญาตติดค้างไว้ก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับนะฮะก็เป็นการทำงานแบบสดๆแบบนี้แหละที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะฮะที่ให้มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับขออภัยนะฮะที่คุณบัวด้วยนะฮะแถวม
1: ักกะสัน
0: เลือกเพลงของมนแคนมาอีก
1: เมื่อบ้านเฮาเนี่ยนะคะของเขาแรงสงสัยคิดถึงบ้านจริง
0: ๆนะฮะ
1: นะ
0: เดี๋ยวลองดูในไฟล์อีกจอหนึ่งนะครับ
1: พยายามหาแบบวิธีให้พี่ได้ฟังเพลง
0: จะได้แบบไม่ต้องติดค้างกันนะครับ
1: ในไฟล์
0: อันนี้น่าจะได้นะอันนี้น่าจะได้นะ
1: มาเลยค่ะมาไหมคะ
2: แล้วว่าเขาจะไม
0: ่สงสัยจะไม่ได้แล้วมั้ง
1: มีนะครับมีอีกเครื่องนั้นพอได้ไหมคะพี่วสุ
0: ไลน์มันจะมีปัญหานะครับนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ฟังฟังก่อนแล้วกันเน
1: า
0: ะนะ
1: คร
0: ับ วันนี้นะฮะ
1: เรื่องราว
0: Daily News นะครับพาดหัวเรื่องของการจี้ออสเตรเลียนะครับนะฮะไล่ล่าเดียนะครับแก๊งยาข้ามชาตินะครับนัดแอร์หิ้วของส่งโรงแรมนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นที่เดลีนิวส์เขาพาดหัวต้องตามกันต่อนะครับเรื่องของปปช.ด้วยนะครับที่เขาบอกว่าฟันอาญาและวินัยนะครับมาตรา157อดีตผู้ว่าภูเก็ตด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับนะก็บอกว่าแหมมีประเด็นที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับข้าราชการท้องถิ่นที่โกงข้อสอบเนี่ยนะครับสั่งสาวนะฮะใครจับหมดนะครับแล้วก็เรื่องของจำคุกอ้วมนะครับหมออุ้มบุญในหน้านะครับเครือข่ายเจ้าหลานนะครับเผยจรรยาบรรณนะครับมองมนุษย์เป็นวัตถุนะครับนะก็เป็นประเด็นในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจวันนี้นะฮะมีประเด็นเรื่องของการย้อนหลัง10ปีนะครับนะฮะงบทะลุ6ล้านล้านนะครับเบียดแผนลงทุนระยะยาวนะครับงบกลางพุ่งอุ้มบุคลากรรัฐนะครับกระทรวงการคลังก็รื้อภาษีมรดกนะครับเพิ่มทรัพย์สินใหม่นะครับแล้วก็ชี้ปมทายาทนะครับยื้อโอดนะฮะแล้วก็เรื่องของมีประเด็น29ปีต้มยำกุ้งนะครับถ้าใครจำเหตุการณ์นั้นได้โอ้โหสาหัสมากนะครับนะฮะและรถรักษาเสถียรภาพนะครับหันมาบริหารการเงินรับวิกฤตโตต่ำนะครับธุรกิจชี้โลกนะครับสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมนะครับแล้วก็ให้ไทยคว้าโอกาสนะครับในการดึงการลงทุนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีมติชนนะครับวันนี้พาดหัวเรื่องของการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างท่านนายกอนุทินกับคุณเนวินยัง ปึ๊กอยู่นะครับ

นะฮะไร้รอยร้าวนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของ DSI จ่อรับแอร์สาวเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับท่านนายกก็สั่งเข้มนะฮะสกัดการขนยาออกนอกประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของผู้รับจ้างเรื่องของเอกชนโกงสอบท้องถิ่นด้วยนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกอนุทินกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับแถลงข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องของการแฉนะฮะหลักฐานแน่นนะครับในการที่เส้นเงินนะฮะในการเจอพิรุธนะครับแก้ไขคะแนน48รายนะครับขบวนการใหญ่ส่งปปช.นะครับในการฟันมสว.เบี้ยวนะครับในการให้ข้อมูลกมธ.ด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลคิกออฟดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยนะครับปล่อยกู้นะฮะเกษตรกร 30,000 ล้านบาทนะครับเราไปตามดูในมติชนรายวันนะครับส่วนในข่าวสดวันนี้นะครับโอ้โหพาดหัวใหญ่เลยเรื่องของ11ขวบนะฮะซิ่งชนสลดนะครับพระเสียชีวิต9นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของเจออีกนะครับ24โลนะครับเฮโรอีนยัดไส้นะครับผ้าไทยนะครับนะฮะแพ็คพัสดุนะครับในการรอส่งออสซี่นะครับไต้หวันนะครับแล้วก็คดีแอร์สาวนะครับดันไปเรื่องของโรงแรมเมลเบิร์นนะครับล่าเดียกับคุณคนรับนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลโลกก็ยังมีนะครับนะฮะเรื่องของการสยบรอยร้าวระหว่างท่านนายกนะครับกับคุณเนวินด้วยข่าวสดก็มีนะครับในไทยรัฐวันนี้เรื่องเด็กพิเศษ11ขวบนะฮะขยี้พระนะครับรสลด9รูปนะครับเป็นพระธุดงค์ริมถนนนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของกระทรวงมหาดไทยสรุปผลกงข้อสอบนะครับมีข้าราชการสท5คนนะครับตำแหน่งสูงด้วยนะครับยงเป็นผู้รับจ้างนะครับยืนยันบริษัทเอกชนนะครับนะฮะกับบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนนะครับสุ่มตรวจนะครับพบแก้คะแนนอื้อเลยนะฮะมีการแก้คะแนนกันนะครับแล้วก็จับแก๊งโยงมีนาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกก็มีนะครับแล้วก็มีประเด็นสินบน40ล้านอีกนะครับโอ้หลายประเด็นนะครับและการปล่อยผีเว็บพนันนะครับอ่ะลองไปตามอ่านดูนะครับนะในช่วงเวลาดีๆอ่ะรู้สึกไฟล์เสียงจะแก้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับ

0: คิดถึงพอจะหายคิดถึงได้ไหมครับในช่วงเวลาพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะครับนะฮะอยากเมื่อบ้านเฮาเด้นะครับมนแคนแก่นคุณที่คุณโอนะครับนะฮะส่งความคิดถึงไปให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ด้วยที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับเราต่อด้วยนะครับคิดฮอดวันละหน่อยไผ่พงศธรนะครับรู้ใหม่ว่าคิดฮอดกับตาลูกทุ่งมหานครและปิดท้ายด้วยคิดฮอดรู้ใหม่ดิวสราวุธกับเจมนิสานะครับ10เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกคิวฮิตเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้กันบ้างครับนะฮะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของเบียร์พร้อมพงนะครับนะมาใหม่อีกแล้วนะครับนะฮะแฟนคลับของเบียร์พร้อมพงก็ถ้าชอบเพลงนี้ส่งกำลังใจให้เบียร์พร้อมพงได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงผลงานของอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์นะครับแล้วเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในต่ออ้ายนะครับลองฟังเพลงใหม่เพลงนี้ดูนะครับแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามบ่ายโมงถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับในช่วงเวลา20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกับมหานครทีมนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับแค่ฝุ่นนะครับเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์ล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ครับนะฮะแล้วก็อีกเพลงนึงปริญญาไก่ตีนะครับเสียงร้องของเมกอภิสิทธิ์แล้วก็บุ๊กสุประการนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่2นะครับลุ้นกันว่าพรุ่งนี้นะฮะเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: กับมหานครทีมได้ตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับ

นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของ
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระบบสาธารณสุขไทยอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ8ของโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของเว็บไซต์ Numbeo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourismสำหรับอันดับ 1-10 ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกได้แก่อันดับ 1ไต้หวันอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนผู้ก่อเหตุอดีตลูกเขยฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดนครสวรรค์หลบหนีขับรถมาจอดทิ้งป่าไผ่คลอง6จังหวัดปทุมธานีล่าสุดเจ้า

0: ที่สามารถควบคุมตัวได้แล้วเมื่อกลางดึกที่จังหวัดชลบุรีพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากกรณีคดีสะเทือนขวัญอดีตลูกเขยปืนโหดก่อเหตุฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกและนำศพไปฝังดินอำพรางในไร่มันสำปะหลังที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์และเมื่อช่วงเย็นวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะคันที่คนร้ายใช้หลบหนีโดยถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในป่าไผ่ริมถนนคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูยังที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยล้อรถยนต์บริเวณริมป่าไผ่ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงในจุดที่ผู้ต้องหานำรถกระบะอีซูซูสีบอลเทาหมายเลขทะเบียนปปททหาร1652นครสวรรค์มาจอดทิ้งไว้ก่อนจะหลบหนีไปโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้นำรถคันดังกล่าวกลับไปยังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้วล่าสุดทราบว่าหลังจากผู้ต้องหาออกจากบ้านพักของผู้เสียชีวิตนายสามารถได้ขับรถยนต์มาจอดทิ้งไว้บริเวณเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ก่อนจะเดินทางต่อมากบดานในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเปิดห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเป็นที่ซ่อนตัวกระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4บกป.นำกำลังเข้าควบคุมตัวได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการจังหวัดภูเก็ตจนถึง10กรกฎาคมนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่นายทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกลามพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดู

0: ว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

0: เสียงร้องของพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะมาวันอาทิตย์นี้นะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นติดตามกันได้กับเพลงสตริงย้อนยุคนะครับยุคเก่าๆที่คุณฟังระลึกถึงนะครับติดตามกันได
1: ้มหานครออนไลน์ฮิต
0: ในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องสนุกๆที่คุณฟังเลือกไว้นะครับสาวเลยยังรอครับสาวแย้เจติยานะครับห่อหมกพวกไปฝากป้านะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับวันศุกร์แห่งชาติแล้วรถอาจจะติดนะฮะสภาพการจราจรอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับถึงที่หมายปลายทางไวๆนะครับฟังเพลงกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับที่ขึ้นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาครับอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตเพลงไหนนะครับโทรมาหาเจ้าหน้าที่เลย02-248-1366นะครับ SMS มาได้4689400ครับ LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcat.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลย

0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่มีแผนชีวิตในการดูแลตัวเองยังไม่มีมรดกลูกหลานนะครับนะฮะทำไปกับไทยประกันชีวิตดีกว่านะครับประกันชีวิตดีๆนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลนะครับโดยไทยประกันชีวิตนะครับกดโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เลยตอนนี้นะครับ022014364ครับ022014364ครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะยังพอหาเงินได้แต่ก็ยังไม่มีพอเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือว่าจะเก็บไว้ให้มรดกกับลูกหลานนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะมีภาระหนี้สินเกิดวันนึงเป็นอะไรขึ้นมาอย่างน้อยแผนประกันตัวนี้ก็จะยังสามารถช่วยคนที่อยู่ข้างหลังได้นะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและเบี้ยสำคัญเนี่ยเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาเลยวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นในการวางแผนการเงินการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะวิธีการสมัครง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเนี่ยคนที่เราอยากจะทำประกันให้ท่านนะคะมีอายุ50-75 ปีสามารถที่จะสมัครได้เลยแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับย้ำให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะหากเสียชีวิตจากพื้นที่สาธารณะนะคะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยเรารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100 บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30 กันยายนหรือเมื่อ

0: เป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลำไยหายทองคำครับแค่คนคุยฝากใบลาเนยพัสวรรณครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับติดตามได้ทุกช่วงจากรายการเลยว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรยังไงนะครับเร็วๆนี้ทุกช่วงจากรายการเลยนะครับ
2: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: สำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะเปิดโอกาสทางดนตรีให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงแคมสันตาหรือถ้าใครอยากจะเข้าร่วมในโครงการศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยนะครับบอกประวัติความเป็นมารายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังนะครับจะร้องเองเขียนเองก็ได้หรือจะแต่งเองเขียนเองก็ได้นะครับแล้วส่งได้ตามที่อยู่เลยครับส่งถึงลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านนี้นะครับมีเพลงดังหลายเลยเพลงที่เราเล่นกันอยู่บ่อยๆนะครับเที่ยวเขาใหญ่ครับประโพธงามขำครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBAM Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เมื่อวานนี้นะครับมีชาวลบทุ่งมหานครนะครับนะฮะชื่อพี่ติ๋มนะครับน
0: ะ
2: เลือกเพลงนี้ไว้นะครับสิ่งร้องต้นฉบับพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์วันนี้จะให้อุ้มกสิยาถ่ายทอดนะครับส่งข่าวทิศมั่นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้ร้องตามอุ้มด้วยก็ดีนะวันศุกร์แห่งชาติแล้วนะครับ

0: ุณผู้ฟังก็สามารถติดตามในชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้นะครับนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่แหละนะครับเราก็จะมีบทเพลงนะครับขับขานนะครับส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับความสุขแบบนี้เนี่ยส่งกำลังใจให้กับชาวลูกทุ่งมหานครได้บริหารร่างกายบริหารปากด้วยนะ
1: ร้องตาม

0: ขอบพระคุณคุณต้อมนะคะส่งดาวมาให้ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านเลยนะคะ
1: บริหารปากนี่คือร้องตามด้วยนะฮะร้องไม่ได้ไม่เป็นไรก็ฮัมๆตามไปก็มีความสุขแล้ว
0: ใช่ค่ะ

0: รอวิชาลืมนะครับแอร์สุชาวดีครับวันนี้คติธรรมนำชีวิตประจำวันศุกร์แห่งชาตินะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
0: ครับ
1: หลวงพ่อสอนว่าจงอย่าหวั่นไหวต่อความเป็นไปของโลกโลกต่อไปจะเป็นไฟเราจงทำใจให้เป็นน้ำใช้คำว่าช่างมันช่างมันตลอดไปค
0: ่
1: ะ
0: สักครู่ติดตามพิมพ์ดามหานครหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับ
2: มหานครสุปฮิต
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครสุปฮิตปิดท้ายหม้อหุงข้าวครับโจอี้ภูวสิทธิ์พันธ์วรการฟีเจอริ่งร่วมกันนะครับมีความสุขกันสมวันนะครับวันจันทร์ดูแลกันใหม่นะ7:30 นะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด
0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรับศพพระกลับภูมิลำเนาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งพระมรณภาพเพิ่มเป็น10รูปบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติของพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับภูมิลำเนาเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์โดยพระภิกษุสาครคลังสูงเนินได้มรณภาพเพิ่มอีก1รูปส่งผลให้ยอดพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น10รูปส่วนพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งยังมีอาการวิกฤตได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดปปส.ส่งตัวสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวส่งพัสดุให้แอร์มีนาเข้ากรุงเทพถึงดอนเมือง 10:40 นาทีพันตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยผลการปฏิบัติการร่วมโดยสำนักงานปปส.บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยตำรวจภูธรภาค4และสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเลยเร่งขยายผลคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียภายหลังทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งพร้อมตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมที่ท่าอากาศยานเมืองเมลเบิร์นโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุในคดีดังกล่าวโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเลยและสามารถควบคุมตัวชายหญิง2รายซึ่งเป็นสามีภรรยานำมาสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดและผู้ร่วมกระบวนการเบื้องต้นชายผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่าเคยรับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้งโดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาวขณะที่หญิงผู้ถูกควบคุมตัวให้สัมภาษณ์ว่าให้สัมภาษณ์ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลทั้งสองเลขาธิการปปส.กล่าวว่าผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสองจะถูกนำตัวเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมายังกรุงเทพมหานครในวันนี้ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 10:40 นาทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสำนักงานปปส.และขยายผลถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนหากพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดไปตามความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการแต่ขณะนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนนี้มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้องให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลสอบสวนให้เสร็จสิ้นทางนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายชื่อเป็นราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
1: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันในวันนี้นะคะมาแบบร็อกร็อกนิดหนึ่งเป็นร็อกร็อกผสมความเป็นลูกทุ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ความต้องการทางแพทย์สูงจากพี่พีเสด็จค่ะตามมาด้วยไอ้หนุ่มหนุ่มเมืองเพชรชื่อเพลงเขาแค่หนุ่มเมืองเพชรแต่ว่าเวลาเนื้อร้องเขาจะร้องไอ้หนุ่มเมืองเพชรแล้วเวลาคนขอเพลงนะเขาก็จะขอเพลงไอ้หนุ่มเมืองเพชรแต่จริงชื่อเพลงเขาชื่อแค่ว่าหนุ่มเมืองเพชรนะคะจากพี่ชโยธนาวัฒน์นะคะแล้วก็ขวัญวินจากสิงโตนำโชคกับพี่โจ๊กโซคูค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ
1: มา
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsa.
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับพิมดามหานครในวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้ค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะวันนี้ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่าลืมรายงานตัวกันมานะทาง Facebook Live ได้เลยนะคะช่องทางนี้เนี่ยเราจะเห็นทั้งภาพและเสียงเลยเนาะสามารถมากดไลค์กดหัวใจหรือว่าจะกดแชร์หรือว่าจะรายงานตัวหรือว่าจะพูดคุยเม้ามอยช่องทางนี้ได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะหลังไมค์วันนี้อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะโทรมาเพิ่มเติมเพลงกันได้เลยรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400อยากจะเชียร์ใครด้อมใครแม่ใครลูกใครบ้านไหนนะคะมาทางช่องทางนี้ได้นะคะเพิ่มเติมเพลงเข้ามาทาง SMS ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยรถไฟก็มารอแล้วค่ะไม่ใช่แต่รถไฟมารอนะผู้โดยสารก็มารอกันเต็มแล้วนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีพี่คำรณด้วยค่ะแม่อ้อยพี่ออยบอกว่าเมื่อคืนนี้รังสิตฝนตกกระหน่ำหนักมากเลยนะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59พี่มารีกิตทวีพี่เรินเจริญด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขนมหวาน3พี่น้องแขกมาบตะพุธด้วยค่ะนะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดมาแล้วค่ะแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยพี่สมบัติคลองท่อมจากกระบี่นะคะพี่ภคธรนะ

คะบางจากนะคะแล้วก็มีพี่น้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะคุณแม่ทันพิชาคนสวยนะคะคุณแม่หายไปหลายวันเลยหรือว่าคุณแม่มาแต่พิมดาไม่เห็นคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกยามาฮ่ารับประกัน5ปี 50,000 โลอะไรคะเนี่ยพี่ภคพรนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้อความข้างบนก่อนเราคุยเรื่องอะไรกันนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรสุนทรานพี่ส่งเสืออบด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นายก๊อบแก๊งหมูแผ่นนะคะพี่สุรินทร์สุรินทร์บูมพี่หวานใจคนไกลพี่เอสุดหล่อวันนี้มาเร็วนะเนี่ยพี่เอเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ส่งเสืออบนะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ด้วยนะคะพี่เอสเบเกอรี่มาทักทายพิมดาคนสวยค่ะก่อนไปทำขนมปังนะไปตีแป้งขนมปังใช่ไหมวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่โชคทวีอุตราด้วยบอกว่าสวัสดีครับทางนี้เนี่ยนะครับชลบุรีฝนตกหนักมากเลยครับนี่นะคะฝากบอกพี่รณชัยหน่อยฝากบอกว่าฝนตกหนักมากใช่ไหมพี่โชคทวีได้เลยถ้าพี่รณชัยฟังอยู่นะคะตอนนี้ชลบุรีฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ยังมีเสี่ยป๋องด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งค่ะนะคะแล้วก็มีพี่วิภาค่ะพี่บอกว่าพี่วิภาบอกว่าวันนี้ต้มพะโล้อยู่ค่ะพี่นุ่นรับซ้อมผ้าพี่เอเกนเจริญพรจากพะเยาพี่ปรีชาผลสุขด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เพชรณภาบอกว่ามารอขึ้นรถไฟค่ะพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะรับชมอยู่ที่นครซี่นะคะแล้วก็ยังมีพี่ภูดินันท์พลสว่างว่ารายงานตัวครับผมอยากคุยหน้าไมค์ครับผมได้เลยพี่ภูดินันท์โทรมาจองสายไว้ได้022481366จองตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงพิมดาก็ต้องรับสายหน้าไมค์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่พานุวัฒนวิจารณ์ด้วยนะคะมีอีกไหมพี่ภูรัตนพานพี่ปูใช่ไหมพี่ปูหรือพี่ภูพี่ปูรัตนพานปกติชื่อปูวันนี้เปลี่ยนชื่อ Facebook ใช่ไหมคะคนเดียวกันหรือเปล่านะบางทีความจำไม่ค่อยดีสับสนไปสับสนมาคุณผู้ฟังชื่อคล้ายๆกันนะคะพี่ออยแม่ออยบอกว่าจะได้ขึ้นรถไฟไหมเนี่ยหรือจะเปลี่ยนเป็นเรือแทนนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ำท่วมจริงๆนะคะรถไฟเปลี่ยนเป็นเรือได้นะคะพี่เรียนร้อยหมื่นค่ะพี่สุวรรณยาคนสวยบอกฟังยาวๆไปถึงบ่ายขอบคุณมากเลยนะคะพี่ดวงใจค่ะบอกกินข้าวผัดกะเพราเนื้อค่ะตอนเที่ยงค่ะนี่เริ่มเตรียมอาหารเที่ยงกันแล้วเหรอคะเนี่ยพิมดายังไม่ได้เริ่มอาหารเช้าเลยนะคุณผู้ฟังพี่นิ่มสวัสดีค่ะบอกไปด้วยคนค่ะฝนตกเดี๋ยวพี่เปียกนะคะขึ้นมาได้เลยกระโดดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะป้าอามบอกฉะเชิงเทราฝนก็ตกเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่ยูนิคนะคะสวัสดีค่ะพี่ไวๆไม่ใช่มาม่าพี่มรกตบางนานะคะแล้วก็นายก๊อฟทักทายกันแล้วน้องเบเบททักทายแล้วพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะหมดหรือยังนะหมดหรือยังนะคะพี่สุวรรณยาวันนี้ฟังอยู่บ้านคลอง16นะคะอากาศดีไหมพี่สุฝนตกไม่เอ่ยคลึ้มหรือยังนะคะพี่พีระเดชดีกลางด้วยสวัสดีค่ะนะคะแม่อ้อยบอกว่าพิมดาเสียงใสทุกวันเลยนะคะมีความสุขอะเนาะได้มาเจอคุณผู้ฟังได้ทักทายพูดคุยเมามอยนะคะทุกวันนี้ถ้าไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังคุยคนเดียวค่ะคุยคนเดียวก็ได้พี่วิเชียนหุ่นชาวนานะคะอะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังนะคะรถไฟไปก่อนนะเดี๋ยวรถไฟมันจะยาวเกิน

นี่มีตามมาอีกเพียบเลยพี่วันเพ็ญนะคะตามสั่งพี่สำรองพี่หย่อนสวรรค์วิโยด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวนะคะจากต่างประเทศคุณผู้ฟังขาเป็นเรื่องราวที่โอ้เกือบสูญเงินถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเกิดอะไรขึ้นนะนี่ฟังพิมดาเล่าเลยนะเมื่อครอบครัวไต้หวันค่ะเขาเผลอทิ้งเครื่องประดับทองคำซึ่งเป็นมรดกตกทอดของตระกูลมูลค่าราว 81,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ2ล้านบาทไทยคุณผู้ฟังหลังจากที่เขาไม่รู้นะคะว่าทองคำทั้งหมดเนี่ยนะถูกซ่อนอยู่ในช่องลับของลิ้นชักโต๊ะบูชาภายในบ้านนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยนำเฟอร์นิเจอร์ชิ้นดังกล่าวเนี่ยนะคะไปทิ้งระหว่างการทำความสะอาดบ้านค่ะสื่อท้องถิ่นในรายงานว่าญาติผู้สูงอายุของนายแซ่เซียนเนี่ยนะคะเขาได้ซ่อนทรัพย์สินเอาไว้ในช่องลับของโต๊ะบูชาแต่เขาไม่ได้บอกให้สมาชิกคนอื่นในบ้านทราบนะคะก็เลยทำให้โต๊ะบูชาเนี่ยนะคะถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บขยะของเขตนำไปกำจัดพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นกระทั่งผู้สูงอายุนี่เพิ่งนึกขึ้นได้นะคะแล้วก็รีบแจ้งว่าทองคำทั้งหมดเนี่ยนะเก็บอยู่ภายในโต๊ะดังกล่าวแจ้งลูกแจ้งหลาน

เนาะทำยังไงทีนี้ก็เลยต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทีมเก็บขยะนะคะก่อนที่ทั้งหมดนี้จะเดินทางไปยังจุดพักเก็บเฟอร์นิเจอร์ที่รอการกำจัดยังไม่ทันได้กำจัดนะเอาไปพักเก็บไว้ก่อนแล้วก็ช่วยกันค้นหาทีละชิ้นทีละชิ้นจนพบโต๊ะบูชาค่ะภายในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นนะคะพร้อมกู้คืนทรัพย์สินได้ครบทั้งหมดอุ๊ยอันนี้โชคดีมากเลยเนาะคุณผู้ฟังจากนั้นนะคะทั้ง2ฝ่ายก็ได้ไปตรวจนับรายการที่สถานีตำรวจเขตตงซื่อนะคะเพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องโดยพบทรัพย์สินรวมทั้งหมด27รายการนะคะประกอบไปด้วยสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือแหวนและทองคำแท่งคิดเป็นมูลค่าเกือบ2ล้านบาทอย่างที่บอกไปนะคะนายแซ่เซียเนี่ยบอกว่าเครื่องประดับทองคำทั้งหมดเนี่ยเป็นสินสอดแล้วก็มรดกค่ะที่ส่งต่อมาหลายชั่วอายุคนนะคะมีคุณค่าทางจิตใจด้วยแล้วก็กล่าวขอบคุณทีมเก็บขยะที่ช่วยค้นหาทรัพย์สินอย่างรวดเร็วนะคะขณะเดียวกันนะคะทางด้านสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองไถจงเนี่ยก็ได้เตือนประชาชนนะคะบอกว่าให้ตรวจสอบลิ้นชักตู้หรือว่าช่องลับของเฟอร์นิเจอร์ทุกครั้งก่อนที่จะนำไปทิ้งนะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินมีค่าหรือว่าของที่มีความทรงจำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณผู้ฟังลองนึกดูดีๆสิว่าเราเนี่ยได้ไปซ่อนทรัพย์สินมีค่าเอาไว้ที่ไหนบ้างนะคะคำถามเลยแล้วกันค่ะคำถามวันนี้นะคะถามว่าคุณจะซ่อนทรัพย์สินมีค่าเอาไว้ที่ไหนในบ้านของคุณเอาแค่ในบ้านพอนะนี่เราแอบบอกพี่กัดโจรกันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้นะคะสมมุติขำๆดีกว่านะคะซ่อนไว้ที่ไหนดีนะลองนึกมาแล้วลองบอกกันหน่อยไม่ต้องเอาความจริงก็ได้นะเดี๋ยวโจรรู้นะคะบอกมาหน่อยว่าถ้าคุณมีทรัพย์สินมีค่าคุณจะซ่อนเอาไว้ที่ไหนในบ้านของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยหลังจากจบนะคะเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์02-248-1366กวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: นี่คือเพลงจากโชเล่ชกัตพลนะคะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะเพลงนี้นี่ต้องแนะนำให้ไปดู MV ในทาง YouTube ด้วยเพราะว่า MV เขาเศร้ามากเลยอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไมค์ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณพี่อะไรเอ่ย
3: ทอธงรอเรือ
0: ทอธงรอเรือพี่ทอธงรอเรือใช่ไหมเอาก็พี่บอกพี่ชื่อทอธงรอเรือใช่ไหม
3: เจพินดาสวัสดีทุกท่าน FC ทุกท่านครับ
0: นี่โทรมาจากที่ไหน
3: ไปด้วยนะพอดีเราเป็น FC ขึ้น95มา20กว่าปีแล้
0: ว
3: ติดตามทุกคอลัมน์ทุกดีเจครับ
0: นี่ทุกรุ่น
3: ครับทุกเวลาด้วยนะครับเพียงแต่เราไม่ได้ออนแอร์บางคลื่นบางครั้งจะออนแอร์นั่นเองนะฮะม
0: ี
3: ที
0: ่
3: โอกาสเราก็จะกดออนแอร์เพื่อร่วมสนุกและแบ่งปันครับ
0: น่ารักจังเลยพี่ทอทงรอเรือ พี่ทอทงรอเรือฟาร์มอยู่ที่ไหนเนี่ย
3: ตอนนี้ครับรถอยู่แถวบางจากมาทำธุระก็ฝนฟ้าคลึ้มไปหมดเลยครับ
0: คลึ้มไม่หมดเลยใช่ไหมแล้วปกติอยู่ที่ไหนอะคะ
3: อยู่บึงกลุ่มครับ
0: อยู่บึงกลุ่มตอนนี้ไปแถวๆบางจากเนาะ
3: มาทำธุระที่บางจากครับ
0: ขับรถดีๆนะนี่พี่เป็นอาชีพอะไรดีเจพิธีกรอะไรปะเนี่ยทำไมพี่พูดแบบลักษณะเหมือนคนทำอาชีพแบบนี้เลย
3: อ๋อผมทำอาชีพเป็นทำสินค้าครับทำสินค้า
0: คะเป็นพ่อค้าอย่างนี้หรอขายของนี้ใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าทำสินค้าเป็นของตัวเอง
3: เป็นสินค้ายามาฮ่าครับผม
0: อุ้ยคุ้นๆจังเลยเหมือนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมพี่ธรที่ทำมาทาง Facebook Live ป่ะ
3: ใช่
0: ที่บอกอยากคุยหน้าไมค์ป่ะหรือยังไง
3: ใช่เพราะยามาฮ่ารับการ5ปี 50,000 โลครับ
0: เป็นสินค้าอะไรยามาฮ่าคืออะไรคะ
3: รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ครับ
0: อ๋อรับประกัน5ปี 50,000 โลนะเผื่อว่าเผื่อใครอยากซื้อใช่ไหมแล้วต้องไปซื้อที่ไหนอ่ะซื้อกับพี่ธรหรือว่าถ้าซื้อที่อื่นได้ไหม
3: ดีลเลอร์ทั่วประเทศครับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศม
0: ี
3: ท
0: ุก
3: จ
0: ังหวัดก็คือเป็นโปรเดียวกันหมด
3: โปรเดียวกัน5ปี 50,000 โลซึ่งในแบรนด์สินค้าต่างๆก็เรียกว่า5ปีนี้ก็โอ้โหถือว่าลูกค้าผู้โภคอ่ะเยอะได้เยอะมากเลยนะฮะ
0: เนาะได้ตั้ง5ปีหรือว่า 50,000 โลใช่ไหม
3: แต่เป็นปัจจัย5นะปัจจัย5ดีเจพิมดาเป็นปัจจัย5
0: ค่ะ

0: อันนี้พี่ธรพี่ธรรู้ตัวหรือเปล่าว่าเดี๋ยวพี่ธรจะต้องคุยหลังไมค์ต่อนะเรียกเก็บค่าโฆษณา
1: ดีได
0: ้ ได้ด้วยนะเออน่ารักจังเลยนะคะวันนี้พี่ธรอยากฟังเพลงอะไรอ่ะ
1: วันนี้ขอเพลงเสียงคุยเรียกนางของเวอร์ชันสันติดวงสว่างอะพี่เล
0: เอาเวอร์ชันของพี่เรใช่ไหมคะ
1: พี่เลใช่ชอบมาก
0: มีหลายเวอร์ชันเนาะเพลงนี้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าพี่เลจำสูงชื่อแต่พี่เป็นคนสุพรรณนะบ้านเดิม
0: ค่ะ
1: จริงต้องเวอร์ชันสายันนะแต่ว่ามันความกล้องมาสู้สันติพี่เลไม่ได้
0: เขาก็ทำกันหลายเวอร์ชันเน
1: า
0: ะ
1: มันต้องกันแล้วเพราะนิ่งกินใจแต่ถ้ากังวานต้องพี่เลสันติ
0: ใช่
1: No. เพราะว่าเผื่อจะเรียกน้องพิมดากลับบ้านอะไรเงี้ย
0: จะใช้เสียงคุย ใช้เสียงคุยเรียกพิมดากลับบ้าน
1: ได้ครับผม
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ที่ผู้ฟังเป็นลูกครึ่งของ95ทุกท่านนะฮะ DFC ทุกท่านสมาชิกทุกท่านแล้วก็น้องหลังใหม่โดยเฉพาะดีเจพิมดานะครับเผื่อน้องพิมดาจะได้กลับบ้านด้วยเสียงคุยนะครับ
0: ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่วันนี้โทรมาหน้าใหม่นะพี่ธรนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขับรถไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางขอให้มียอดขายเยอะๆเลยนะ
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณมากๆโทรมาบ่อยๆนะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: นี่แหละค่ะจำเสียงกันได้ไม่เอ่ยว่าเป็นศิลปินคนไหนนะคะเสียงร้องจากพี่คริสตี้กิฟสันนั่นเองนี่พลังเขาเยอะมากๆเลยเนาะเอนเตอร์เทนดีนะคะน้ำตาหล่นบนที่นอนค่ะพี่คริสตี้กิฟสันนำมาร้องเอาไว้นะคะในงานมหกรรมคอนเสิร์ตวันแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมปี2558นู้นเลยนะคะที่กรมทหารราบ11นะคะรักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพนั่นเองนะคะมานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยแล้วก็เน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยวางแผนทางการเงิน

นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้ลูกหลานกันเอาไว้ดีๆนะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้งงมากเลยข่าวล่าสุดคุณผู้ฟังได้เห็นไหมนะคะที่มีเด็กอายุเท่าไหร่11 12เนี่ยประมาณนั้นนะคะขับรถได้อย่างไรก่อนไม่รู้แต่เขาขับรถนะคะแล้วก็พุ่งชนนะคะกับพระธุดงค์นะคะที่กำลังเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นข่าวที่สลดหดหู่ใจมากเลยนะคะแล้วก็พระธุดงค์ก็มรณภาพไปหลายรูปเลยแล้วก็มีบาดเจ็บกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะตอนนี้อายุมากแล้วและเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเราควรที่จะทำประกันเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะอุ่นใจเนาะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆนะคะลูกหลานของเราหรือว่าคนข้างหลังเขาก็ยังจะได้มีเงินเก็บเงินก้อนเอาไว้ใช้จ่ายกันต่อไปได้นะคะถ้านึกไม่ออกทำตัวไหนยังไงนะคะฟังตัวนี้ดีๆแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครได้ง่ายๆเลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรไปที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็เงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาด้วยนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีเลยค่ะสมัครง่ายๆเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกให้คนที่คุณรักกันดีกว่านะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทเงื่อนไขไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจคิดถึงจากพี่ปูพงศิษฐ์คำพีชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอย่าลืมสายหน้าไมค์นะคุณผู้ฟัง022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมอเด็กย้ำพรบ.คุ้มครองเด็กระบุผู้ปกครองต้องรับผิดชอบหากปล่อยปละละเลยให้เด็กก่อความเสียหายร้ายแรงนายแพทย์สุรยเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เด็กวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและได้รับบาดเจ็บใน Facebook บันทึกหมอเดลระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษซึ่งการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานส่วนที่ระบุว่าเด็กคนดังกล่าวเป็นเด็กพิเศษต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นเด็กพิเศษมีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาเป็นต้นแต่ย้ำว่าต้องเป็นหมอวินิจฉัยตามระบบและการดูแลที่ใกล้ชิดจากผู้ปกครองท่านี้พรบ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบและตามกฎหมายสำหรับเด็กที่ก่อเหตุคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานเหล่านี้ณัฐพงษ์จี้นายกรัฐมนตรีทบทวนปมทุจริตสอบท้องถิ่นคุ้มครองผู้สอบสุจริตนับพันเหน็บอนุทินเป็นมธ.1มาหลายสมัยต้องรู้เรื่องนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกว่าตอนนี้ควรตั้งต้นที่คนที่เข้าสอบและเป็นคนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเป็นวงกว้างขณะที่มีกระแสข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกปูดขึ้นมาเนื่องจากความขัดแย้งในสายข้าราชการต่างๆเมื่อวานตนเพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนจากคนที่เข้าสอบโดยสุจริตแจ้งว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเป็นพันคนและเชื่อว่าจะมีคนได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้อยากให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นรายกรณีไปเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังและจะไม่จับแค่ปลาซิวปลาส้อยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่าลืมว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วตนเชื่อว่าต้องทราบว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานแล้วเผยผลสอบสวนเครื่องบินชนตึกปักกิ่งพบผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังความคืบหน้าเหตุนายหลิวนักบินอายุ66ปีขับเครื่องบินเล็กพุ่งชนอาคารระฟ้า109ชั้นซึ่งสูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจนตัวเขาเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ13คนล่าสุดสำนักงานเขตเจ้าหยางในกรุงปักกิ่งเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุรายงานว่าหลังจากสอบสวนอย่างรอบด้านแล้วสรุปได้ว่านายหลิวก่อเหตุด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยพบว่าเขาเป็นชาวกรุงปักกิ่งที่หย่าร้างกับภรรยาและอาศัยอยู่โดยลำพังพร้อมกับเปิดเผยด้วยว่าพบสมุดบันทึกของผู้ตายซึ่งมีข้อความมากมายแสดงความต้องการจบชีวิตตัวเองทางการจีนเผยว่านักบินผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังและโรควิตกกังวลรายงานนี้ยังให้รายละเอียดด้วยว่าในวันเกิดเหตุในหลิวได้นำเครื่องบินขึ้นบินหลายครั้งบางครั้งมีผู้โดยสารร่วมด้วยจนเที่ยวสุดท้ายที่ขึ้นบินคนเดียวเขาได้ออกนอกเส้นทางและขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินสำหรับตึกที่เกิดเหตุมีความสูงกว่า500เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานหลวงจงหนานไห่ซึ่งเป็นที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์ไม่กี่กิโลเมตรโดยในหมู่ชาวปักกิ่งให้ชื่อว่าเป็นเครื่องรางแห่งโชค
2: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับพิมดามหานครกันต่อนะคะชั่วโมงนี้เราจะรับหนึ่งสายหน้าไมค์และตอนนี้เขารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับหลวงพิมครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเนี่ย
5: ครับผม
4: พี่อะไรเอ่ยแนะนำตัวหน่อย
5: ปีเกี้ยวครับผม
4: ปีเกี้ยวปีเกี้ยวตัวจากไหน
5: ตัวจากจังหวัดตรังอำเภอหวังวิเศษครับผม
4: จังหวัดตรังอำเภอหวังวิเศษนี่ก็เรียนแบบสำเนียงเขาไม่รู้พอได้หรือเปล่าวะพี่เขียว
5: คิดถึงหลายวันแล้วไม่ได้ตู้ไม่วาง
4: เนาะไม่ได้คุยกันทีนะพี่เขียวนะ
5: เฮ้ยน้อง
4: ค่ะยังไม่ได้คุยกันทีเนาะยังไงว่าไง
5: โอ้ไม่ได้คุยกันนานแล้วใช่ไหม
4: ใช่นานแล้วสิ
5: ผมไปจิตเจ็บชุบมือซ้ำแต่ธุระก่อนมั้งเลยว่านี่ไปรบรวมอยู่
4: ไปไหนนะ
5: ไปได้รบมั้งมีธุระไปชุบหมูไปชุบหลังคือมาตาซ้ำซ้ำซ้ำมาเพิ่งรบเหมือนกัน
4: จบมาแล้วเพิ่งกลับมาจากสุราษฎร์ไปทุ่มอะไรไว้อ่ะ
5: ชุบมาตาซ้ำซ้ำซ้ำมาเนาะ
4: จบเลยทุ่มอะไรนะ
5: ชุบมาตาซ้ำซ้ำซ้ำมา
4: คืออะไรอ่ะ
5: คือกฎหมายเนาะ
4: คือพี่เขียวนี่คือทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายหรอ
5: ไม่ลงพาคนไปกับผม
4: พาคนไปใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ครับผม
4: พาคนไปทุ่มไว้ที่สุราษฎร
5: ์ไม่ผมไปกันนะแต่ผมไปไล่คนไปกันคิดหลายคน
4: พาคนไปกันกับพี่เขียวนี่แหละใช่ไหมแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรากฎหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปทำธุระเน
5: า
4: ะ
5: กับผมมันเขาไปทำมานานให้ผู้อิสระคนก็เลย
4: อ๋อไปทำธุระที่สุราษฎร์
5: ครับผม
4: แล้วก็เพิ่งจะกลับมานี่แหละใช่ไหม
5: มันจะขึ้นลงพิมพ์หน้าแล้ว

0: ลยโทร
1: ไม่ได้โทรไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะพี่เกี่ยวนะ
0: ครับครับเพราะเมื่อคืนปกติต้องอยู่กันเดียวนั่งนี่นั่งอยู่นี
1: ่นั่งอยู่ไหน
0: นั่งโรงพยาบาลกับพ่อหนุ่มตัดหญ้าหมด
1: เ
0: ลย
1: เพิ่งตัดหญ้าเสร็จเหรอคะ
0: ครับผมตัดหญ้าหมดเลยซึ่งเราตัดอยู่กลางบ้านรถคอนกรีต
1: เหรอแล้ววันนี้ทำอะไรตัดหญ้าเสร็จแล้วทำอะไรต่อไหมไปทำงานไหม
0: ก็นั่งกินน้ำโคกคนนึงครับมาน้ำโคกเจ๊เจ๊
1: จริงเปล่าโคกจริงเปล่า
0: โคกเจ๊เจ๊น้องแต่งกันด้วย
1: เออหยอกเออนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนใต้เขาต้องกินน้ำอะไร
0: น้ำต้ม
1: เออน้ำต้มแต่ครั้งนี้กินน้ำโคกนะไม่ใช่น้ำต้มเนาะ
0: น้ำต้มผมกินกันแล้วแต่ว่ากินน้อยๆไม่ใหญ่ถ้ายาได้ผมได้โคกได้น้ำแกงซึ่งอวยแต่วันนี้อ๋อ
1: ไม่ได้กินอะไรเยอะเน
0: า
1: ะ
0: มันเออผมไม่ออกเพราะมันเป็นคนจัดเจนได้เลย
1: เออคนชัดเจนด้วยฮะก็พูดจริงพูดตรงนะคนใต้ใจตรง
0: นะไม่ต้องชัดเจนน้องกระเปื่อนไม่แต่เรียบไม่แต่โกงแล้วจะเรียบเรียบเป็นไม่แต่เรียบไม่เลยกระเปื่อนเป็นจริงใจมาได้แล้ว
1: เออใช่ไหมถ้าเกิดว่าเหลี่ยมนี่ไม่มีเพื่อนครบหรอกใช่ไหมเออ
0: มันต้องไปจ้ามาหน้าตีนะก้อนหม้อถ้าคนไม่จริงใจไม่แต่ขอบใจอย่างปกติหลอกไปขอบกันหลอกเที่ยวไปราบโอ้ยพูดจริงใจวะ
1: ใช่ไหมเราก็ต้องมีแต่เพื่อนที่จริงใจเนาะนะคะแล้ววันนี้พี่เขียวอยากฟังเพลงอะไร
0: อ๋อก็กำลังใจน้อง
1: ขอกำลังใจทำไมวันนี้อยากได้กำลังใจเหรอ
0: ให้กำลังใจหนักจะได้การตุกคนกลางมากครับผม
1: ได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะพี่เขียวนะที่ส่งกำลังใจให้กับดีเจ95ทุกคนนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ก่อนจะวางสายค่ะพี่เขียวพูดเป็นภาษาใต้ได้เลยสำเนียงใต้ได้เลยนะพูดตามพิมดานะ
0: ได้น้อง
1: เพชรเต็มขวด
0: เพชรเต็มขวดน้อง
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
0: น้ำจิ้มสุกี้
1: พริก
0: สูตรพริกกระเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาดน้อง
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราครับผม
1: และสาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการครับผม
1: สุดยอดเลยรู้ด้วยนะว่าสาเหตุของอาการอะไรนี่แปลว่า FC ตัวจริงตอบคำถามได้ขอบพระคุณพี่เขียวมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์มีโอกาสได้คุยกันอีกนะคะพี่เขียวนะ
0: ได้ลง
1: เลยมีคนแซวมาบอกพี่เขียวสดนัดซาวด์แทร็กล้วนๆไม่มีภาคกลางเลยร้อยๆ
0: ครับผมคร
1: ับ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะครับผม
1: เอาละค่ะขอกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพาเรทชุดนี้นี่ง่ายมากเลยนะคุณผู้ฟัง

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟัง4เพลงนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจความหมายดีๆกันทั้งนั้นเลยนะคะทั้ง4เพลงเลยเริ่มต้นกันที่ขอกำลังใจจากพี่ดุลยกากาฟิชเชอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะตามมาด้วยเริ่มต้นใหม่เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะจากน้องกล้วยคลองหอยโข่งค่ะแด่หัวใจที่แตกสลายจากเจนี่ได้หมดทัศน์ชื่นนะคะและปิดท้ายกันด้วยโลกทั้งใบจากพี่เล็กรัชเมธนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับพาเรตนะคะเพลงฮิตต้องขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพับ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองค่ะรถไฟก็มาแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้นะคะอู้มากันเพียบเลยนะคะเดี๋ยวดูกันนะเป็นจังหวะได้ไหมนะวันนี้นะคะดูซิมาเริ่มต้นกันที่พี่จิ๋ว8ริ้วพี่เหน่งบึงกลุ่มลุงโก้ตลาดมหาสินยาวจังเลยพี่หนิงจากตากหนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่นพดลสมุทรปราการไอพรอ่อนนุชพี่พลรำกำแหงยายแสงบางนาพี่หนุ่มสกลจากสมุทรปราการลุง935สายใต้ใหม่พอได้นะนะคะแล้วก็มาดูทาง Facebook Live กันบ้างพี่นุ่นรับสัมภาษณ์น้องแชมป์สีสุขพี่ลิสาโรซ่านะคะพี่คุณแม่ประนอมตำสั่งพี่เอกพลช่อขาวน้องใบสไลเดอร์พี่อนุชานะคะบอกพาเรทชุดนี้ฟังแล้วน้ำตาไหลแปลว่ากำลังรู้สึกท้ออยู่ใช่ไหมพี่อนุชานะคะสำหรับใครที่รู้สึกท้อแท้นะคะช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ปล่อยวางก่อนนะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหนักอยู่ในหัวอกหัวใจนะคะปล่อยไปก่อนแล้วก็พักผ่อนแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นกันใหม่อย่าเพิ่งไปเครียดกับมันถ้าเรายิ่งเครียดเรายิ่งหาทางออกไม่เจอนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะน้องแชมป์สีสุขพี่สันทัศน์นะคะพี่พิพัฒน์นะคะบอกว่ามาทักทายแล้วครับเมื่อวานขึ้นขบวนรถไฟไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขึ้นไปดูก่อนพี่สมยศแก้วเปงบอกเพลงเพราะมากครับขอบพระคุณค่ะพี่สุวินสุรินบูนด้วยนะคะในก๊อปแก๊งหมูแผ่นนะคะแล้วก็ยังมีครูแบงค์ใช่ไหมคะครูแบงค์ด้วยนะคะมีพี่สันทัศน์พี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะพี่หญิงสีพี่ดวงใจพี่ทอยอัด5นะคะพี่ตุ้มรามินทาบอกไปด้วยค่ะพี่จิรยุนะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่ด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะแล้วก็หมดแล้วนะประมาณนี้ใช่ไหมมีอีกไหมรายงานตัวทักทายได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ตกรถไฟอีกนะรถไฟมารับแล้วนะขบวนที่2นะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ทาง LETM FM 95 Fanpage Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้พี่แสงทวีเบบี้หงนะคะหรือว่าจะร่วมส่งตอบคำถามก็ได้นะคำถามวันนี้ถามว่าคุณจะซ่อนสิ่งของมีค่าเอาไว้ที่ไหนในบ้านของตัวเองนะคะลองตอบคำถามมาแล้วอย่าลืมเพลงที่อยากฟังมาด้วยนะคะวันนี้คำตอบของใครโดนใจได้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะอ่ะน่าจะหมดแล้วเนาะรถไฟออกก่อนนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่โกนิพนธ์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิต
1: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: แวะทักทายนิดนึงพี่วิภาบอกพี่ยังอยู่ค่ะพี่คนหัดใหญ่พี่ปูดินันบอกรอด้วยพี่อัชราพรด้วยนะคะอ่ะไปฟังเพลงจากพี่โกนิพนธ์กันค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงเพราะมากๆเลยชื่อว่าคะหนึ่งนิด

คนึงนิดค่ะจากพี่โกนิพนธ์นะคะจากสังกัดแทนเซียมิวสิกนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่หวายนิวดายนะคะแล้วก็พี่โกนิพนธ์เนี่ยแหละนะคะ

0: ขียนคำร้องนะคะส่วนทำนองนะคะก็ได้พี่หวายนิวดาค่ะมาแต่งทำนองให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่กระพัฒน์นะคะแล้วก็พี่คีฮันนะคะแล้วก็พี่ PART นะคะนี่เลยนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนี่ยก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวต้องขอขอบคุณกันด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ไอทูยค่ะเพลงนี้นะคะจากแอลกอฮอล์ค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยไอทูยอยู่ในฮิตที่12นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานค่ะจากพี่ก้องห้วยไร่สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่3ค่ะวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะบ่ายโมงค่ะจะมีอัปเดตมหานครชาร์ตอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะกับมหานครทีมค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะที่เน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้วางแผนนะคะในเรื่องของการเงินเอาไว้เพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะอย่างน้อยๆถ้าเรามีประกันตัวนี้นะคะเราอุ่นใจกว่าแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเรายังเก็บเงินยังไม่ไปถึงไหนเลยแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นซะก่อนนะคะอย่างน้อยๆเราก็ยังมีเงินก้อนนะคะที่คืนกลับมาให้กับคนข้างหลังนะคะตัวนี้เลยค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเบี้ยแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้

เราไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรไปเลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะสำหรับประกันตัวนี้ไม่มีเสียเปล่าแน่นอนนะคะหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทด้วยนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะสมัครง่ายๆเลยเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้เลยนะคะโทรไปเลยค่ะคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือการคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทเงื่อนไขไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เฉ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตฮอตไม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาล่ะค่ะมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะคำถามวันนี้ถามว่าคุณจะซ่อนสิ่งของมีค่าเอาไว้ที่ไหนในบ้าน

0: านนะคะนี่มีหลายๆคนเลยตอบเข้ามานะคะมีคนบอกว่าจะซ่อนไว้ในหม้อหุงข้าวในถังข้าวสารนะคะมีพี่กริตสมุนวันนะคะแล้วก็พี่แสงทวีเบบี้หงซ่อนไว้ในถังข้าวสารนะคะแล้วก็จะมีคนที่ซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะพี่ณัฐพงศ์กับพี่อาทิตย์นะคะอันนี้ซ่อนเงินหรือซ่อนกิ๊กหรือยังไงนะคะแล้วก็จะมีนะคะที่ซ่อนเอาไว้ในหมอนใต้ที่นอนอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นพี่วิรัตทองอยู่ค่ะซ่อนไว้ในหมอนหนุนคุณแม่ธวิชาซ่อนไว้ใต้ที่นอนและครูแบงค์นะคะซ่อนไว้ในที่นอนใต้ที่นอนนะคะแล้วก็จะมีพี่เพชรณภาบอกซ่อนไว้ด้านหลังกระจกห้องน้ำค่ะพี่อภิรมฤดีบอกซ่อนในตู้เย็นค่ะอันนี้กับข้าวเหลืออะไรพี่นิสาบอกซ่อนในถังขยะค่ะโจรอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราซ่อนไว้แล้วเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเราก็ลืมเหมือนกันพี่ลิสาโรซ่าบอกว่าใส่ตู้ล็อกกุญแจไว้อย่างดีมีผ้าม่านปิดด้วยนะคะเสี่ยเปียกบอกว่าซ่อนไว้ในช่องแอร์เดี๋ยวนะอันนี้คือของมีค่าหรือผีซ่อนไว้ในช่องแอร์นะคะแล้วก็มีพี่ธรรมรัตน์ด้วยนะคะบอกว่าซ่อนผมจะเอาทองไว้ในแก้วแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซแล้วให้มันเป็นน้ำแข็งอยู่แบบนั้นโอ้ยอันนี้ความคิดดีนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่จิรายุนะคะบอกว่าตู้เซฟในห้องลับห้องใต้ดินโอ้โหมีห้องใต้ดินด้วยบ้านพี่ใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็มีพี่สุริยุสมานอคณีนะคะบอกว่าซ่อนไว้กระถางต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีพี่จิราพรด้วยใช่ไหมพี่อีกคนนึงนะเดี๋ยวนะชื่ออะไรไม่แน่ใจบอกว่าทองแท่ง10บาทค่ะแอบไว้หลังแท้งน้ำชักโครกพี่จิราพรบ้านพี่อยู่ไหนอะมีทองแท่ง10บาทเหรอเดี๋ยวไปหานะคะแล้วก็ยังมีนะคะนายกอล์ฟบอกว่าซ่อนซีดีเพลงน้องแชมป์บอกซ่อนเงินทองเดี๋ยวละถามว่าซ่อนที่ไหนไม่ได้ถามว่าซ่อนอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะให้พี่คนนี้ดนตรีอลังการเหลือเกินให้พี่อ้อยแม่อ้อยพี่อ้อยแม่อ้อยเขาบอกมีเงินทองมากมายเลยค่ะซ่อนไว้ในความทรงจำค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
0: ใครก็เอาของเราไปไม่ได้เนาะซ่อนอะไรก็ซ่อนได้แต่ซ่อนอย่างหนึ่งซ่อนไม่ได้เลยซ่อนกลิ่น กลิ่นมันโชยจริงๆอ่ะนะพี่อ้อยแม่อ้อยขอเพลงมาใหม่ได้ไหมเพลงของพี่หนูเล็กเปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครเที่ยงครึ่งมาเจอกันค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงซ่อนกลิ่นจากปามี่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12นาฬิกา
4: เหตุสลดเด็กวัย11ขับกระบะชนพระธุดงค์ล่าสุดมรณภาพเพิ่มอีกหนึ่งรวมเป็น10รูปด้านครอบครัวพระทยอยเข้ารับร่างนำกลับภูมิลำเนาปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.มีพฤติกรรมเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นย่านข้าราชการระดับสูงเอี่ยวเดินหน้าสอบต่อขยายผู้ร่วมขบวนการไทยติดท็อป10ของโลกระบบสาธารณสุขอันดับ8เข้าถึงง่ายบริการทั่วถึงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะอยู่กันไปจนถึง 12:30 นะคะกับข่าวที่อยู่ในมือมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าขอไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายวัย11ขวบนะคะที่ขับรถกระบะแล้วก็ไปพุ่งชนพระธุดงค์ล่าสุดนะคะพระภิกษุก็มรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น10รูปแล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะที่เด็ก11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองมาตามถนนซึ่งก็เป็นการขับย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปแล้วก็มีการขับฝ่าด่านบ้านนาคำน้อยของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นรถกระบะก็ได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์เรียงรายเป็นแถวยาวเลยนะคะอยู่ริมทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงแล้วก็ทำให้พระสงฆ์นะคะก็ได้รับบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็เลยทำให้พระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก5รูปนะคะซึ่งรายล่าสุดนั้นโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าคือพระสาครคลังสูงเนินทำให้ขณะนี้ยอดพระมรณภาพรวมเป็น10รูปด้วยกันแล้วก็ยังมีพระที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่พระสมเกียรติซึ่งอยู่ในอาการวิกฤตได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดค่ะในขณะที่ตั้งแต่กลางคืนถึงช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารครอบครัวของพระภิกษุมรณภาพก็ได้ทยอยเข้ามาติดต่อขอรับร่างพระกลับภูมิลำเนาเพื่อปราบนำไปประกอบพิธีทางศาสนาและบางส่วนได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุตามความเชื่อและหนึ่งในนั้นก็คือมีออยแสงสินถิ่นอุบลหรือว่านายชยธรทองบุราณซึ่งเป็นศิลปินนักร้องชาวอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งก็มีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวมาทำพิธีเชิญวิญญาณด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระภิกษุรักชตะทองบุราณที่มรณภาพนั้นก็คือพ่อของออยแสงสินนะคะและเมื่อคืนนี้ออยแสงสินที่มาที่โรงพยาบาลก็เปิดใจว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากสายแรกที่ได้รับหลังจากตื่นนอนก็คือพ่อเสียชีวิตค่ะ
5: ด้านนายบุญสมชัยเลิศพี่ชายของพระคำสิงเหยื่อของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเล่าว่าเพิ่งจะมาส่งพระน้องชายไปธุดงค์ด้วยตนเองเมื่อวันที่1ไม่คาดคิดว่าจะต้องมารับทราบแล้วก็มารับศพน้องชายกลับค่ะทางนี้สำหรับร่างของพระภิกษุส่วนใหญ่กู้ชีพกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำแยกไปตามภูมิลำเนานะคะโดยในพื้นที่อุบลราชธานี6รูปโคราช2รูปขอนแก่น1รูปยโสธร1รูปค่ะขณะที่การช่วยเหลือได้มีหน่วยงานจากยุติธรรมจังหวัดมาตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็ค่าชดเชยที่ระบุตามกฎหมายเบื้องต้นพระที่มรณภาพจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ50

0: แสนบาทนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรายละ 80,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่ะส่วนการจ่ายเงินชดเชยจะดำเนินการตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยและผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นสำนักงานคปภ.ให้ข้อมูลว่ารถกระบะที่เด็ก11ขวบขับนั้นเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับคุ้มครอง6มีนาคม69ถึง6มีนาคม70และตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจไม่พบข้อมูลนะคะดังนั้นที่บอกว่ารถกระบะมีประกันสูงสุด20ล้านหมายถึงว่าประกันแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประกันภัยรถภาคบังคับพ.ร.บ.กำหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งเป็น20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยและให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับทุกกรมธรรม์ทั้งกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองและกรมธรรม์ที่ทำสัญญาใหม่โดยกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปค่ะและ2ก็คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนดวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำต่อครั้งในหมวดความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปเช่นกันสรุปก็คือมีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเพื่อรับมืออุบัติเหตุรายใหญ่โดยไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยและรถกระบะที่เด็ก11ขวบขับก็เป็นพ.ร.บ.ภาคบังคับค่ะ
1: เรื่องกรณีที่เด็กเป็นเด็กพิเศษนะคะมีความคิดเห็นมาจากคุณหมอสุริยเดลนะคะบอกว่าถ้าแม้ว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วถ้าทำผิดก็คงจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วยกันนะคะทางนายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเด็กกล่าวถึงกรณีโศกนาฏกรรมเด็กชายอายุ11ปีนะคะก็ขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับแล้วก็ไปชนคณะพระทุดงที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มรณภาพ10รูปบาดเจ็บจำนวนมากเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กพิเศษที่กล่าวอ้างนั้นต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์และหรือว่าจิตแพทย์เท่านั้นนะคะคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าอธิบายถึงการก้าวย่างของเด็กวัยรุ่นว่าพฤติกรรมของเด็กอยากรู้อยากลองโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีจังหวะโอกาสในการเรียนรู้เมื่อใดเด็กจะสนใจถามไทยสังเกตสิ่งที่พ่อแม่ทำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะแล้วก็มีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาก็จะต้องมาดูว่าถ้าเด็กพิเศษในกลุ่มที่เป็นสติปัญญาดี IQ ปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะอารมณ์การสื่อสารและการจัดการแต่ว่าทักษะบางอย่างเด็กอาจจะมีความสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปได้ดียิ่งกว่าศิลปินและถ้าสนใจในมิติทางรถก็อาจจะรู้จักขั้นตอนการขับรถได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องฝึกหัดขับแต่ว่าทำได้เรื่องแต่ทำได้จากการจดจำบวกกับความบ้าพลังในวัยรุ่นและจุดอ่อนด้านอารมณ์นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มากเพราะว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กนั้นยังควบคุมไม่ได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณหมอสุริยะเดลค่ะ
2: กลุ่มออทิสติกก็ต้องไปดู IQว่า IQ อยู่ในปกติไหมถ้าสมมุติเป็นปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะการสื่อสารและการจัดการอารมณ์
3: ครับ
2: แม้อ่อนแอทางด้านนี
3: ้
2: แต่ทักษะบางอย่างเขาอาจจะมีความเป็นสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปยิ่งกว่าศิลปินเลยในกลุ่มออทิสติกก็จะมีวันถ้าเกิดสมมติว่าเขาสนใจมิติทางรถเขาอาจจะรู้จักรถทั้งหมดเลยและอาจจะทดลองซิมูเลตเหมือนซิมูเลตแล้ววันดีคืนดีมีโอกาสปะหมอขึ้นมาก็คว้ากุญแจไปเข้าเข้าอะไรตามที่ตัวเองเคยเห็นสังเกตมาตลอด
3: นั่งรถไปกับพ่อแม่เห็นพ่อแม่ใส่เกียร์เหยียบเบรกเสียบคลัตช์แบบนี้จดจำและเรียนแบบได้เลยอย่างนี้แหละ
2: ได้เลยฮะแล้วเขาก็แล้วความบ้าพลังมันมีอยู่แล้วเพราะประจวบเหมาะกับการเข้าสู่วัยรุ่นไงแต่ทีนี้ความที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยการจัดการอารมณ์ยิ่งหนักยิ่งแย่กว่าเด็กปกติคือเด็กปกติก็จุดอ่อนอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกฝึกฝนมา

0: ด็กพิเศษด้วยอารมณ์ยิ่งระเบิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปขับแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาอาจจะไปเฉียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสติหลุดอ่ะพอสติหลุดมันก็กลายเป็นเหมือนคนอารมณ์บ้าคลั่งขับรถอ่ะ
1: ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าตามพรบ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยของผู้ปกครองนะคะหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้มีหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพดูแลแทนผู้เสียหายด้วยอย่างเช่นกระทรวงพม.ตำรวจหรือว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะนอกจากนี้เด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อได้รับการบำบัดและหายป่วยแล้วก็จะต้องกลับมาดำเนินตามปกตินะคะและเมื่อพ้นจากการบรรลุนิติภาวะเด็กควรได้รับการเยียวยาจิตใจตัวเองและสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยฝากให้กรมคุมประพฤติช่วยดูแลการทำจิตอาสาของเด็กคนนี้เมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้ตอบแทนสังคมบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายอัญจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายค่ะโดยบอกว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนนะคะถ้าพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนมีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่อชัดเจนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายนั้นเป็นข้าราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงก็จะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไปนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากระบวนการสอบสวนจะไม่ได้จบเพียงแค่การสอบข้าราชการ5คนค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการสอบแล้วก็จะมีการขยายเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องเรื่อยๆค่ะ
2: ส่วนความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาธิการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ว่าตนเองบอกว่าตนเองก็บอกนะคะว่าตอนนี้นั้นควรที่จะตั้งต้นคนที่เข้าสอบแล้วก็คนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้างก่อนนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการตนก็คิดว่าผิดพลาดอย่างไรในขณะที่พวกเราได้รับข่าวเบื้องต้นก็ได้รับข่าวมาด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในซึ่งข่าวที่ได้รับมาก็มาจากสายสีน้ำเงินทั้งคู่ขัดแย้งกันนะคะและนอกจากนี้

0: นี้นายณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนซึ่งคนที่เข้าสอบโดยสุจริตครอบครัวของเขาก็มีความหวังในตัวของเขาที่ได้รับการสอบเข้ามาแล้วก็ผ่านนะคะควรที่จะได้รับการบรรจุค่ะนายณัฐพงศ์บอกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ประเด็นแรกอยากที่จะให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นกรณีไปประเด็นถัดมาคิดว่าสิ่งที่สังคมต้องการรับรู้ถ้าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันเองในระบบราชการประเด็นอีกก็คงที่จะไม่มีใครเห็นหากไม่เป็นข่าวออกมาใช่หรือไม่ตกลงแล้วการที่ตัวนายกรัฐมนตรีออกมาพูดหลายครั้งว่าต้องการขจัดเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยากทำให้ประเทศมีความโปร่งใสอยากทำให้ดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นดีขึ้นตกลงแล้วถ้าไม่มีความขัดแย้งกันเองภายในหรือไม่ไม่มีข่าวถูกออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็คงไม่มีการดำเนินการใช่หรือไม่และสิ่งที่อยากเรียกร้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเองอยากที่จะให้จับทุจริตการทลายเรื่องเครือข่ายสีเทาในประเทศต่างๆเป็นการดำเนินการจากภายในของรัฐบาลดังนั้นขอให้ทำให้พวกเราเห็นนะคะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าขอให้ทำให้ฝ่ายค้านเห็นหน่อยได้หรือไม่เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังนายณัฐพงศ์บอกว่าอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วและตัวนายกเองก็น่าจะต้องทราบซึ่งตนเองเชื่อว่าคงจะต้องทราบในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานดังนั้นทันทีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศถ้าได้อยู่แล้วว่ามีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ควรที่จะมีแอคชั่นจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นค่ะ
1: นายณัฐพงศ์นะคะยังพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดในสภาค่ะว่าคนที่ควรจะเข้ามาตอบกระทู้สภามากที่สุดแต่อาจจะไม่ต้องมาทุกครั้งก็คือนายกนะคะซึ่งการประชุมสภาในแต่ละปีมีวาระสำคัญอยู่2เรื่องก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้น1ปีมีแค่2ครั้งค่ะเชื่อว่านายกจะสามารถบริหารจัดการได้เพราะการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญที่ควรเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะถ้าวิปทางฝั่งรัฐบาลเข้ามาคุยกับวิปฝ่ายค้านว่านายกมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการขยับวันประชุมเล็กน้อยเพื่อให้นายกได้เข้ามานำเสนอพรบ.งบด้วยตนเองแล้วมาตอบคำถามของสมาชิกด้วยตนเองรวมถึงการตอบกระทู้ด้วยเพราะทุกวันนี้ยังไม่เห็นนายกไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาที่สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามไปหลายครั้งเลยโดยเฉพาะกระทู้ถามสดจึงอยากให้นายกมีความรับผิดชอบต่อสภามากกว่านี้ค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์หน้านะคะว่าในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะต้องรอภาคประชาสังคมและร่างของพรรคการเมืองอื่นๆแต่สิ่งที่จะเดินหน้าแก้ไขได้เลยก็คือการแก้รายมาตราเพราะประธานรัฐสภาได้มีการนัดประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมไปแล้วก็ไม่อยากให้สูญเปล่าจึงอยากให้มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพิจารณาไปก่อนค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดประเด็นที่สามารถดำเนินการได้เลยและก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองน้อยลงมาหน่อยก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็นกรอบอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เชื่อว่าน่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้เพราะว่ายังมีข้อถกเถียงบางเรื่องเช่นที่มาที่ไปขององค์กรอิสระหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาเองซึ่งเรื่องนี้การผลักดันทางการเมืองอาจจะยากแต่เราสามารถเลือกบางประเด็นที่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่มากและเป็นประโยชน์กับประเทศก็สามารถเลือกมาขับเคลื่อนไปได้ก่อนในระหว่างนี้ค่ะ
0: นายณัฐพงศ์ยังพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดที่มีการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดว่าปัญหายาเสพติดในประเทศที่ทุกคนต่างรู้แล้วก็เป็นปัญหาอย่างช้านานสาเหตุที่สำคัญก็คือการทุจริตคอร์รัปชันส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างรู้ผู้ค้ายาว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถที่จะปราบปรามได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรและพูดถึงกรณีล่าสุดกรณีแอร์นะคะที่รับขนของแล้วก็ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียที่ตรวจพบแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะคะว่าประเด็นดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยอย่างไรนายณัฐพงศ์บอกว่าต้องได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะภาพลักษณ์แต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นก็คือต้องคิดให้จบทั้งกระบวนการคือให้แบ่งตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่า

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวดีค่ะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะเป็นการสำรวจของเว็บไซต์ Numbeo ค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบ Crowd Source อิงจากการรายงานของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือไต้หวันค่ะอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยก็คือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism ค่ะ
1: 27กันยายน2569จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งก็จะได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการเดินเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้นะคะทางร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของเรื่องดังกล่าวนี้นะคะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเงินทุกบาทของผู้ประกันตนมุ่งหวังให้การเลือกตั้งจัดขึ้นอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้ได้บอร์ดชุดใหม่เข้ามากับเคลื่อนนโยบายสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญชราภาพและการบริหารกองทุนให้งอกเงยอย่างมั่นคงซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้แต่ว่าผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ตัวเลขจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นในขณะที่ฝั่งนายจ้างที่มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนก็เพิ่งลงทะเบียนไปประมาณกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะรัฐบาลก็เลยขอเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางก็คือทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้ค่ะ
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจี้ภาครัฐเร่งปรับกลไกราคาพลังงานภายในประเทศค่ะนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าจากสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายและราคาน้ำมันดิบได้ปรับลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการให้ราคาพลังงานในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเร็วและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยสอทมีข้อเสนอสำคัญต่อภาครัฐค่ะก็คือเร่งส่งผ่านต้นทุนพลังงานที่ลดลงสู่ผู้ใช้พลังงาน2ก็คือบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสมดุล3คือลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทุนน้ำมันไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถนะคะแต่ว่ายังส่งผลต่อภาคขนส่งอาหารและต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการค่ะ4ก็คือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารเศรษฐกิจของประเทศเร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะสอท.เห็นว่าการดำเนินมาตรการนี้จะเป็นทั้งมาตรการ

0: การบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นและการวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนค่ะ
1: ไปกันที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ณโรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้มาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นการยกระดับมาตรฐานและการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกรามพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และจะต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วนครนิวยอร์กคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมนครนิวยอร์กส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.8 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ทั้งประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างต้องแสวงหาวิธีคลายร้อนอย่างเร่งด่วนที่สวนสาธารณะแบตเตอรี่พาร์คนะคะผู้คนต่างพากันไปรวมตัวกันที่จุดบริการคลายร้อนและน้ำพุเพื่อบรรเทาความร้อนขณะที่ย่านไทม์สแควร์พบว่าอุณหภูมิจากเครื่องวัดบริเวณบันไดสีแดงของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว TATH พุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 40 องศาเซลเซียสส่งผลให้ผู้สัญจรและคนทำงานในแถบนั้นต้องพึ่งพาสถานีพ่นละอองน้ำและร่มเงาจากอาคารในการหลบแดดที่แผดเผาค่ะมาร์คูเทสชาวนิวยอร์กวัย44ปีนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยววัย27ปีจากกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียแสดงความเห็นในทางเดียวกันค่ะว่าแม้สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัดจนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่พลังงานและความคึกคักของผู้คนนอกบ้านกลับทำให้บรรยากาศของเมืองดูมีชีวิตชีวาอย่างมากเช่นเดียวกับนักกีฬารักบี้ยูเนียนชาวไอริสและนักท่องเที่ยวจากโคโลราโดนะคะยอมรับว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงกว่าปกติแต่ก็ยังเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กโดยอาศัยการเข้าร้านค้าต่างๆเพื่อพึ่งพาเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและพักผ่อนหลบไอร้อนเป็นระยะส่วนช่างภาพค่ะต้องสวมเสื้อผ้าสีดำมิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้จากแสงแดดและแนะนำให้ผู้คนหลบอยู่ในร่มไม้หรืออาคารในขณะที่ศิลปินข้างถนนนะคะแล้วก็สตรีรายหนึ่งนะคะซึ่งกำลังใช้บริการสถานีพ่นละอองน้ำบอกว่าสภาพอากาศในไทม์สแควร์ร้อนจัดเป็นพิเศษและมีความชื้นที่แตกต่างจากปกติทำให้ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายส่วนกลุ่มของผู้รักสัตว์เลี้ยงต่างก็พากันปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะชาวเมืองนิวยอร์กวัย62ปีท่านหนึ่งนะคะพาสุนัขเข้าไปยังร้านเพ็ทโคสาขาหลักในย่านยูเนียนสแควร์เพื่อตัดแต่งขนและหลบความร้อนพร้อมกับบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มและเปิดเครื่องปรับอากาศให้สุนัขตลอดเวลาแม้ตนเองจะไม่ชอบก็ตามค่ะด้านลูกค้าอีกรายเลือกใช้รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของสุนัขสัมผัสกับพื้นถนนที่ร้อนจัดท่านี้ผู้จัดการทั่วไปของร้านเพ็ทโคสาขาดังกล่าวบอกว่าความต้องการสินค้าที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงรับมือกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับมนุษย์ทางร้านจึงมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงที่เกิดวิกฤตคลื่นความร้อนนี้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้คุณดารกันทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเร็ว
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ท่องคาถาแล้วนะคะรักกูรองกูรักกูรองกูนะคะสองเพลงเลยที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเสกคาถานะคะพ่อมดจากเอสปราดยาก็ต้องเสกคาถาใช่ไหมเป็นพ่อมดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณใสอันนี้ก็ต้องท่องคาถาเหมือนกันนะคะจากพี่เอกอนุภาฟิชเชอริงกับพี่หน่อยเชิญยิ้มนั่นเองค่ะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยาบำรุงบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมานครออนไลน์ฮิตค่ะมีเพลงคิดถึงบ้านเกิดนะคะจากป้าเอกชัยศรีวิชัยและกุหลาบสามชาติจากน้องกุหลาบร้อยรัศมีนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นจังหวะแบบว่ารำวงรำวงนิดหนึ่งเนาะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้รถไฟมาอีกหนึ่งรอบน้องอุ้มทิพย์สุดาเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นน้องอุ้มมาชมพี่พิมดาเนี่ยแปลกมากเลยนะคะพี่เอสุดหล่อพี่กฤตชมนแก้วเรืองพี่ TSJ ด้วยนะคะแม่อ้อยพี่ออยนะคะจากรังสิตพี่วิมลนันด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เอกสิทธิ์อันเนี้ยพี่เอกสิทธิ์น่าจะเป็นคุณลุง935น่าจะคนเดียวกันนะคะพี่จุ๊บแจงนะคะแล้วก็พี่ตีด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยพี่ลิสาโรซ่าก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็พี่แสงทีวีเบบี้หงด้วยนะคะหมดหรือยังนะน้องพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะเขาบอกเขามาอัปเดตอาการหลาน3ขวบค่ะที่โดนงูเห่ากัดนะคะตอนนี้เนี่ยต้องผ่าตัดเอาเนื้อเสียออกนะคะแต่ว่าโดยรวมปลอดภัยดีนะคะขอให้น้องแข็งแรงนะคะหายเร็วๆเนาะนะกลับมาวิ่งเล่นได้ยังปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขนะคะพี่สวัสดิ์แสนรักษาพี่นิสาด้วยนะคะน้องไวสไลเดอร์นะคะน้องอูบอกว่าแปลกตรงไหน ก็น้องไม่ค่อยมาหาพี่ส่วนมากน้องจะไปช่วง4โมงเย็นน่ะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้รถไฟไปแล้วนะ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: มหานครแฟมิลี่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกนะคะแต่ว่าต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยเจอกันใหม่ค่ะวันพุธหน้าวันพุธตอน2ทุ่มนะคะมาก่อนพฤหัสปกติช่วงปกติคือเวลาพฤหัสศุกร์10โมงแต่ว่าเดี๋ยวพุธหน้ามาก่อนวันพุธ2ทุ่มนะคะวันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
3: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: มีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วค่ะวันนี้เอาให้เต็มที่เลยทำงานอะไรก็ทำให้เต็มที่กันไปเลยนะคะพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนกันนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเตยก่อสร้างจากพี่จ่อยโรมิตเป็นรางวัลให้กับพี่อ้อยแม่อ้อยเขาเริ่มสนุกตอบคำถามมาวันนี้เขาเลือกเพลงนี้มาค่ะก็เลย

ิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยนะคะไปแล้วน่ารักนะคะทุกคนจุบูจุบูสวัสดีค่ะ

0: วลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินโต้เท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองบอกไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นทางการเงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้กระทบคนสุจริตว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าสรุปเช่นนั้นตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่นี่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยส่วนในฐานะที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดถือกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้องส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้นายอนุทินกล่าวว่าก็ต้องมั่นใจเพราะพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตว่าเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีหากพบบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลจะดำเนินการให้ถึงที่สุดผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กรรมใครก็กรรมมันสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตถือว่ามีความผิดทีมกรุ๊ปทางแก้สารพิษในลำน้ำสายและกกมืดมนประเทศต้นน้ำไม่ร่วมมือนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีมกรุ๊ปกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทยชี้สารหนูตกค้างในลำน้ำสายและลำน้ำกกแก้ยากเพราะประเทศต้นน้ำไม่ให้ความร่วมมือแนะรายงานและแจ้งเตือนภัยด้านสารพิษให้ประชาชนทราบแบบเรียลไทม์นายชวลิตอธิบายว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักข้ามพรมแดนด้วยผลการศึกษาที่ว่าเป็นสารหนูมาจากกิจกรรมเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาที่ไทยเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้การขอความร่วมมือในการแก้ไขที่ต้นน้ำยังไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือและป้องกันตนเองคือการสร้างสถานีตรวจวัดแบบต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาเตือนภัยประชาชนของเราเองอาทิถ้าระดับสารหนูในลำน้ำสูงมากระดับสีแดงต้องแจ้งประชาชนไม่ให้นำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคหากเป็นระดับสีส้มสามารถนำน้ำมาใช้ได้ในบางเรื่องส่วนสีเหลืองห้ามดื่มกินพร้อมแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรมีแหล่งน้ำสำรองอย่างน้อย7วันเช่นเดียวกับประปาชุมชนควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเองให้เพียงพอในการดื่มกินหรือการเกษตรประมาณ1อาทิตย์ซึ่งภาครัฐมีส่วนสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเงินทุนดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ก็มาจ้องตาอย่างเงี้ยก็รักแหละดูออกนะครับผมอ้าวนะครับงานจากไม้เมืองนะครับผมนี่คือเพลงนี้เพื่อเธอนะครับมีคนดีของเธอนะครับน้องกุ้งสุธิราชนะครับรวมถึงพอไหมถ้าจะรักจากพี่ก๊อตนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับแล้วก็วันนี้โอ้โหเป็นวันที่ดีมากเลยครับผมเพราะอะไรครับวันนี้คือวันศุกร์แห่งชาติครับผมนะครับวันนี้คือวันแห่งความหวังแล้วก็กำลังใจนะครับเพราะอะไรครับหลายๆท่านก็รอวันนี้นะครับนะวันนี้เราจะมีโปรลดอายุครับผมไม่ว่าชาวคณะนะครับจะรุ่นไหนนะครับนะจะเป็นอาอีอาเจกอาม่าตัว8ตัวเจ้นะครับอาวุโสขั้นไหนผมขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านนะครับนะแล้วก็วันนี้มาครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับอากาศสบายๆนะผมคิดว่าชาวคณะก็น่าจะมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับแล้วก็พี่ๆครับผมตอนนี้ได้ยินเสียงเฮียแล้วนะครับแวะเข้ามาสวยๆนะครับนาที2นาทีก็พอนะครับวิ่งเข้ามาแล้วนะฮะกดฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับเพราะอะไรครับพอลูกพี่กดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพไปเรื่อยๆนะครับนะ

แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับนะอ้าววันนี้ยังไม่เจอแม่ๆเลยนะครับแม่ๆก็รีบเข้ามาขอเพลงลูกๆทุกคนเลยนะครับนะได้ทุกบ้านทุกด้อมนะเราเป็น FC บ้านไหนด้อมไหนนะครับพี่ๆ DJ เปิดก็เป็นคะแนนสะสมนะครับนะอ่ะมาฮะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมา

พี่แสนนะครับมีพี่สอนพี่ทีผู้ชายตลกนะครับพี่ฮานามิก็มาแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตทักเพิ่มนะเพราะโอ้โหวันนี้มีโปรนะลูกพี่อาทิตย์นึงมีครั้งเดียวนะชั่วโมงเดียวด้วยนะพี่มารีมัสือบุชินะครับพี่ดาวเรืองพี่จิตตาพี่นิสาน่าพี่มาลัยพี่นิรมัยพี่ยิทธ์นะครับนะพี่โชคชัยนะพี่มาลีกิตทวีพี่วันนีพี่เชนพี่ดวงใจน้องกัญญานะครับมีพี่เก๋จังนะครับพี่จันเพนพี่ทิพาพรพี่กล้วยชูไพรพี่น้อมแล้วก็พี่ละไอนะครับโอ้โหนี่คือคักมากเลยนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับนะมีพี่สมชายพี่ประคองนะครับมีพี่จิตตาพี่กล้วยมาแล้วนะครับพี่นิสานาทนะครับพี่อนุชานะครับนะแล้วก็มีพี่สุภาพนะครับนะโอ้นี่หลายๆบ้านนะฮะปูเสือรอเลยนะครับนะแล้วก็พี่มาลีนะครับพี่กิมหลีด้วยนะครับพี่มาไหลก็มาพี่ไพรงามพี่กล้วยชูไพรนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเอามาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาใช้กันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมี่คณัตชัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่หลังเพลงนี้กดรถกดรถ

0: จสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วนะครับหนึ่งสายสวัสดีครับเอาไปแล้วนะครับผมพี่นกเอาพี่นกสุพรรณนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเมื่อกี้เห็นยังรออยู่เลยนะครับตอนนี้มาที่ Facebook Live กันก่อนนะครับนะพี่กล้วยนะครับมีพี่นารีนะครับมีเสี่ยเปี๊ยกนะครับพี่ประเพ็ญนะครับพี่พิมพาพรนะครับพี่นารีนะครับนะพี่ประคองนะครับมีพี่ปราโมทบอกว่าฟังประจำทุกช่วงเลยครับนะโอ้ขอบคุณมากเลยพี่นิรมัยด้วยนะครับนะพี่สมชายมีนาคนะครับนะเอาพี่เอสุดหล่อนะครับมีพี่ออสสามย่านนะครับปกติเป็นคุณยายนะครับแต่วันนี้มีโปรนะครับเราก็จัดให้นะครับมีพี่ทิพาพรนะมีพี่อัญชลีนะครับโอ้วันนี้มาหลายบ้านหลายด้อมเลยนะครับพี่ประสิทธิ์ก็มาแล้วนะครับพี่จรัสวราพุทธนะครับนะหลายๆท่านนะมีพี่ลำยองด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะอยู่ไหมครับน้องพยายามตามอยู่เมื่อกี้ยังอยู่เลยนะครับนะเอาไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไหนๆก็ขอเพลงมาละเดี๋ยวผมจัดเพลงให้นะขอเพลงเทพธิดาผ้าสิ้นจากพี่ต้อมมานะจ๊ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ้าวนะครับนี่คือล่องเรือหารักนะครับอู้ชาวคณะมาเม้นกันบอกอู้เพราะจังเลยค่ะนะครับนี่ก็เสียงร้องของน้องโอ๊ตนะครับน้องชายสุดหล่อเฮียเองนะครับนะอ่านะฮะก็หน้าตาก็ดีนะครับร้องเพลงก็เพราะด้วยนะครับและนี่เป็นบรรยากาศนะครับในงานที่ห้องออดิโทเรียมนะครับนะตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะครับนะฮิตเก่าทำใหม่นะครับก็จัดไปในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่ครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการออมกันมากดีกว่าการเก็บเงินนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับยิ่งเราอายุมากแล้วเนี่ยนะครับนะแล้วเราต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าเอ๊ะวันพรุ่งนี้นี่เราจะเอาเงินที่ไหนใช้เนาะบางท่านก็แบบบางทีไม่ได้ทำงานแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็อาจจะมีลูกหลานนะครับส่งเงินให้เป็นเงินเดือนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับลูกของเราช็อตขึ้นมานะครับเกิดเหตุการณ์ที่แบบโอ้ธุรกิจมันพลิกผันขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็ลำบากเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงตอนที่ไปหาหมอนะครับโอ้ก็ต้องใช้เงินนะครับยิ่งเท่าบางทีเจ็บป่วยทีนึงก็บางทีใช้เงินก็ไม่ใช่ถูกๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็ควรจะมีเงินเก็บเป็นของตัวเองนะครับอย่างน้อยก็มันไม่ทำให้เรากังวลใจมากนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาแล้วยังไงครับผมเอ้าก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยจ้ะ022014364วิธีทำฮะบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50อันหนึ่ง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับนะเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50อันหนึ่ง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับอะไรที่สงสัยอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะฮะกดไปเลยที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตนะก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

สองเพลงนะครับก่อนหน้านี้นะครับหนุ่มนปขนะครับอันนี้ก็ติดค้างชาวคณะมานะครับไผ่พงศธรนะครับเราก็จัดให้นะครับรวมถึงริมฝั่งหนองหารนะครับจากมนแคนแก่นคูนนะฮะตอนนี้ลูกพี่ก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะครับนะโอ้โหวันนี้มีชาวคณะทางหลังไมค์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะก็เลือกเพลงมาเรื่อยๆเลยครับรอปูเสือรออยู่แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตผมขออนุญาตนะครับตอนนี้ขอเฉพาะสายที่โทรเข้ามาคุยออกหน้าไมค์เท่านั้นนะขอเพลงฟังสวยๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้ขอเฉพาะสายที่มาคุยหน้าไมค์นะครับกดมาที่เบอร์นี้นะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับเสมอจ้ะ

0: 14 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วคนขับรถส่งยาให้มีนาแอร์โฮสเตสประวัติไม่ธรรมดาคดีร้ายแรงคุกตลอดชีวิตพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามคดีที่แอร์โฮสเตสสายการบินดังถูกจับกุมตัวพร้อมยาเสพติดที่ประเทศ

0: ออสเตรเลียสืบสวนทราบว่ากล่องพลาสติกที่ซุกซ่อนยาเสพติดถูกจัดส่งมาให้กับนางสาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569โดยผู้ที่มาส่งนั้นเป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวและสวมฮูดปิดบังศีรษะต่อมาได้ติดตามรถยนต์คันดังกล่าวจนสืบทราบเจ้าของรถแล้วเป็นชายวัย59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีประวัติเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพเมื่อปี2540ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นได้ยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569จริงให้การว่าขับรถรับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวโดยนั่งมาด้วยกันล่าสุดพบรถยนต์คันดังกล่าวแล้วจอดอยู่ภายในอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนกระจกรถเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดมาตรวจสอบเพื่อทำการขยายผลต่อไปจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนให้เป็นค่าหิ้วกับนางสาวมีนานั้นรวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ในส่วนของรถยนต์ที่ตรวจยึดมานั้นจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาทำการตรวจเก็บหลักฐานภายในรถนายกเตือนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดือนที่2มาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะดำเนินการเต็มที่เพื่อให้คุณภาพของทุกคนดีขึ้นตามลำดับโดยตอนหนึ่งกล่าวว่านี่ต้นเดือนไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วรู้แล้วว่าเดือนที่แล้วใช้เกลี้ยงไปตั้งแต่วันที่3แล้วครั้งที่2มาแล้วอย่าลืมไปใช้คนที่คิด 30-40 คือนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปรบมือให้กำลังใจจะได้คิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องเงินใช้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวนายอนุทินเล่าว่าอย่าคิดว่าตนไม่ตื่นเต้นเป็นนายกมีเงินเดือนแสนกว่าบาทจริงๆก็ไม่ต้องใช้แต่มีวันหนึ่งไปซื้อน้ำแตงโมปั่นที่โอท็อปเมืองทองติดป้ายไทยช่วยไทยอยากจะลองเท่ากับวันนั้นใช้เงิน20บาทซื้อแตงโมปั่น50บาทสรุปจึงซื้อรวม10แก้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปใช้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันรัฐบาลจะพยายามหาสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจแข็งแรงมีเงินหมุนในระบบมากขึ้นเท่าที่ความสามารถของรัฐบาลมีไม่เป็นการแบกภาระเกินไปและต่อให้รัฐบาลกู้เงินมาแต่รัฐบาลก็เป็นคนจ่ายเงินคืนจุลพันธ์เผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามอีก1ปีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือคบต.ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศให้เพียงพอรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจไม่ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกิจการของนายจ้างสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศคบต.จึงมีมติเห็นชอบในหลักการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึง11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: ครับนี่คุณย่าไปพลูหรือเปล่าครับ
5: ใช่จ้า
4: อุ้ยเดี๋ยวคุณย่าทำไมเสียงวัยรุ่นจังครับคุณย่า
5: โอ้67แล้วจ้า
4: อุ้ยจะเสียงเหมือนเด็กมากเลยนะครับเหมือน40ต้นๆเองคุณย่า โอ้นี่67จริงเหรอครับ
5: จ้า
4: โอ้อุ้ยเสียงเหมือนสาวๆมากเลยแสดงว่าเราดูแลตัวเองดีมากเลยใช่ไหมครับ
5: ก็ไม่ค่อยไหวแล้วอาจารย์อยู่กับบ้านนะจ๊ะ
4: ครับอุ้ยแต่พอไม่เสียงมันดูเด็กเด็กครับคุณย่า
5: ดีใจนะจ๊ะได้คุยกับเฮียหมีนะจ๊ะ
4: อุ้ยอันนี้ผมบอกแล้วนะผมไม่ได้อวยนะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนคุณย่าเสียงเด็กมากยังดูแบบยังดูวัยรุ่นมากเลยก็ตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงใช่ไหมครับคุณย่าครับ
5: ก็ปวดขาปวดหลังก็ไม่ค่อยไหวแล้วต้องนั่งอยู่กับบ้านนะจ๊ะ
4: อ๋อโอ้แต่แบบเหมือนมีพรมากเลยเสียงเด็กคุณย่า นี่ถ้าไม่เขียนว่าคุณย่านี่ผมอาจจะเรียกพี่นะ โอ้ยเสียงเด็กมากโอ้เอาได้ครับผมวันนี้คุณย่าอยากฟังเพลง
5: ขอกำลังใจจ้ะ
4: จากหนูเล็กนะ
5: จ้ะ
4: อ่ะได้เลยคุณย่าเดี๋ยวรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้จ้ะ
4: เดี๋ยวผมมานำทางให้นะครับ
5: จ้ะ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เป็นฟังขึ้น95จ้ะ

0: ้เลยครับวันนี้ขอบคุณคร
1: ับให้เฮียหมีด้วยแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยจ้ะ
0: ให้กวางน้อยด้วยนะ
1: จ้าจ้า
0: ครับขอบคุณนะครับ
1: น้อยคนน่ารัก
0: โอ้ยขอบคุณครับ
1: จ้าสวัสดี
0: สวัสดีครับ

0: นี่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับขอให้ลองทำดูก่อนนะครับนะอ่ะนี่คืองานจากพี่อ้อมนะครับแล้วก็มี1กำลังใจฝนธนสุนทรนะครับมีกำลังใจยุ้ยญาติเยอะขอกำลังใจหนูเล็กกะกะนะครับก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้า
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของความไม่ประมาทกันนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ใช้เส้นทางแถวพระราม9นะก็จะเห็นเลยว่าช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับโอ้โหฝนนี่แบบช้ำมากเลยนะครับแล้วก็ตกเป็นชั่วโมงนะครับยิ่งชาวคณะนะครับยิ่งต้องใช้รถใช้ถนนในการเดินทางนะครับแล้วก็ยิ่งแบบต้องวิ่งไกลๆนะครับข้ามเขตข้ามจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเดินทางเป็นประจำเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะว่าฝนตกเนี่ยถนนลื่นนะครับและผมเชื่อเลยว่าลูกพี่ผมทุกท่านเนี่ยนะครับที่ขับรถอยู่ไม่มีใครประมาทหรอกครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับบางทีเราก็ขับของเราอยู่ดีๆนะครับอยู่ๆพี่เขาก็เลี้ยวเข้ามาหาเรานะครับบางทีมันลื่นไงถนนมันปัดอะแบบตู้มแบบโอ้โหแบบมันเกิดแบบเร็วมากเลยนะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาบอกนะครับยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะเราก็ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับลูกพี่ผมแนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอยู่ครบเอารับเงินคืนลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทใครที่ฟังแล้วสนใจโทรเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเขาก็พร้อมอยู่แล้วนะครับโทรเข้าไปขอข้อมูลเขาทั้งหมดเลยครับว่ามีอะไรบ้าง

0: ที่เราควรรู้ควรเข้าใจนะครับนะถามให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่ๆเขาคำนวณเงินให้เลยนะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเราต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงนะฮะก็ให้เขาคิดให้เสร็จนะครับเราจะได้มาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับกดได้เลยครับที่เบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับภัยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพราะแบบพลิ้วๆนะครับนะเฮาบอกฮักกันตอนใดนะครับอาร์มชุติมานะครับฟิชเชอริงกับน้องสแน็คนะครับนะสังกัด S1 Music นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับน้องอาร์มเป็นคนแต่งนะครับนะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณออนส์เหรอฮะนะฮะก็เป็นคนที่นำเพลงมานะครับมาเรียบเรียงนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบนะชาวคณะก็กดเข้ามาขอได้เลยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: ติดช็อต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ฟังเพลงนี้แล้วก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเวลาที่คิดถึงหม้อหุงข้าวเนี่ยนะครับเฮียจะมีความสุขมากเลยนะครับก็หุงครั้งละ4ถ้วยกำลังพอดีนะครับผมนะ นี่หุงข้าวเองเป็นด้วยนะอยากจะบอก งานจากน้องโจอี้นะครับผมนะฟิชชิ่งกับน้องพันช์นะฮะตอนนี้อยู่ในฮิตที่1นะครับโอ้มาแรงมากเลยนะฮะแล้วก็มีกลางดาวนะครับก็เมื่อกี้แซวไปว่าแม่หลับแน่ๆเลยมีแม่หลายท่านบอกไม่ได้หลับแม่ฟังอยู่นะครับผมกลางดาวจากน้องไรอันตอนนี้อยู่ในฮิตที่7นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอาทักทายชาวคณะหน่อยนะ

นี่โอ้คึกคักนะทาง Facebook Live นะฮะมีพี่ประคองพี่จิราพรนะครับพี่นันนะครับพี่สุวิมลน้องเนยนะครับพี่อุไรนะครับพี่ลำพึงนะครับมีเสียป๊อปมาแล้วนะครับนะพี่ขวัญเรือนนะเสียป๊อปเสียเปียกนะฮะเขาเป็นนี่กันนะครับก็เป็นคู่ซีกันนะครับน้องนับดาวนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับนะรัวสติกเกอร์กันใหญ่นะพี่ขวัญเรือนด้วยพี่สายน้ำคุณยายพอเพียงนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยและก็หลังไมค์มียายแสงบางนานะครับพี่ฉันทนารังสิตนะครับพี่พลอยวัดอรุณนะครับพี่น้ำหนึ่งพี่หนิงจังหวัดตากนะครับพี่พรรังสิตยายฉลองลพบุรีนะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับมีพี่กบนนท์น้องแป้งรามคำแหงนะครับมีป้าแป๋วสะพานใหม่แล้วก็มีป้าอิ๋วจากจังหวัดกระบี่นะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เบาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้ปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องงานจะอาต้อยเศรษฐากับเหมือนเคยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่เลือกเพลงมาเลยนะจัดมาเลย

0: ื่องที่
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์พองอธิบดีกรมศูนย์เล็งเสนอตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและลูกเรือมากยิ่งขึ้นพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยสแกนหายาเสพติดรับตรวจทั้ง 100% ไม่ได้หวั่นกระทบนักท่องเที่ยวนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ว่าตนจะเสนอมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการตรวจผู้โดยสารขาออกทางนี้เพิ่งได้รับสุนัขเคนายจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีก่อนปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว2ตัวและอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสถูกจับจะต้องมีการเอ็กซเรย์แต่เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทาง85ล้านคนและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกหากบริหารความเสี่ยงไม่ดีจะต้องตรวจสอบทุกคนจะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของการเดินทางรวมถึงก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำสุนัขเคนายไปตรวจสอบผู้โดยสารขาออกพร้อมเปิดเผยว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมากเพราะไม่ได้ตรวจเจอกับลูกเรือพร้อมยืนยันว่าเรามี

0: ีการจับกลุ่มอยู่ตลอดรวมถึงมีการนำสุนัขเคนายและเทคโนโลยีไปตรวจกับวัสดุพันธุ์มากกว่าแต่เมื่อเรามีความเข้มงวดในส่วนนี้มากขึ้นคงมีการเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อถามว่าจะเพิ่มความเข้มงวดกับลูกเรือบนเครื่องบินหรือไม่ยอมรับว่าคงจะเป็นแบบเมื่อก่อนไม่ได้เพราะมีอดีตเราไม่ได้ตรวจสอบยาเสพติดกับลูกเรือเนื่องจากความเสี่ยงต่ำและบุคคลเข้าทำงานก็ได้รับการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมส่วนการแก้ไขปัญหาต้องมีการพูดคุยกับหลายภาคส่วนซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอยู่แล้วทางนี้ยอมรับว่าจะต้องมีการเพิ่มมาตรการและเข้มงวดกับผู้โดยสารขาออกมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเราเข้มงวดกับผู้โดยสารขาเข้าเป็นหลักตม.สนามบินกัดไม่ปล่อยแกะรอยพาสปอร์ตปลอมขยายผลทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งคนไปยุโรปสำนักการตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดเผยผลการสืบสวนและขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ2คดีสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลอมและสวมใช้หนังสือเดินทางรวมถึงขบวนการนำเด็กชาวศรีลังกาไปทำสูติบัตรและหนังสือเดินทางมาเลเซียเพื่อนำไปใช้เดินทางเข้าสู่ประเทศแถบยุโรปโดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดผ่านสำคัญพันตำรวจเอกพงศธรพงรัชตะนันรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงกลางปี2569กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการใช้หนังสือเดินทางปลอมและตราประทับปลอมได้มากกว่า200คดีพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว12เครือข่ายและคดีล่าสุดถือเป็นเครือข่ายที่13สำหรับคดีแรกเป็นขบวนการในหน้าชาวศรีลังกาที่รับจัดหาช่องทางย้ายถิ่นฐานไปยุโรปขบวนการมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นระบบทั้งกลุ่มในหน้าและหัวหน้าขบวนการกลุ่มลูกค้าและผู้ดูแลลูกค้าและผู้รับจ้างหรือม้าอัตลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางในประเทศตะวันตกมีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้เดินทางจริงจากการสืบสวนพบว่าขบวนการนำหนังสือเดินทางปลอมที่ใช้รูปแบบของผู้เดินทางแต่ข้อมูลชีวประวัติเป็นของผู้ถือหนังสือเดินทางตัวจริงมาใช้ร่วมกับบัตรโดยสารเครื่องบินที่ออกในชื่อผู้ถือหนังสือเดินทางจริงเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบก่อนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการปลอมหนังสือเดินทางการสวมอัตลักษณ์การลักลอบเดินทางไปประเทศที่3และการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการก่ออาชญากรรมอย่างเข้มข้นคปภ.ประสานบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมเหตุคณะสงฆ์ถูกกระบะชนที่มุกดาหารนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถกระบะเฉียวชนคณะพระภิกษุที่จังหวัดมุกดาหารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแก่ผู้ประสบภัยและทายาทจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถยนต์คันเกิดเหตุได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่6มีนาคม2569ถึง6มีนาคม2570สำหรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาททั้งนี้หากภายหลังปรากฏผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวมีความรับผิดตามกฎหมายผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์โดยกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 80,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดรายละ 500,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นและกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้าน เบลซิฟฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็ก

0: ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: โซดจริงไหมน้อง
1: สูตรอิลีอาย
2: โสดหรือเปล่าโสดจริงหรือเปล่านะครับแม่ต้องถามดีๆนะครับจากวงแทมารินนะฮะแล้วก็มีดวงใจจากน้องปรางนะครับสองเพลงรัวๆจ้าม
3: หานครออนไลน
2: ์เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะตอนนี้ 15:16 นาทีนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก44นาทีนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เฮียมาพูดถึงในเรื่องของการวางแผนชีวิตก่อนนะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็มีความต้องการนะครับมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปนะครับ

0: บ้านอยากจะมีรถคันใหม่นะครับอยากจะมีมอเตอร์ไซค์คันใหม่หรืออยากจะมีบ้านหลังที่อยู่พอดีครอบครัวสักหลังหนึ่งคือไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมด้วยนะฮะทุกความฝันทุกเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่อย่าลืมนะครับเราต้องมองเผื่อในอนาคตด้วยนะครับนะเรามีวางแผนเบื้องต้นไว้เรียบร้อยเผื่อในช่วงที่เราไม่อยู่ด้วยนะครับเพราะบางครอบครัวเนี่ยนะครับนะภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆเนี่ยนะครับกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับหรือเป็นตัวเล็กเป็นเบบีนะครับคือถ้าอยู่ๆแล้วเราโชคไม่ดีจากไปอย่างสงบก่อนเนี่ยนะครับชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะทำยังไงนะครับโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 หรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเอารับเงินคืนเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยนะฮะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับอะไรไม่เข้าใจอะไรสงสัยถามได้หมดเลยนะครับกดไปเลยครับเบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมีนโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นะครับแล้วก็มีแอบคอยนะครับจากต่ายอรทัยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวขอบคุณครับ
2: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: าล่ะครับตอนนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ร่วมเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสนะฮะวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ28นะฮะกรกฎาคม2569นะฮะก็จัดมหกรรมนะครับสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะครับอะกริมิวเซียมนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับนะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับซึ่งพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะท่านก็กล่าวไว้นะว่าการจัดมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะครับอักรีมิวเซียมนะครับเป็นการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็พระวิริยะอุตสาหะนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการทรงสืบสานรักษานะครับแล้วก็ต่อยอดนะฮะพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาขออภัยครับของพระบาทนะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับด้านการเกษตรนะฮะเพื่อให้ประชาชนนะครับได้เรียนรู้นะฮะแล้วก็ไปประยุกต์นะฮะการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะฮะซึ่งภายในงานนะครับนิทรรศการนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตามรอยพระบาทนะฮะบรมราชชนนีนะครับพร้อมด้วยนิทรรศการพิเศษนะครับจากหน่วยงานนะฮะแล้วก็ภาคีความร่วมมือนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษนะครับคือนิทรรศการเครือข่ายนะครับสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อนะครับผมขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะมีหลายนิทรรศการที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้ายังมีการอบรมนะครับวิชาของแผ่นดินนะฮะแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับมากกว่า12วิชานะครับตลอดทั้งงานเนี่ยก็เปิดให้เข้าชมนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับ5อาคารโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ยังมีชมชิมช็อปนะครับสินค้าเกษตรนะฮะคุณภาพกว่า200ล้านค้านะครับแล้วก็พิเศษตลอดทั้ง3วันนะครับรับฟรีนะฮะต้นกล้ายางนานะจำนวน200ต้นนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมในงานมหกรรมนะครับสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะครับอะกริมิวเซียมนะครับในวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะ2569นะครับณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือว่ามาเรียนออนไลน์นะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube นะครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับได้ตลอดทั้งวันนะฮะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ02-529-221-2212-13 นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง087-379-7171นะครับย้ำ087-359-7171นะคลิกดูนะฮะรายละเอียดนะครับที่ www นะฮะ wisdomking.or.th นะครับหรือ Facebook นะครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับแล้วซึ่งตอนนี้ฮะผมอยู่กับสายพิเศษนะครับผมอยู่กับท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการลูกทุ่งมหานครที่เคารพทุกท่านครับ
0: ครับผม
1: ประเสริฐมาลัยครับผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
0: ครับผมยินดีต้อนรับนะวันนี้ทราบว่าเป็นวันแรกนะของงานมหกรรมนะครับสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
1: อ๋อครับฝากเรียนพี่หมีครับผมเพิ่งมาจากในงานนะครับวันนี้ทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับก็ตั้งแต่เปิดงานนะครับเรียนว่าวันนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนนะครับแล้วก็น้องๆ นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมนะครับพิพิธภัณฑ์เองแล้วก็มาเยี่ยมชมในตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในงานของเรานี้เป็นจำนวนมากมากมากมากเรียกว่ามากเลยครับจำนวนมากเลยครับได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยครับในวันนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็ชื่องานนะครับสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะคำว่าสืบสานงานพ่อเนี่ยนะครับแล้วก็นำมาผสานกับการพัฒนาส่งต่อนะเพื่อให้กลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชน ในยุคปัจจุบันนี้คือมีการเชื่อมกันยังไงบ้างครับท่านครับ
1: ขออนุญาตกลับเรียนงี้ครับว่าที่เราใช้ทีมงานอย่างงานที่บอกสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีภารกิจในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณนะครับของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็พระบรมวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรทุกพระองค์รวมทั้งในเรื่องของเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราทุกคนปวงชนชาวไทยเราทราบนะครับว่าในวันที่28กรกฎาคม2569เนี่ยก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับกับพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในงานที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงพระราชกรณียกิจไว้นะครับแล้วก็เลยใช้คำว่าสืบสานและสืบสานงานพ่อก็คือนำจากร .9 มาร .10 ท่านได้สืบสานงานของร .9 มาผสมผสานกับการพัฒนาและส่งต่อเพื่อแก้ให้กลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนครับอย่างนี้ครับในหลักก็คือเราจัดงานนี้เรามีธีมเกี่ยวกับหลักๆ ก็คืออย่างที่บอกแล้วเรามีนิทรรศการตามรอยพระบาทพระบรมราชชนนีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้แสดงให้เห็นว่าจากพระมารดาหรือคำสอนของพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์ท่านในทรงที่สอนครับสอนในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ได้ฟังคำสอนจากพระมารดานะครับก็นำมาปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขกับพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะในเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เองที่พระองค์ทรงมีหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับในการที่จะมุ่งหวังให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับยกตัวอย่างครับในเรื่องของหลักการพึ่งตนเองอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีในหลักของการพึ่งตนเองไม่ว่าในด้านการเกษตรเองก็ต้องในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนเองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพที่เราสร้างมาด้วยตัวทำด้วยตนเองในการลดไม่ว่าจะเรื่องของการลดรายจ่ายเรื่องพลังงานทดแทนครับยุ่งช่วงนี้วิกฤตน้ำมันแพงนะครับทำยังไงจะใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าโซลาร์เซลล์หรือน้ำมันจากพืชหรือก็จากพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วกลับมาเป็นน้ำมันใช้ในภาคการเกษตรครับอันนี้เราจะมีร้อยเรื่องราวนะครับร้อยเรื่องราวให้เห็นโดยเรานำบุคคลนะครับหรือปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานอะไรเนี่ยไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จวันนี้ก็เอาเขามาถ่ายทอดนะครับเพื่อเป็นการสื่อสารนะครับให้เห็นว่าเป็นการสื่อสารงานพ่อแล้วก็พัฒนาต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครัวเรือนด้วยนะครับการกระจายความเสี่ยงนะครับด้วยรวมทั้งการพัฒนาจากฐานรากนะครับใช้หลักของการระเบิดจากข้างในการสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองนะครับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้เราก็มาจัดมาทำมีผู้ที่ประสบผลสำเร็จก็จับมานำเอามานำเสนอให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เห็นได้ชมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับหรือเป็นแรงจูงใจให้นำไปปฏิบัติต่อครับอันนี้เป็นแนวทางที่เราใช้คำว่าสืบสารงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนครับ
0: ครับผมโอ้น่าสนใจมากเลยนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับรวมถึงเรื่องของไฮไลท์พิเศษนะครับนะแล้วก็บุคคลต้นแบบนะที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยครับอยากให้ท่านพูดถึงตรงนี้นิดนึงครับ
1: ครับไฮไลท์ขออนุญาตไฮไลท์พิเศษนะครับอย่างที่ผมหลักเรามีนิทรรศการ3นิทรรศการครับผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็นิทรรศการของภาคีเครือข่ายความร่วมมือของก็คือของพิพิธภัณฑ์เราเองครับในเรื่องของ7ที่บอก7หัวข้อหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหญ้าแฝกเรื่องของน้ำมันยางนาอะไรต่างๆนะครับอันนี้มาแสดงอันที่3ก็คือนิทรรศการของภาคีก็คือส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนตอนนี้มาจัดกันอยู่ประมาณ17หน่วยงานนะครับอันเนี้ยก็จะมานำพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณจากภาคการเกษตรก็เอามานำแสดงให้เห็นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เรามีอีกก็คือเรามีการเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพนะครับทั้งหมด12หลักสูตรนะครับให้กับคนที่เข้ามาอบรมหรือใครมาเยี่ยมชมได้อบรมเพื่อไปประกอบอาชีพได้หลักสูตรพวกนี้เป็นหลักสูตรสามารถที่เขาสามารถไปประกอบอาชีพได้ ช่นหลักสูตรเกษตรพอเพียงลดต้นทุนนะครับน้ำผึ้งดีมีวิธีเลือกปุ๋ยดีผักงามรายได้เสริมปุ๋ยด่วนทันใช้ครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่เราอบรมนะครับอันที่3อย่างที่พี่หมีบอกแล้วเราเปิดให้ชม อาคารจัดแสดงนิทรรศการ5อาคารฟรีซึ่งใน5อาคารนี้จะเป็นร้อยเรื่องกับเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะครับนอกจากนี้จะมีร้านค้าเครือข่ายซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายเราประมาณไม่ต่ำกว่า200ร้านค้าวันนี้ก็มาจำหน่ายนะครับมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากครับแล้วก็เป็นสินค้าราคาถูกแล้วก็สินค้าที่ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นคนขายได้เป็นเจ้าของสินค้าเองแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอว่าสินค้าตัวเองผลิตยังไงนะครับแปรรูปยังไงนะครับเป็นตลาดแห่งความรู้ตลาดแห่งรอยยิ้มนะครับอันนี้คือหลักๆในงานของเราก็จะมีเต็มไปด้วยจำนวนมากมายกิจกรรมจำนวนมากมายครับก็ขออนุญาตกราบเรียนครับส่วนในงานนี้เราจะมาพบกับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าชาวบ้านนะครับผมยกตัวอย่างบางท่านนะครับอย่างเช่นอาจารย์สมบัติวิสูตรพานจากชัยนาทเนี่ยท่านก็วิธีการกั้นน้ำมันจากขยะพลาสติกเนี่ยทำยังไงให้มาเป็นน้ำมันนะครับเพื่อใช้ในกับการเกษตรรอบต่ำนะครับอาจารย์นิรันดร์สมพงศ์จากนครราชสีมาเนี่ยอันนี้เด่นเรื่องนวัตกรรม IoT นะครับอาจารย์นิคมศรีสาจากหนองคายเนี่ยก็เรื่องเกษตรผสมผสานนะครับก็ได้ที่ว่าพบอีกหลายท่านครับในงานนี้มีปาฏิที่นำความรู้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินการและประสบผลสำเร็จวันนี้จะมาถ่ายทอดมีเวิร์กช็อปให้เวิร์กช็อปในงานทั้งหมดนะครับมาถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมาในงานนี้ได้รับชมครับเรียกว่าเต็มจำนวนมากเลยนะครับครับผม
0: นะครับผมขออนุญาตถามอีกนิดนึงนะฮะเรื่องของกิจกรรมนะที่จะมาเป็นเกราะป้องกันนะครับในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อยากให้ท่านยกตัวอย่างสั้นๆอีกสักหนึ่งอันนะครับ
1: ครับในเรื่องของลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ครับเราจะมีการแสดงมีการให้นำมีมาสาธิตนะครับในเรื่องพายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนเราอยู่ในเมืองหลวงนะครับหรือในเมืองเนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่มีพื้นที่เลยในการทำการเกษตรนะครับหรืออะไรเพื่อลดรายจ่ายของเราเองนะครับเราก็จะมีให้มาดูในเรื่องการทำเกษตรเมืองพอเพียงเมืองทำยังไงเช่นเราปลูกพืชในพ่อท่อ PVC พืชถั่วกับแม้แต่ในกะละมังที่เราไม่สามารถคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์แล้วเราก็สามารถที่จะมาปลูกพืชได้เลยอันนี้เป็นการลดรายจ่ายด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นการพึ่งตนเองด้วยอันที่สองนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วตอนนี้เรื่องของพลังงานมันสำคัญมากมาดูเทคนิควิธีการทำยังไงครับที่จะไม่ต้องใช้พลังงานหรือใช้น้ำมันซึ่งมีราคาแพงก็เอาขยะกลับมาเป็นเรื่องของทำไปเป็นน้ำมันได้หรือแม้แต่ต้นยางนาคนก็ไม่คิดว่ามันจะมีน้ำมันนะครับก็วิธีการก็ดูจะมีการสาธิตการเจาะต้นยางนาและได้น้ำมันยางนาออกมาใช้กับเครื่องยนต์รอบต่ำด้านการเกษตรได้อันนี้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงอีกตัวหนึ่งครับในตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ราคาถูกมากนะครับราคาถูกนะครับราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงตัดพ่อค้าคนกลางนะครับก็จะเป็นซื้อในราคาที่ถูกก็คือจากต้นทุนนิดเดียวเรียกว่าถูกจากท้องตลาดอันนี้มันสามารถในเรื่องของการลดรายจ่ายได้นะครับรวมทั้งเรามีกิจกรรมในสาธิตเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้การปลูกพืชอะไรต่างๆที่ใช้นะครับเนื่องจากใช้น้ำน้อยใช้นวัตกรรมเข้ามาทดแทนได้ครับอันนี้เป็นเรื่องของการลดรายจ่ายได้ครับ
0: ครับผมโอ้โหว่าเท่าที่ฟังดูนี่แบบความรู้แน่นๆเลยนะครับแล้วสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับชีวิตจริงนะฮะแต่เวลาของเราน้อยจริงๆนะท้ายที่สุดอยากให้ท่านเชิญชวนนะครับแฟนๆรายการไปร่วมงานนี้หน่อยครับท่านครับ
1: ครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญอันนี้ครับกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราอยู่ติดถนนพหลโยธินนะครับกับอยู่ในที่นวนครนะครับแล้วก็สามารถอยู่นะครับนวนครอยู่ที่ปทุมธานีนะครับก็ใน3วันนี้นะครับวันที่3ถึงวันที่5นะครับก็ขอญาติกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมงานนะครับสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนกรีมีเซียมนะครับก็มาร่วมกันเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับดูพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณครับ พี่น้องประชาปวงชนชาวไทยครับอันนี้ท่านก็จะพบกับเรื่องขององค์วิชาความรู้ต่างๆอย่างที่ผมกราบเรียนละก็มาโชว์ชิมช็อปสินค้าเกษตรกันนะครับแล้วก็มามีกิจกรรมมากมายทั้งเด็กก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ครับจูงมือลูกจูงมือหลานมาเที่ยวงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติครับก็การเดินทางก็ไม่ยากครับมาอยู่ติดถนนพหลโยธินครับถ้าใครไม่มีรถมารถส่วนตัวมาครับก็มาลงที่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเราก็จะมีรถรางรับส่งไปถึงที่จัดงานเลยนะครับครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณท่านมากเลยนะครับผมย้ำให้นะครับวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะฮะก็อย่าลืมไปเที่ยวงานนี้กันนะแล้วต้องขอบคุณด้วยนะครับท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอบคุณท่านมากนะครับ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้ดอกกระเจียวบานนะครับเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มเจอกันสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอค่ะขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเลขาธิการปปส.เผยขยายผลแอร์สาวขนยามีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียไต้หวันโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสการบินไทยฮิวยาเสพติดที่ถูกจับที่ออสเตรเลียว่าสืบนครบาลได้มีการติดตามตัวไรเดอร์เพื่อสอบปากคำติดตามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นอย่างไรขณะนี้กำลังติดตามอีกคนที่เหลือที่ฮิวกล่องพัสดุลงมาจากรถเก๋งและเป็นคนขับรถเก๋งโดยยังอยู่ระหว่างสอบปากคำของตำรวจนครบาลเช่นเดียวกับสองสามีภรรยาชาวลาวที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลเพื่อยืนยันต้นตอกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2คนที่เป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบว่ามีการจ้างไรเดอร์และแอร์โฮสเตสมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ยังขยายผลกันอยู่เพราะไทยเป็นแค่ทางผ่านทั้งคนขายและคนต่างประเทศที่รอรับยาก็จะติดต่อซื้อขายกันส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาบอกว่าส่งยาล็อตสุดท้ายวันที่28มิถุนายนหลังเคสส่งให้นางสาวมีนาได้ติดตามเจอครบหมดแล้วที่จับกุม3จุดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมรวมถึงก่อนหน้านั้นซึ่งกำลังขยายผลอยู่ซึ่งตั้งแต่จับมามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างขอให้รอฟังเพราะมีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากและให้รอฟังนายกรัฐมนตรีสั่งการวันนี้ก่อนเจเศษกำชับสปท.ดูแลมาตรการความปลอดภัยทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนที่ขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนำยานพาหนะไปใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางบูรณาการหน่วยงานทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนรุธพงษ์โต้ภริษยันไม่ได้หนีตอบกระทู้สดกรณีหัวสว.พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายภริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าหนีตอบกระทู้สดเมื่อวานนี้เรื่องของคดีหัวสว.ว่าไม่ได้หนีการอภิปรายทั้ง3วันตนก็อยู่ที่สภาเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แต่ตนมีภารกิจเมื่อวานนี้และยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องหนี พราะเป็นข้อเท็จจริงที่พูดได้อยู่แล้วก็ย้ำว่าเมื่อวานติดภารกิจแล้วเรื่องที่นายพฤทธิ์ถามเป็นกระทู้สดด้วยวาจามองว่าควรจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแต่เรื่องที่ถามเป็นเรื่อง2ปีมาแล้วส่วนการที่นายพฤทธิ์เอาเรื่องกลางมาถามในกระทู้สดมองว่ามีเจตนาอะไรที่มากกว่าเรื่องคดีหัวสวหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่ทราบแต่หากนายพฤทธิ์อยากรู้รายละเอียดสามารถสอบถามคนอื่นที่รู้รายละเอียดน่าจะดีกว่านี้หากมาถามตนก็พูดในเรื่องของนโยบาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
16: โอ๊ตคณิต
17: คิดมาราธอน
4: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
18: พาวซ่า

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สามงานเพลงครับต้อนรับมาแบบว่ามันๆต้อนรับให้เข้ากับวันศุกร์หันษาศุกร์แบบนี้นะครับผม16:20 นครับสามงานเพลงเปิดมาด้วยบังเอิญมันได้อ่ะงานจากพี่แอนอรดีต่อด้วยเด้อเดียงดางลำไยไหทองคำและปิดท้ายเมื่อสักครู่ไงง่องครับงานจากตะกะแตนชลดากับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนนะครับขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อด้วยนะคุณฟังอยู่กับโอ๊ตครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทั้งไทยทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus นะช่วงเย็นๆแบบนี้วันศุกร์ทั้งทีอยากเพิ่มเติมเพลงไหนนะครับก็บอกกล่าวเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ครับผมเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS นะครับก็มอบให้น้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลด้วยหรือว่ากวีทิงเจอร์คุ้นเคยไม่เคยคุ้นครับส่วนคุณฟังท่านใดเพิ่มเติม1สายหน้าไมค์ด่วนๆเลยนะครับ022481366

สวัสดีเพิ่มเติมครับทาง SMS 4689400มีไอพรอ่อนนุชนะครับมาฝากเพลงฝ้ายผูกตีนของสารสารสินรวมไปถึงบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณออยแสงสินด้วยนะครับที่สูญเสียคุณพ่อไปเนาะจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้อ่ะถัดมาครับจากเชฟพงเจนีอร่อยซอย59หนองจอกวันนี้มาบอกว่าเกี่ยวกับงานแต่งสักหน่อยละกันงานแต่งคนจนครับน้องโอ๊ตฝากมอบให้ลุง935ด้วยนะครับลุงหนวดมีนบุรีรวมไปถึงน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ถัดไปพี่อรุณแสงสอนครับตื่นนอนแล้ววันนี้มาฝากเพลงทิ้งไว้นะกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตทักทายไปถึงอีกหนึ่งคนบอกว่าน้องโอ๊ตขอเพลงอะไรนะบ่อได้จับสลากเป็นแฟนของลำเพลินนะครับส่วนทางสาวเบอร์ตองบอกว่าม่วนแห้งค่ะเมื่อต้นชั่วโมงนี่ม่วนให้มันลืมคนเก่าที่ทิ้งเราไปฮิวแล้วก็ขอเพลงอยากมีดีเจเป็นแฟนได้ไหมคะถัดไปนะครับอีกหนึ่งคนบอกว่าเคยได้ฟังช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะมากๆสวัสดีอ๋อบอกว่าสวัสดีน้องโอ๊ตขอเพลงล่องเรือหารักเวอร์ชันน้องโอ๊ตหน่อยพี่เพิ่งได้ฟังในช่วงเฮียหมีเฮียหมีเพิ่งเปิดไปเนาะขอบพระคุณด้วยนะครับที่ได้ฟังมา FM 95ต่อเนื่องกันนะส่วนทางหลังไมค์ลุงต๋อยจันทบุรีครับสวัสดีช่วงเย็นด้วยนะครับคุณแม่กับคุณลาดพร้าว101คุณพลอยบางกอกใหญ่พี่เล็กสิงห์บุรียายแสงบางนาพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณฮะพี่ป้ายาสมุทรปราการลุงโก้ด้วยนะครับผมจากบางนามีคุณหน่วยสมุทรปราการเช่นกันรวมไปถึงพี่นันเพชรชบูรณ์มาแต่ตอนนี้ระหว่างที่รอหนึ่งสายฟังเพลงนี้ก่อนคำเอ่ยฮะยิ่งฟังยิ่งเพราะจริงเพลงนี้ได้อาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับโอ้อาจารย์แต่งเพลงมือทองเลยทีเดียวมาช่วงนี้แกเริ่มทำ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับพี่พลอย
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมสบายดีนะพี่พลอยนะพี่พลอยนะลิ้นพันเลยทีเดียววันนี้วันศุกร์แล้วฝากเพลงอะไรมาหน้าไม
2: ค์ขอเพลงสาวทุ่งดอกจันทร์ค่ะ
1: ชินชอบเป็นพิเศษนะพี่นะ
2: ค่ะ
1: มองให้ใครครับพี่พลอย
2: มองกับคนที่อยู่ชาวลาวอะค่ะ
1: มีอะไรจะฝากส่งถึงเขาไหมเพราะว่าตอนนี้อสมทจังหวัดนครพนมก็รับสัญญาณกันอยู่ด้วย 93.5
2: ก็อยากจะขอบเพลงนี้ให้กับคนที่อยู่ปลาเพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่ที่เขารักมากสุดในโลกที่ลาวอะค่ะอยากจะขอบเพลงให้ทุกคนค่ะ
1: ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังด้วยกันนะพี่พลอยวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผม
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: แม่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอบคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับที่ถูกถามหากันมาเป็นประจำเลยเงินจากพี่มดรังสิมันรอสัญญาใจเพลงนี้ก็ฝากมอบให้ป้ายาสมุทรปราการด้วยนะครับทางหลังไมค์ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่รมโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายด้วยครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: พี่คุ้ม77งานประมูลบ้านมือสองทอสออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
4: รีบโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปรสองต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
3: หุยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
5: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มากันต่อนะครับคุณผู้ฟัง 16:48 นาทีอ่ะส่วนทาง SMS ครับเพิ่มเติมมาอีกหลายข้อความเลยมีลุงโก้ตลาดสินนะบอกว่าข้อความจะได้ไม่วิ่งหายนี่เผื่อดีเจลืมเซิร์ชโนบิตะอย่าลืมนะเพลงของลุงโก้ส่วนทางหนุ่มนครพนมครับวันนี้มาฝากเพลงกำลังใจของวงโฮปมอบให้คุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายทุกแพลตฟอร์มที่รับฟังเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันรวมไปถึงพี่พีรพลหรือว่าเด็กโคราชสุดหล่อเนี่ยนะฮะบอกว่าขอแซงคิวคนต้นทางของเสียเปี๊ยกหน่อยแล้วกันนะสิทธิ์ของเจ้าไปเลยน้องโอ๊ตแซวๆอันนี้แซวๆเพราะคอมเมนต์กันขำๆนะทางไลฟ์สดนี่อ่ะแต่ที่สำคัญก็คือพี่เด็กโคราชฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าแอบแซวเสียเปี๊ยกไม่รู้ทำไมชอบแซวแกนะมาช่วงนี้ครับคุณฟังฝากกันสักหน่อยแผนประกันชีวิตที่กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความสนใจนะครับอยากจะเริ่มต้นแล้วก็มองกรมธรรม์มีการวางแผนในอนาคตเตรียมไว้นะครับทั้งกรณีที่เตรียมไว้เพื่อตัวคนเองสำหรับช่วงบั้นปลายของเราในยามที่ร่างกายมันก็โรยราไปตามอายุนะฮะก็อย่างน้อยๆยังมีเงินก้อนติดตัวติดบัญชีไว้เอาไว้ดูแลตัวเองได้ซื้อใช้จ่ายค่าแพมเพิร์สการดูแลรักษาตัวเองนี่มันก็มีค่าใช้จ่ายจริงๆในอนาคตนะฮะเราก็ไม่อยากไปเพิ่มเติมภาระให้ลูกหลานสำหรับรายจ่ายเนาะพอแก่ตัวไปเวลาเราหารายได้ด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดความกังวลใจนะครับแต่ที่สำคัญตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่คุณสามารถที่จะวางแผนเตรียมไว้ในอนาคตได้เช่นกันหรือวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานครับเพราะว่าอุบัติเหตุเราก็เห็นข่าวกันอยู่นะครับข่าวสลดใจที่มันก็เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจนทำให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆการมีแผนประกันชีวิตซัพพอร์ตรองรับไว้ลูกหลานในอนาคตที่เขาต้องดำรงชีวิตดำเนินชีวิตกันต่อในยามที่เราไม่ได้อยู่ดูแลเขาเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นการส่งต่อที่ทำให้หลายคนก็มีความอุ่นใจหมดห่วงนะในลูกหลานในครอบครัวนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับตัวนี้เป็นชื่อเขาจากไทยประกันชีวิตซึ่งเบี้ยประกันก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยประกันครับคงที่ด้วยคุณฟังเบี้ยที่จ่ายเนี่ยคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับการที่เบี้ยประกันคงที่เราทำให้เราเนี่ยนะครับทราบแล้วว่าแต่ละครั้งแต่ละงวดที่เราต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันมันเป็นยอดเท่าไหร่ก็วางแผนแบ่งออมแบ่งส่งประกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับการคุ้มครองผลประโยชน์ที่จะได้รับครับกรณีแรกก็คือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกเนี่ยก็รับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับก็บวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดไปครับกับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาค่าเบี้ยประกันไม่ได้สูญเปล่านะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นเลยก็ถือได้ว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้เนาะหากอยู่ครบสัญญาครับรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะโทรเลยครับผม02-201-4364 02-201-4364 สมัครง่ายๆครับสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีไปจนถึง75ปีเพราะว่าตัวนี้นะครับทำไมถึงสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนั่นเองคุณฟังคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกให้หลานสมัครให้ก็ได้เช่นกันครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับโทรได้เลยคุณผู้ฟังเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาครับสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีไปจนถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกสักรอบนะครับ02-201-4364และทุกๆ การสมัครกรมธรรม์ครับคือโอกาสในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับคุณฟังเพราะว่าไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดดึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชครับ1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทแคมเปญ นี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะฝากไว้ด้วยคุณฟังก็ลองปรึกษาสอบถามเจ้าหน้าที่กันได้ดูได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022014364แผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับกองเงินไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ถึงท้ายชั่วโมงนี้กับงานจากวงโฮปละกันครับกำลังใจ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผบ.ตร.เผยยังไม่ได้คุยในแพทย์ทวีสินหลังยื่นหนังสือลาออกจากราชการสู้คดีชั้น14ปัดไม่มีเรื่องการเมืองพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันธุ์เพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยื่นหนังสือลาออกจากราชการจากกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพันตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินส่วนมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ผบ.ตร.กล่าวว่าไม่ได้มีอะไรส่วนการยื่นหนังสือลาออกครั้งนี้เป็นเรื่องของความน้อยใจที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.หรือไม่ผบ.ตร.ไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นรถออกไปทันทีปปช.ชี้มูลนพรัตน์พวกเบิกเงินบูรณะวัดไทยเดนวัดไทยเดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาอินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายกรณีร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียปี2555ถึง2556โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการไต่สวนปรากฏว่าในปีงบประมาณ2555นายวัศวะกิติธีรสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนาสงเคราะห์ได้เสนอบันทึกขออนุมัติการจ่ายเงินประจำงวดลงวันที่16พฤษภาคม2555เพื่อจัดสรรอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปให้กับวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์ก3ล้านบาทตามที่นายนพรัตน์และนายเฉลิมพลมีศิลารัตน์ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานสั่งการโดยได้พิจารณาและลงนามในบันทึกเพื่อเสนอต่อนายนพรัตน์ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในวันเดียวกันทั้งที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยไม่ถือว่าเป็นวัดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณให้ได้ปปช.พิจารณาและชี้มูลการกระทำของนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์นายพนมศรศิลป์นายเฉลิมพลมีศิลารัตน์และนายวัศวะกิติธีรสิทธิ์มีมูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงให้การไต่สวนให้ส่งการไต่สวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและส่งผู้บังคับบัญชาเอาผิดทางวินัยและแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทหารพรานปะทะสนั่นป่าแม่อายขบวนการดับ4ศพยึดยาเสพติด17เป้พันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมาข้ามเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณด้านตรงข้ามบ้านหลักแต่งบ้านคอกวัวตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เย็นวันที่2กรกฎาคมจึงจัดกำลังปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนในเวลา 19:30 นตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 7-10 คนเดินเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนดังกล่าวได้ยิงใส่ฝ่ายทหารพรานจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนื่องจากเป็นยามวิกาลหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าฟ้าเปิดชุดปฏิบัติการจึงเข้าตรวจพื้นที่พบว่ามีผู้เสียชีวิต4ศพปืนยาว3กระบอกคาดว่ากลุ่มขบวนการอีกส่วนหนึ่งสามารถหนีรอดไปได้ตรวจพบแป้17ใบบรรจุยาบ้า1,162,000 เมตรเฮโรอีน22แท่งรวมน้ำหนัก7กิโลกรัมฟินดิบ24จอยน้ำหนัก32กิโลกรัมรวมเป็นมูลค่าหลายล้านบาทส่วนฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนาย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดย
2: รุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้ในงานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum พบกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจอบรมอาชีพกว่า12หลักสูตรเวิร์กช็อปลงมือทำจริงชมชิมช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า200ร้านค้าพร้อมรับต้นกล้า ย่างนาฟรีวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้เริ่ม 8:00 น.ถึง 17:00 น.เข้างานฟรี
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: หนึ่งผลงานเพลงครับจากน้องธัญญาชัชยานะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของจอกชีวิตก็เป็นเพลงใหม่ชื่อว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กับช่วงเวลาของจอกชีวิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอกชีวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับ17นาฬิกากับอีก18นาทีแหมวันนี้เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับก็โทรศัพท์โทรออกไม่ได้อีกแล้ววันนี้โอ้ขออภัยจริงๆนะครับคุณฟังแต่ที่สำคัญก็ทักทายคุณฟังทางหลังไมค์เพิ่มเติมหลายท่านเลยที่โทรฝากเพลงทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นคุณปูจากอุตรดิตถ์ครับพี่ตะวันสวนหลวงด้วยนะแม่กรองจากขอนแก่นครับกิ่งบางปะกงคุณอุไรวันจากบึงกุ่มรวมไปถึงพี่นันเพชรบูรณ์พี่หนุ่ยสมุทรปราการด้วยนะฝากเพลงไว้หลายท่านเลยเดียวแต่ที่สำคัญครับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาฟังสีเพลงต่อเนื่องกันนะครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาควันนี้ขออนุญาตรวมตามคำขอให้ละกันเริ่มต้นด้วยบิวพี่บิวกัลยาณีครับเพียงสองเรา

0: สี่เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามานะครับคุณผู้ฟังก็ไล่เรียงไปมาด้วยเพียงสองเราบิวกัลยาณีครับดอกหญ้าในป่าปูนตายระไทยหนึ่งกำลังใจฝนธนสุนทรและปิดท้ายด้วยดูแลแค่รอยยิ้มเงินจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: านจากลำเพลินวงศ์กรครับบอกได้จับสลากเป็นแฟนฮิตที่13ประจำสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเข้ามาใหม่ในมหานครชาร์ตของเราพรุ่งนี้วันเสาร์ก็แล้วครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกๆวันเสาร์เราจะมีรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นนะครับมีมหานครทีมมารายงานมหานครชาร์ตทั้ง20อันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศก็มารับชมรับฟังไปด้วยกันได้นะครับบนคลื่น FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครสำหรับการรายงานมหานครชาร์ตนะพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันครับว่า20อันดับเพลงฮิตดวงใจเนี่ยจะมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างแต่ดูเวลาแล้ว1ซิงเกิลกันก่อนนะครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตในช่วงนี้ครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ไฟล์ผูกตีนครับงั้นจากพี่สารสารสินถูกแนะนำผ่าน SMS 4689400นะครับคุณฟัง 17:54 นาทียังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับดูแลคุณฟังกับ FM 95ไปจนถึง1ทุ่มตรงแต่มาช่วงนี้ฝากกันสักหน่อยนะครับกับกิจกรรมจากทางบมจ.สมท.ของเราก็อยากจะเชิญชวนคุณฟังด้วยนะครับที่ได้ร่วมเชียร์เนี่ยนะฮะฟุตบอลโลกในขณะนี้เนาะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์ครับเขาก็ได้เปิดโอกาสให้แฟนบอลทุกท่านนะครับมาร่วมกันทำภารกิจครับส่งแรงทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบบนเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงคุณครับเข้าไปลงทะเบียนบนเว็บไซต์และเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร Mcot Superfan นะครับเพื่อที่จะทำการร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยคุณผู้ฟังอาทิเช่นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลถัดไปเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินครับบางกอกเอเวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Gold Gift Voucher อีก5รางวัลรางวัลรวมนะครับมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยคุณผู้ฟังบนเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็สะกดทีละตัวก็คือ cheer.mcot.net ก็เข้าไปร่วมกันเชียร์กันได้นะครับจะได้ทำภารกิจลุ้นรับของรางวัลมากมายด้วยนะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์อีกหลายซิงเกิลนะครับที่ถูกฝากกันเข้ามาพี่วิภาขอเพลงกลางดาวผ่านทาง SMS มีทาง Facebook Live สดนะครับผมพี่กระแตศรีสะเกษบอกว่าเพลงนี้ความหมายดีมากๆจากสารสารศิลป์คุณอนุชามาฝากเพลงอกหักเรื่องขำๆทิ้งไว้นะรวมไปถึงบอกว่าพบกันวันจันทร์อ๋อหมายถึงว่าช่วงเพื่อนเพลงหวานแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์เลยนะเพราะว่าพี่ขอตัวไปกินข้าวก่อนคุณลูกพี่ลินครับมาฝากเพลงบักจ่อยของดิดคิตตี้พี่พรอุตรดิตทักทายด้วยนะคุณนงลักษ์ฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตเสียเปียกยังคงอยู่พี่อรุณบอกว่าฟังเพลงพี่สารเมื่อสักครู่เพราะเหลือเกินจริงๆพี่หนูเพียนก็บอกว่าเพลงม่วนหลายๆเลยนะครับขอบพระคุณด้วยเช่นกันมาเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคุณฟังกับชั่วโมงนี้งานจากวงบางแก้วครับ
1: ถึงไม่เกลียดแต่เธอก็ไม่เคยรัก
0: รักครั้งแรกเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตุลาคม3 นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้พบกันวันศุกร์นะครับ3 กรกฎาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลบังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
3: ก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ตามกันวัน2วันต่อครับพี่ไพศาลวันนี้ครับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นของแอร์สาวก็ท่านก็ประกาศสงครามยาเสพติดแล้วนะฮะแล้วก็จะขันน็อตนะฮะล้อมคอกให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นประเด็นเรื่องของคนที่กำลังหาอยู่ใส่ฮู้ดเอาของมาให้กับแอร์มีนาเนี่ยนะฮะพี่ไพศาล
4: ได้คนขับรถแล้วไม่ใช
3: ่ได้แล้วครับได้แล้วเป็นคนไทย
4: แต่ว่าคนที่ยกกล่องเอาไปวางในคอนโดยังหาไม่เจอ
3: ใช่ครับกำลังเร่งตามตัวอยู่นะครับไปจับได้ที่นู่นเลยฮะที่เมืองเลย
4: อยุธยา
3: เมืองเลยไม่ใช่เหรอฮะมันมีคนลาวคนหนึ่งอ่ะพี่ไพศาล
4: อ๋อนั่นอีก2สามีภรรยา
3: ใช่ครับ
4: อันนั้นคือทอดที่2
3: อ๋อมาอีกทอดนึงเหรอฮะ
4: คนขับรถมาเนี่ย
3: ครับ
4: จะเชื่อมโยงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นทอดที่ไม่ใช่ทอดที่2อ่ะทอดที่3ทอดที่4
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: คนนี้คือ
4: ไปส่ง
3: อายุ59ปีนี่ใช่ไหมฮะ
4: เคยติดคุก
3: ตลอดชีวิต
4: เคยติดคุกข้อหาค้ายาเสพติดนี่แหละ
3: อ๋อคนนี้
4: ตลอดชีวิตแล้วติดจริงติดแค่20ปี
3: แล้วก็ออกมา
4: ก็มามีอาชีพขับรถแล้วขับรถอะไรล่ะคล้ายๆ
3: เหมือนผ่านแอปพลิเคชันอย่างนี้แหละ
4: น่าจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: คือไอ้เคสเนี้ยเขาบอกว่าไม่ผ่านแอปพลิเคชันรับงานนอกฮะ
4: เอาแต่หมายถึงว่าเขามีขับในแอปไอ้มีแอปพลิเคชันเขาอยู่
3: ใช่ครับ
4: มีแพลตฟอร์มเขาอยู
3: ่มีแพลตฟอร์มอยู่แต่ว่า
4: เคสเนี้ยเป็นเคสที่รู้จักกันสนิทกันใช่ไหม
3: หลุดออกมาจาก
4: ในโลตัสอะไรเนี่ยนะ
3: ใช่ครับคือคนขับแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างนี้พี่ไพศาลถ้าเราขับกันไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีโอ้โหแอปพลิเคชันมันหัก 40% น่ะถ้าเกิดว่าอ้าวเดี๋ยวผมต้องไปรับคุณทุกวันงี้ใช่มั้ยเอานอกแอปพลิเคชันไปเลยผมให้คุณเต็มๆเลยตกลงราคากันได้เลยนะ
4: ทราบว่ามีทำอย่างนั้นกันอยู
3: ่ครับ
4: ก็คนที่พาไปแล้วเนี่ยเห็นว่ารู้จักกันเขาให้ตามที่ว่าให้ปากกรรมนะ
3: ครับ
4: เขาบอกว่าผู้สำเนียงไทยไม่ค่อยชัดเจน
3: ครับ
4: อาจจะเป็นคนไทยประเภทที่ชนเผ่า
3: ไปบนพื้นที่สูงอะไรประมาณนี้เหรออ
4: ะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: แล้วก็ไม่รู้ชื่อจริงไม่รู้นามสกุลจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าโลตัส
3: ครับ
4: เขาเรียกนายคนนี้ว่าโลตัส
3: ครับ
4: แล้วก็เคยไหว้เคยเนี่ยเคยใช้บริการกันมาในวันนั้นเนี่ยที่มาส่งที่คอนโดของแอร์สาวน่ะ
3: ครับ
4: ไปส่ง2จุดเป็นกล่องคล้ายคลึงกัน
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในจุดที่2ด้วยนอกจากเอามาให้ไม่รู้ของในกล่องมีอะไรนะแอร์ไปจุดที่2ด้วยแล้วจุดที่2เนี่ยปรากฏว่าปปส.เขาเช็ครู้แล้วว่ามาส่งให้กับใครแล้วปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยบินไปออสเตรเลียแล
3: ้
4: ว
3: จะโดนไหมเนี่ย
4: ก็ถ้ายังไม่มีคดีก็
3: ครับ
4: บินไปแล้วแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขารับไม่รับนะ
3: ครับ
4: ฟังคล้ายๆกับว่าเขาปฏิเสธในท้ายที่สุดเขาปฏิเสธหรือยังไงคือเอากล่องมาแล้วแล้วคงจะดูแล้วเขาก็ส่งคืน
3: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่คุยกันนะพี่เวสารแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับเพิ่มอ่ะที่ได้มา10กิโลอ่ะใส่ในเสื้อกันหนาวใส่ในซองกาแฟใส่ในไอ้พวกอะไรต่างๆที่มันเป็นสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเป้าหมายหลักของเขาในการที่จะไปหาคนหิ้วนะฮะสจ๊วตแอร์นักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์ที่จะเดินทางไปไต้หวันกับออสเตรเลียเนี่ยครับเนี่ยครับเป้าหมายของเขาอยู่อย่างนั้นเลยไม่แน่ใจ
4: มีสองประเทศใช่ไหม
3: ใช่ครับซึ่งนายเนี่ยนะฮะที่ควบคุมตัวได้เอาพัสดุไปส่งให้กับน้องเขาเนี่ยนะฮะที่ได้ค่าจ้างไป1,600เนี่ยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อแล้วในส่วนของค่าจ้างแล้วก็ผู้ว่าจ้างนะครับจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากกรณีของคนคนนี้นะฮะมีการปฏิเสธหลายคำถามเหมือนกันแล้วก็ยังให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนักนะครับวันนี้ตำรวจไม่ได้รับฟังเพียงคำให้การของผู้ถูกสอบสวนเท่านั้นแต่ว่าให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญเนื่องจากเป็นคดีระหว่างประเทศที่ต้องประสานความร่วมมือกับต่างประเทศส่วนกรณีของน้องมีนาเนี่ยนะฮะจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้หรือไม่ตำรวจยังคงเปิดไว้ทุกประเด็นครับและก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยนะฮะที่ควบคุมตัวเข้ามาสอบสวนได้เนี่ยนะฮะโอ้ประวัติเขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกศาลพิพากษาตลอดชีวิตแต่ติดจริง20ปีแล้วก็พ้นโทษออกมานะฮะแล้วก็เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ไม่แน่ใจว่าที่เขาปฏิเสธว่าเขาขนมาเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าของข้างในเป็นอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ค่อยปักใจเชื่อนะครับส่วนรถเก๋งที่ใช้ก่อเหตุชายคนนี้อ้างว่าเป็นรถของตนเองแต่ว่าจดทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นตำรวจก็อยู่ระหว่างขยายผลครับว่ามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างรวมทั้งตรวจสอบประเด็นหลังเกิดเหตุว่ามีการนำรถคันนี้ไปซ่อมที่อู่ที่อยุธยาทั้งที่อู่กรุงเทพก็มีอู่จำนวนมากนี่นะครับก็ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขยายผลนะฮะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงตัวละครนะฮะที่ว่าโรสนะอีกคนหนึ่งอะพี่ไพศาลที่ทำหน้าที่เป็นแอดมินล่อลวงให้กับน้องมีนาเข้าร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะพลตำรวจตรีธีรเดชปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดฮะแต่ท่านก็ยืนยันเหมือนท่านนายกเลยว่าขบวนการเนี้ยมันเป็นขบวนการใหญ่ระดับสากลวิธีการเนี่ยฮะแผนประทุษกรรมเนี่ยหรือเรียกว่าลายเซ็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้มันรูปแบบเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะฮะมันเป็นเครือข่ายโยงใยนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบเลยตำรวจต้องทลายไอ้ขบวนการเหล่านี้ให้ได้นะครับ
4: แต่วันนี้คุณณรงค์ได้เห็นข่าวไหม
3: ครับ
4: ที่ความบัวยังไม่ทันหายความกระบือเข้ามาแทรกนะ
3: ครับ
4: เนี่ยผมเห็นสองจุดใหญ่ๆนะ
3: มีอะไรบ้างครับพี่พิสาร
4: มติชนเขาบอกงามหน้าเยอรมนีโปแลนด์จับแก๊งรอบขนกัญชา
3: ครับ
4: 1.2 ตัน 1.2 ตันก็ 1,200 กิโลนะ
3: ครับ
4: ส่งจากไทยฮะใส่ตู้ขนอิฐนะ
3: ครับ
4: tvpworld.com รายงานว่าตำรวจโปแลนด์และเยอรมนีได้ร่วมกันทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศโดยยึดกัญชาได้เกือบ 1.2 ตันซึ่งมูลค่าในตลาดมืดประมาณ12ล้านยูโรหรือกว่า456ล้านบาทที่ถูกซุกซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศไทย ผ่านท่าเรือฮัมบูร์กของเยอรมนีและมีปลายทางที่ประเทศโปแลนด
3: ์ครับ
4: กลุ่มผู้ค้ายาข้ามชาติได้ปกปิดการขนส่งยาเสพติดจำนวนมหาศาลโดยใช้สินค้าที่ซื้อเชิงที่ซื้อขายเชิงพาณิชย์ที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับซ่อนกัญชาไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐศิลาแรงการยึดกัญชาครั้งนี้เน้นให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรใช้ประโยชน์จากเส้นทางการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้จากผู้ต้องสงสัย8คนที่ถูกจับกุมมี6คนยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำระหว่างรอการพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ระบุว่าการสืบสวนยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นและคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดรวมถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพื่อการสืบสวนร่วมกันระหว่างประเทศและมีความคืบหน้าให้มีความคืบหน้ามากขึ้น
3: โอ้โห
4: นะก็มาจากมาต้นทางมาจากประเทศไทยมาทางเรือสายตู้คอนเทนเนอร์มา
3: บรรทุกอิฐไป
4: บรรทุกอิฐไอ้นะศิลาแรงนะฮะ
3: ศิลาแรงอ่าฮะครับครับ
4: ไอ้ที่เราเห็นไอ้ตามปราสาทขอมทั้งหลายนั่นนะ
3: ครับ
4: นั่นแหละเขาใช้ศิลาแรง
3: ครับ
4: อันนี้ก็คงจะเอาไปใช้ในงานก่อสร้างเขานะ
3: อ่าฮะ
4: ของฝรั่งเขาก็ถือว่าเป็นของแพง
3: โอ้คนสวยนะพี่ชักพี่หลาน
4: ก็คงจะเป็นของแพงเขาแหละ
3: ครับ
4: ก็เอาไอ้นั่นใส่ไปตู้แล้วก็บังๆไว้ข้างหน้าข้างหลังก็เป็นกัญชา1.2 ตันนะ
3: ครับ
4: ไม่พอนะฮะยังมีอีกพร้อมๆกันเลยนะ
3: ครับ
4: ผู้จัดการบอกไทยดังไม่หยุดอินโดนีเซียยึดช่อดอกกัญชาต้นทางจากไทย 3.37 ตันสายนั้น 1.2 อันนี้ 3.37 ตัน
3: 3,000 เกือบ4กิโลกี่สักเกือบ 4,000 กิโลฮะ
4: รวบคนเดินของอีก12รายด้วย
3: ครับ
4: อันนี้อินโดนีเซียนะสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียหรือว่า BNN แถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่พร้อมตรวจยึดของกลางช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวม 3.37 ตันโดยระบุว่ากัญชาล็อตนี้กัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่าของกลางถูกลำเลียงผ่านเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก่อนใช้ปฏิบัติการส่งมอบภายใต้การควบคุมเพื่อติดตามเครือข่ายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายทั้งผู้ขับรถบรรทุกผู้ดูแลโกดังผู้ประสานงานด้านขนส่งและผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจยึดรถบรรทุกและของกลางเพิ่มเติม BNN เนี่ยก็หน่วยปปส.เข้าเนี่ยนะ
3: ครับ
4: ระบุว่าช่อดอกกัญชาทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายจำหน่ายเพื่อการเสพโดยตรงแต่ถูกเตรียมนำไปสกัดสาร THC สำหรับใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
3: โอ้โห
4: ก่อนกระจายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศอินโดนีเซีย
3: ผมก็นึกว่าประโยชน์แก้บำบัด
4: ไปใส่เป็นผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าน อกจากนี้ทางการอินโดนีเซียยังอยู่ระหว่างติดตามผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติอีก2รายซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผู้บงการเครือข่ายต่างประเทศพร้อมขยายผลเพื่อสืบสวนเส้นทางการลักลอบขนส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งนี้การที่ทางการอินโดนีเซียระบุว่าช่อดอกกัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยเป็นข้อมูลจากการแถลงของหน่วยบังคับใช้กฎหมายของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี
3: ้ครับ
4: ก็มันก็ไม่ยากหรอกครับเพราะมันมาทางเรือ
3: ครับคนเยอะเลย
4: คอนเทนเนอร์มาก็ถ้ารู้ว่ามันมาจากท่าเรือไทยก็รู้เลยแล้วชัดเจน
3: ครับคือบ้านเราแม้ปลดล็อกไปแล้วใช่ไหมพี่ปิศาจแต่ว่าการนำเข้าส่งออกยังเป็นความผิดอยู่แล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยเอาท่านึกเนี่ยนะฮะเขายังเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่เขาเลยย้ำเตือนกันครับจะเดินทางเนี่ยไอ้ลูกอมไอ้น้ำมันกัญชาที่เอาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยคุณอย่าเผลอพกติดตัวไปนะเพราะว่ามันมีความผิดมหันต์ในประเทศอื่นๆบ้านเราปลดล็อกตรงนี้ไปแล้วไงฮะตามตรอกซอกซอยก็จะมีคาเฟ่กัญชาอยู่อ่ะพี่เบสานเห็นไหม
4: ก็คุณอะไรอ่ะที่เป็นที่เขาออกรายการหวนกระแสของหนุ่มกัญชัยอ่ะ
3: ครับ
4: ที่เป็นสาวสองอ่ะ
3: อ่าฮะ
4: อันนั้นเขา เขาไปโหลดของแทนเพื่อนของเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปอ่ะ
3: ครับ
4: มันเป็นในนั่นฮะคุกกี้
3: อ๋อคุกกี้กับไอ้กับคุกกี้กัญชา
4: ค
3: ุ
4: กกี้กัญชา
3: ครับ
4: เอาเข้าฮ่องกง
3: ครับ
4: ประมาณสักเป็น10ห่ออ่ะ
3: ครับ
4: เป็น10ห่อคงไม่ใช่เอาไปกินเล่น
3: อ
4: ่ะคงจะเอาไปขายอ่ะ
3: ครับ
4: คุกกี้กัญชาเอาออกไปจากเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปอ้างว่ากระเป๋าตัวเองน้ำหนักเกิน
3: โอ้ให้เพื่อนช่วยโหลดให้
4: เพื่อนน้ำหนักยังพอมีก็เลยฝากโหลดในนามเพื่อน
3: ครับ
4: ทางตม.ของฮ่องกงก็รวบโดนระหว่างต่อสู้คดีต้องไปติดคุกอยู่ฮ่องกง14เดือนกว่าจะรอดมาได้ด้วยอะไรรู้ไหม
3: ครับ
4: ไอภาพจากกล้องวงจรปิดตอนโหลดของที่สุวรรณภูมิ
3: ว่าไม่ใช่ของเขาใช่ไหมฮะ
4: มันเห็นภาพมันอธิบายได้ชัดจนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้อง
3: ครับ
4: จึงได้กลับบ้านได้แต่ว่าระหว่างต่อสู้คดีก็14 เดือน
3: คือผสมไม่รู้มากน้อยขนาดไหนนี่พี่เภสานะตอนแถลงข่าวตอนที่กำลังดังๆเรื่องของการปลดล็อกกัญชาจะมีภาคเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกับขนมนี่ไม่ใช่คุกกี้อ่ะเหมือนเค้กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะใบบันนี่หรืออะไรเนี่ยประมาณนี้พี่เพศานแล้วผู้สื่อข่าวไปแถลงข่าวแล้วไปชิมนะฮะเนี่ยฮะเป็นสุภาพสตรีของใกล้ๆเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหอาการมันขึ้นเพราะไม่รู้ว่ามันผสมมันมากน้อยขนาดไหนเงี้ยลุกเดินไม่ได้ครับต้องประคองกันออกมาเลยอันนี้อันตรายจริงๆแล้วมันยิ่งแปลงรูปมาเป็นขนมเนี่ยเด็กเล็กคนไม่รู้อินโนอินเนคน อาจจะมีโรคประจำตัวอันตรายพอสมควรอยู่นะ
4: ใช่
3: มันก็เลยต้องมีข้อกำหนดว่าไอสารไอที่จะต้องใส่ไปมันควรขนาดไหนใส่อาหารใส่ได้แค่ใบห้ามเอาช่อดอกเข้าไปใส่ในอาหารนะที่จะชูรสอะไรกันเนี่ย
4: แต่ฮ่องกงนี่เขาห้ามเลย
3: ใช่ไหม
4: ผสมก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะกัญชาไม่ได้เลย
3: ครับ
4: ของเป็นยาเสพติดเขายังเป็นยาเสพติดอย
3: ู่ของบ้านเราเนี่ยนะฮะเมนูอาหารเอาใบเดี๋ยวไปปรุงได้ชูรสได้นะฮะเราปลดล็อกไปแล้วไงครับ
4: มันดูตามนี้แล้วมันใหญ่กว่าเรื่องของแอร์มีนานะ
3: ครับ
4: ท่านนายกก็ยังกวดขันอยู่เฉพาะกรณีของแอร์มีนาก็ต้องทราบด้วยว่ามันไม่ได้ออกเฉพาะท่าอากาศยานมันไม่ได้ใช้เฉพาะแอร์เดียวนะ
3: ไปทางเรือ
4: มันโหลดกันใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปเลย
3: ไปเป็นตันๆเลยนะ
4: แล้วไปกันเป็นตันๆเลยนะเขาไปจับได้ทั้งที่เยอรมันโปรแลนด์ทั้งที่อินโดนีเซีย
3: อันนี้ถ้าข้อวิพากษ์วิจารณ์ความละหลวมเนี่ยแสดงว่านอกเหนือจากท่าอากาศยานกรณีที่จะเอาสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรเรามีปัญหาสิครับถ้าอย่างนี้ฮะสำแดงเท็จอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
4: หน่วยงานที่จะต้องดูแลอย่างน้อยก็ต้องมีศุลกากรมี
3: ครับ
4: ไอ้ท่าเรือเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของหน่วยงานท่าเรือใช่ไหม
3: ครับ
4: เหมือนการท่าก็ต้องมีระบบแบบสินค้าที่จะส่งออกไปมันก็ต้องมีการตรวจตราอยู่แล้ว
3: ก็เข้มงวดขนาด
4: แต่ว่าความสามารถของเราตรวจได้ขนาดไหนเท่านั้นแหละ
3: เข้มงวดขนาดไหนพี่ไพศาลเคยไอ้จำนี้ได้ไหมฮะกรณีหมูราคาตกอ่ะแล้วก็มันเกลื่อนไปเต็มท้องตลาดร้านหมูกระทะ99 บาทไม่อิ่มไม่อั้นน่ะยังมีก่อนหน้านี้ครับพอไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ดูเนี่ยนะโอ้โหสำแดงเท็จกันทั้งนั้นเลยมันคือเนื้อหมูฟรีซมาไม่รู้จะกี่ปีค้างอยู่ครับมันทำให้ผู้เลี้ยงหมูในไทยเราอยู่
4: ตอนนั้นสำแดงว่าเป็นอะไรนะ
3: สำแดงเป็นสินค้าประเภทอื่นหมดเลยเปิดออกมาก็คือเนื้อหมูฮะนั่นแหละครับ
4: ก็รู้สึกศุลกากรก็เคยยอมรับว่าไอ้เรื่องเขาไม่สามารถตรวจได้ทุกตู
3: ้ครับ
4: ก็เคยพูดนะ
3: ครับ
4: ทั้งเครื่องมือทั้งกำลังคนอะไรไม่เพียงพออะไรต่างๆเพราะว่างั้นนะ
3: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่เพศานช่วงหน้าดูคำพูดของนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่นั่งประชุมหาลือแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะฮะพักครู่เดี๋ยว
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเท

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: มาดูที่นายกวันนี้แถลงใช่ไหมฮะ
5: ก็ประชุมครั้งแรกนะฮะกับทางปปส.ท่านนายกบอกอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยขอไตรมาสสัก1 รอบนะฮะจะคุยกันนะครับเพราะว่านายกลงมาดูปปส.ด้วยตัวเองแต่หากมีประเด็นสำคัญอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมฟังพี่ไพศาลเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกอาจจะเรียกประชุมเพิ่มก็ได้นะครับนายกบอกอย่างนี้การเข้ามากำกับดูแลคณะกรรมการชุดนี้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันและก็ปราบปรามและกำจัดให้หมดไปภายใต้ขอบเขตที่มีอยู่ครับขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้ถือเป็นวาระชาติเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ไขรวมถึงจะใช้โอกาสสถานะที่ตนเองอยู่นี่นะฮะจะเชื่อมโยงงานทุกหน่วยงานเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดให้ได้นะครับนายกบอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับมีการแถลงข่าวป้องกันปราบปรามจับกุมกันทุกเดือนเพื่อให้เป็นอุปสรรคให้การลำเลียงสู่ปลายทางมันยากขึ้นแต่จะต้องกำจัดต้นทางให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องไล่จับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากรและก็งบประมาณโดยเบื้องต้นหารือกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับยืนยันว่าจะไม่นำชีวิตของบุคลากรไปเสี่ยงฉะนั้นต้องไปปราบตั้งแต่ต้นต่อซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมา10 เดือนแล้วด้วยนะฮะสิ่งที่รู้สึกเสมอก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานเขาทุ่มเททำงานจริงผมมั่นใจหน่วยงานราชการทั้งหลายไม่มีนอกไม่มีในแน่นอนและทุกคนก็นำข้อสั่งการของผมไปปฏิบัติทุกคนและทุกคนก็ปฏิบัติด้วยความทุ่มเทผมไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนหรือมีพิษอะไรขึ้นมาที่จะทำให้แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนั้นมีอุปสรรคนะครับก็ประมาณนี้ก็เกริ่นไปเรื่อยๆนี่นะฮะก็คือขอให้ช่วยกันนะครับสิ่งที่เราทำเรื่องนี้นะฮะที่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องถูกตรวจเป็นพิเศษหรือว่ามีวีซ่าพิเศษเนี่ยเพราะ

0: หาภาพลักษณ์ตรงนี้ให้ได้ครับถ้าเราไม่จำกัดเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเวลาต่างชาติเห็นพาสปอร์ตไทยในท่านนายกบอกเลยนะฮะเขาจะผายมือขอตรวจสอบก่อนถือเป็นความเสียหายตามมาเพราะปัญหายาเสพติดจะนำมาสู่อาชญากรรมสังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็จะไม่มาด้วยนะครับเรื่องเร่งด่วนก็คือขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดหลังเกิดกรณีแอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนายกบอกว่ามีคดีคนไทยถูกตั้งข้อหามา6คดีแล้วนะครับที่ออสเตรเลียนะฮะพี่ไพศาลอาจจะยังไม่เป็นข่าวแต่ว่าน้องแอร์สาวคนนี้ข่าวทำให้เราตื่นตัวขึ้นมาฮะพอเจอข้อมูลว่าโอ้โดนไป6คนแล้วเหรอ6คดีแล้วเหรอเนี่ยนะนายกบอกว่าภาพลักษณ์ประเทศมันเสียหายดังนั้นจะต้องมีมาตรการเพื่อทำให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีการตอบสนองกับเรื่องนี้รวมถึงมีมาตรฐานที่เพียงพอนะที่จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่นายกประชุมวันนี้ครับพี่ไพศาล
1: คืออีกที่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนอย
0: ่
1: างเดียวสิมันเป็นเรื่องของระบบการค้
0: า
1: ระหว่างประเทศด้วย
0: คือก่อนหน้านี้เอาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยเรามีความร่วมมือกับทุกประเทศในการกำจัดสารตั้งต้นนะพี่ไพศาลคือที่ท่านนายกบอกก็คงต้องปราบตั้งแต่ต้นทางเลยก่อนหน้านี้เราจับได้เป็นตันพวกสารอะไรต่างๆที่สามารถเอาไปผลิตยาเสพติดได้เป็นมหาศาลมันก็จะออกจากตรงไหนไปได้พี่ไพศาลก็คือ1ผ่านมาที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะผ่านประเทศเราจะไม่ผ่านไปแถวๆเพื่อนบ้านกัมพูชาสปป.ลาวพม่าไอ้วัตถุดิบต้นทางอ่ะสารเคมีต้นตอของการผลิตยาเสพติดจะไม่ผ่านไปประเทศอื่นจะผ่านบ้านเราฮะถ้าเราละหลวมพอลอดไปสู่ชายแดนได้แล้วก็ผลิตยาเสพติดมันก็ย้อนกลับมาที่บ้านเราไม่ว่าจะยาบ้าก็คือระบาดในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นยาเสพติดประเภทอื่นอย่างเฮโรอีนไอซ์ประมาณเนี้ยเราคือทางผ่านส่งไปประเทศที่3เนี่ยที่เราเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือไอ้สารตั้งต้นเราแก้ไม่ได้เราจับกูไม่หมดพี่ไพศาลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์รายวันเนี่ยนะฮะต้องลงไปถามฝ่ายคำมั่นคงดูครับเพราะเขาบอกเลยถ้าเอาคดีมาเปรียบเทียบตั้งเป็นสมมุติฐานแล้วก็เคลียร์รายคดีนะพี่ไพศาลส่วนใหญ่อาจจะเกินครึ่งด้วยมันมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องและวิธีการขนของเขา
1: ส่งเข้ามาเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะส่งไปประเทศที่3ครับเพราะว่าถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราแต่ถ้าเกิดเป็นยาเสพติดประเภทอื่นเราคือทางผ่าน
1: ยาไอซ์ยาอะไร
0: ใช่ครับ
1: นะโคเคนพวกนี้นะ
0: ใช่ครับแล้วเวลา
1: เขาอินอย่างนี้พวกนี้ออกไปข้างนอก
0: ใช่ฮะเวลาเขาขนกันลักษณะนี้เขารู้เลยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงอ่ะไปวางระเบิดมุนที่ไปก่อเหตุไม่สงบจุดนี้หน่อยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจตอนกลางคืนออกมาไม่ได้ครับกลัวโดนลอบกัดวางแผนซ้ำซ้อนเจ้าหน้าที่กลัวถูกอย่างนั้นนะฮะเช้าฮะจึงจะมาตรวจที่เกิดเหตุตรงนี้แหละครับมันเคยมีประวัติว่าที่ปัตตานีมันมีเหตุระเบิดใหญ่เกิดขึ้นกลางเมืองแล้วเจ้าหน้าที่ตอนนั้นยังไม่ได้ถอนกำลังออกนะพี่เบสานอีกมุมหนึ่งของขอบเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ไปจับยาได้เป็นตันๆเลยนะนั่นแหละครับพอสืบสาวเราเรื่องไปก็คือขบวนการที่ไปก่อเหตุบึ้มเนี่ยนะฮะกับขบวนการขนเขาพวกเดียวกันครับพอเขารู้ว่าคนบึ้มไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ออกมาตรวจแน่นอนขนได้เลยคืนนั้น
1: อ๋อช่างก็กลายเป็นว่ามันก็เลยเอื้อประโยชน์กันนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่เขาเลยตั้งนี่ไงนี่คือภัยแทรกซ้อนไม่ว่าพวกค้าน้ำมันเถื่อนขนของเถื่อนผู้มีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองหรือความเห็นต่างโดยนั้นมันผสมกลมกลืนไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเลยเราต้องแยกเป็นรายคดีว่าคดีไหนคือความมั่นคงคดีไหนคือภัยที่มันมาแทรกซ้อนกับเหตุการณ์ใน3จังหวัดนะครับ
1: ครับแต่วันนี้นายกประชุมยังเน้นที่เรื่องแอร
0: ์ครับ
1: ขนเฮโรอีนอยู่นะ
0: ฮะ
1: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกัญชาที่ส่งไปเยอรมันโปแลนด์หรือว่าอินโดนีเซียที่เขาบอกต้นทางไปประเทศไทยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไป
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
0: โอ้โหแล้วข่าวนี้มันก็จะกระฉ่อนโลกเลยนะ
1: มันก็จะไปรวมศูนย์ที่ทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยคนไทยก็บัวหมองนะเสียหาย
0: ครับ
1: คนก็มองว่าเราเป็นไอ้ทางผ่านหรือว่าเป็นในฮับของไอ้การกระจายส่งออกยาเสพติด ทั้งกัญชา

0: ยาทั้งเฮโรอีนทั้งยาอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวง
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เสียหาย
1: โอ้โหคือมองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหาพี่เบสารที่พี่เบสารบอกถูกเลยนะฮะความวัวยังไม่ทันหายความกระเบือเข้ามาแทรกเนี่ยนะฮะสอบก็ทุจริตนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปแล้วก็โกงกินถูกจับคาโต๊ะทำงานมีวันนี้เหมือนกันนะครับยาเสพติด
0: เรียกอะไรเรียกไอ้ใบอะไรป.3เนี่ย
1: ครับเรื่องของอาวุธปืน
0: ป.3นี่ขอซื้ออาวุธปืน
1: ครับ
0: คือป.4เนี่ยอะไรพก
1: ครับพกคือใบป.3เนี่ยเอกสารที่ขอในการยื่นอ่ะพี่ประสาน5บาทเรียกไป10,000นึงฮะลดลงมาเหลือ 8,000 เขาอัดคลิปไปเลยนะฮะโอ้โหคำขอเนี่ย5บาทเท่านั้นเองนะครับคุณไปเรียกเขา
0: ผู้ใหญ่ใหญ่เขาบอกให้ช่วยหน่อยให้ช่วยย
1: ัง
0: ไงต้องหมื่นหนึ่งนี้ช่วยกันแล้วเนี่ย
1: โอ้โหแล้วอาวุธปืนไปถูกที่ไหนแล้วฮะถ้าจะขอมีเนี่ยปืนหนึ่งก็ครึ่งค่อนแสนนะถ้าดีๆหน่อยก็เกือบแสนนะครับแล้วต้องมาเสียไล่ไปทางอย่างนี้อีกนะครับวันนี้ก็เลยไปจับกุมคาโต๊ะทำงานเลยนะพี่เพศาน
0: ครับมีญาติผมคนหนึ่งรู้สึกซื้อปืนมาแสนกว่า
1: ครับ
0: สมิธแอนด์เวสันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือของจริงๆเนี่ยรู้สึกจะ 5-6 หมื่นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไปทำตกหาย
1: เอ้า
0: ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
1: หล่นลงไป
0: พุงไปแล้วมันตกอ่ะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็เลยไปฝากบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายบอกว่าช่วยประกาศหน่อยว่าใครพบ
1: ครับ
0: ปรากฏว่ากำนันมาแจ้งบอกว่ามีคนพบแล้วเขาขอ 30,000
1: เอามาคืนเนี่ยนะ
0: บอกขอ 30,000
1: ครับ
0: ก็เลยรวมแล้วก็เป็นแสนกระบอกญาติผม
1: โอ้โหครับโอ้นายนี้ก็หมดอนาคตไปเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วครับ
0: ปลัดเนี่ยนะ
1: เป็นปลัดเนี่ยฮะใช่ครับ
0: ผู้ว่าถ้าไม่รีบเดี๋ยวจะภัยจะมาถึงตัวเลย
1: ครับ
0: ต้องรีบให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1: ครับ
0: โอ้หลักฐานชัดเลยนี
1: ่ครับ
0: เขาย้อนสอนเขาอัดคลิปไปเพียบเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนเขาคงโกรธเลยนะมาเรียกเขาอย่างว่าเขาโง่นะ
1: โอ้โหก็ไอใบคำขอเนี่ยมัน5บาทนะฮะแต่เรียกไป10,000บาทนะครับในการขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนฮะต่อมาโอ้ไม่เอาไม่เราลดราคาให้ฮะเป็นบุญคุณอีกนะลดเหลือ 6,000 ฮะเหลือ 6,000 ฮะตามธรรมเนียมค่าใบอนุญาตเนี่ยฉบับละ5บาทเท่านั้นเอง
0: แต่ว่าค่าขอค่าเอกสารใบละ 1,000 ไอ้ใบละ500อีก2ใ
1: บ
0: รวม 1,000 รวมไปบวกเป็น 6,000
1: ผู้เสียหายอัดคลิปไว้ก่อนเอาไปแจ้งต่อปปช.จนนำมาสู่การยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติ
0: รอซื้อเลย
1: รอซื้อเลยนะฮะนะฮะก็เนี่ยพักกันครู่นึงก็ได้ครับพี่เปสารเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกา34 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับคือเรื่องกัญชาของเรามันก็ยังไม่ทำให้มันเป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนนะ
6: ครับ
7: จะอนุญาตไม่อนุญาตอะไรยังไงก็ยังปล่อยปละละเลยกัน
6: คือระเบียบควบคุมใช่ไหมพี่ไพศาลที่
7: ระเบียบควบคุมมันทำให้มันก็เกิดความหละหลวมขึ้น
6: ครับ
7: เพราะว่าคนก็สามารถยังสามารถเข้าถึงได
6: ้ครับ
7: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเข้าถึงปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีสต็อกมีอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นแหล่งที่ถึงขั้นว่าผลิตแล้วก็หรือนำเข้ามาแล้วก็ส่งออกต่อหรือผลิตแล้วส่งออกมันก็เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย
6: โอ้โหก็ถ้ามันเป็นลักษณะตันๆอย่างนี้ต้องปลูกกี่ไร่ล่ะครับเนี่ยกว่ามันจะได้มาขนาดนั้นนะพี่เวส
7: ันผมก็ทราบว่าเขามีคนเขาลงทุนปลูกกันอยู
6: ่อ่า
7: เท่าที่ผมทราบนะ
6: ครับ
7: เขาก็ลงทุนปลูกตรงอะไรกันอยู
6: ่เอาอย่างนี้ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาลักลอบปลูกลักลอบขายกันไม่แห่ขนกันมาบ้านเราเหรอครับเนี่ย
7: ของเราเขาห้ามนำเข้าใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ครับยังห้ามนำเข้าอย
7: ู่ส่งออกอยู่ใช
6: ่ใช่ครับใช่ครับยังผิดกฎหมายอยู่ฮะ
7: ก็คือส่งออกจากไทยได้มันต้องมีแหล่งผลิตอ่ะ
6: ครับ
7: ถ้าผลิตไม่ได้ก็ต้องมีการนำเข้ามาก็แสดงว่ามันก็
6: แต่นำเข้ามามันก็เป็นเพียงแค่กฎหมายศุลกากรนะพี่เบสารมันไม่ได้โดนเรื่องของยาเสพติดฮะ
7: ใช่นี่ก็เป็นมันก็โดนไปในชั้นคือ
6: คือไม่ผ่านพิธีศุลกากร
7: เขาห้ามส่งออกมันก็คือเป็นสินค้าต้องห้ามนะ
6: ครับ
7: แต่ว่าเราก็เห็นอยู่ที่เขาจับได้เลยนะก็แสดงว่ามันก็ออกไปได
6: ้ครับ
7: ไอ้ที่จับไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่นะ
6: ก็นั่นนะฮะมีโทษไหมมีโทษนำเข้าส่งออกเนี่ยถ้าเกิดเขาจับได้นะฮะโทษตั้งแต่2 ปีถึง 15 ปีปรับ 500,000 ถึง 1,500,000 บาทฮะอันนี้มาตรา75 วรรค 1นะฮะแล้วก็วงเล็บ2จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนี่นะอันนี้ก็คือกฎหมายในการนำเข้าส่งออกนะฮะแต่ว่าการใช้ในประเทศเนี่ยอย่างที่พี่ไพศาลห่วงใยก็คือมันมีทุกตรอกซอกซอยในเรื่องของไอ้คลินิก
7: ร้านกัญชา
6: ร้านกัญชา
7: เนี่ยนะ
6: ใช่ครับใช่ครับแต่ที่จะเอามาจับกันจริงๆเนี่ยมันคือกฎหมายของทางกระทรวงสาธารณสุขพรบควันก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่แน่ใจว่าเศรษฐีตรงเนี้ยมันมีจับกันบ้างหรือเปล่าไง
7: ไม่ค่อยได้ยินอยู
6: ่ครับ
7: ได้ยินแต่ว่าก็ยังมีคนไปซื้อเสพอะไรกันต่างๆ
6: และไอ้น้ำจากใบกระท่อมนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะพี่เพศานถ้าอธิบายไปแล้วเนี่ยนะน้องๆเยาวชนคนทำงาน
7: ตอนนี้แอบขายได้ใช่ไหมแต่ก่อนเปิดเผยเลยเมื่อก่อนไม่ได้ใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาจากไหนเนี่ยเพราะเห็นอยู่นะพี่เพศานขับรถอยู่เนี่ยบรรดาพวกพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเวลาเขาจอดรถปุ๊บเนี่ยเขาเปิดเบาะเลยคงกระหายน้ำมากคว้าขึ้นมาน้ำเขาสีน้ำตาลกันทั้งนั้นเลยฮะกระดกเนี่ยนะ
7: คือแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ใส่ในถังไอ้ถังแช่
6: ครับ
7: ไอ้ถังแดงถังอะไรที่
6: ถังน้ำเงินถังแดงถังน้ำแข็ง
7: นั่นน่ะ แต่ก่อนก็วางกันโดดเด่นเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าถ้าจะขายก็เขาเก็บใส่ถังพวกนี
6: ้ครับ
7: ลูกค้าขาประจำมาก็เปิดหยิบให
6: ้โอยอเขาไปกวาดล้างมารอบแล้วฮะ
7: ก็มีก็เป็นทำเป็นระยะทำให้รู้บ้างว่าพยายามจะปราบปรามอยู
6: ่ครับ
7: ครับก็เหมือนตำรวจจับซ่องโสเภณีก็จับเป็นระยะ
6: จับเป็นระยะนะ
7: ครับเพราะมันไม่จับไม่ได้ว่ามันเดี๋ยวไม่ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ก็ยังถามว่ามีไหมก็มีตลอด
6: คือปลดล็อกไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งที่สังคมห่วงใยก็คือเรื่องของระเบียบเข้ามาควบคุมนะฮะจะให้มันอยู่ในกรอบในข้อจำกัดยังไงอย่างเช่นกัญชาเพื่อจะใช้ทางการแพทย์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องเป็นทางการแพทย์จริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะ walk in เข้าไปรู้สึกอะไรมีความเครียดไอ้ตรงนี้มันใครประเมินว่าคุณมีความเครียดจะเข้าไปในร้านประเภทนี้ครับ
7: ครับแต่ผมเชื่อว่านายกเนี่ยไอ้การที่จะมาพูดและกวดขันเรื่องนี้ก็จะยากนะ
6: ครับ
7: เนี่ยข่าวที่ว่าไปจับกัญชาตำรวจเยอรมันกับโปแลนด์เขาร่วมมือแล้วจับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
6: ครับ
7: หรือว่าที่อินโดนีเซียเขาแถลงซะใหญ่โตเลยสามกว่าตันสามตันกว่ากว่ากับสี่ตันเนี่ย
6: ครับ
7: ส่งทั้งใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปนะ
6: ครับ
7: นายกพูดก็เดี๋ยวคนก็จะย้อนถามเพราะมันเคยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยใช่ไหม
6: ครับ
7: ที่จะผลักดันในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่แล้วนะว่าถ้าจะแก้จริงมันก็ไม่ง่าย
6: ครับ
7: แล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมพูดตรงๆนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็มีบางคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าที่เขามากวดขันเนี่ยเพราะยาเสพติดอย่างเดียวนะแต่ว่าเขากลัวมากก็คือเรื่องกัญชา
6: ครับ
7: เพราะว่าคนเข้ามาแล้วก็มันมีโอกาสสูงที่จะถือติดกระเป๋ากลับไป
6: โอ้ฮะ
7: คนออสเตรเลียมาแล้วก็มาเสพกันที่บ้านเราเนี่ย
6: ครับ
7: แล้วบางทีก็เกิดพกไปนิดหน่อยๆไปอะไรเงี้ยนะซึ่งของเขาถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ไง
6: เขาเห็นว่าบางประเทศเองเขาห่วงจะมาอบรมจับสัมมนาเนี่ยพอขึ้นชื่อไว้ไปประเทศไทยแลนด์ดีกว่าไหมเนี่ยบางประเทศเขาบอกว่าไม่อยากให้พนักงานของเขามาเลยกลัวมาลิ้มมาลองอะไรประมาณนี้พี่เปสานะ
7: ก็มีอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน
6: ครับ
7: ก็ได้ยินอยู่ครับมาดูเรื่องกรณีเด็ก11ขวบนะ
6: ครับ
7: ผมเห็นมันมีคำถามอยู่2เรื่องนะคือเรื่องว่าเด็กขับรถได้อย่างไรกับเรื่องว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษหรือไม
6: ่ครับ
7: วันนี้เนี่ยเรื่องที่ว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่เนี่ยมีคุณยุพินคุณยุพินใครพิมายนะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารหรือว่าที่เขาเรียกว่าพบจมุกดาหารเนี่ยนะได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเด็ก11ขวบที่ก่อเหตุขับรถแล้วไปชนพระสงฆ์ที่กำลังธุดงค์เดินธุดงค์อยู่เนี่ยเสียชีวิตให้รวมเป็นเสร็จตอนนี้เป็น10แล้วนะ
6: 10ครับก็คือท่านมรณภาพในจุดเกิดเหตุเลย5นะพี่เปสาร
7: ครับ
6: ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้4เมื่อเช้านี้ท่านมรณภาพเพิ่มอีก1ฮะเป็น10แล้วครับ
7: เป็น10แล้วก็ยังสาหัสอีก2นะ
6: ครับ
7: คุณยุพินเนี่ยบอกว่าเด็กชายคนนี้จดทะเบียนเป็นคนพิการประเภท7คือเป็นออทิสติกขั้นรุนแรงไม่สามารถสื่อสารรับรู้อะไรได้เลยสมควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและพบว่าขาดการรับยาอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง อันนี้ทางพม.มุกดาหารเขายืนยันมาก็สรุปว่า
6: ครับ
7: เด็กคนนี้เป็นออทิสติก
6: ครับ
7: แล้วทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้รับตัวไปดูแลทางทีมแพทย์จะประเมินผลด้านสภาพจิตแล้วส่งมาให้ทางสภ.เมืองมุกดาหารใช้ประกอบทางคดี
6: ครับ
7: ซึ่งกระบวนการสอบสวนตัวเด็ก ทางสภ.เมืองอุบลจะเป็นเจ้าภาพสืบสวนสอบสวนร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเป็นสาวิชาใช่ไหม
6: ครับ
7: อย่างไรก็ตามในส่วนของพม.เด็กพิเศษจะไม่มีความผิดจะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับโทษ
6: อ
7: ันนี้สำหรับพม.อันนี้เรื่องหนึ่งนะ
6: ครับ
7: อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอาเด็กขับรถได้ยังไงผู้ปกครองอ้างว่าไม่เคยสอนไม่เคยเห็นเด็กขับนะลือกันไปถึงขั้นว่าเด็กเนี่ยขับยายไปขับรถไปส่งยายไปขายของเพราะยายเนี่ยขายของอยู่ตลาดสด
6: ครับ
7: ขายมาเป็น10ปีละไปถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาก็บอกไม่เคยเห็นเลย
6: อัน
7: นี้ก็น่าจะบอกได้ว่าคงถ้าอย่างนี้ข่าวอย่างนี้ว่าไม่จริง
6: ครับ
7: คือตอนนี้มันมีข่าวประเภทที่โซเชียลบ้างใครต่อใครบ้างออกมาโอ้โหข้อมูลเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกดูเหมือนกันนะ
6: วันนี
7: ้ดูหน่อยว่าคนที่ให้ความเห็นหรือว่าคนที่มีข้อมูลเนี่ยมีตัวตนไหม
6: ครับครับ
7: มีตัวตนมีบุคคลอย่างเรื่องเด็กพิเศษเนี่ยอันเนี้ยพม.เขาเป็นคนให้สัมภาษณ์เอง
6: แล้วเขามีบัตรอยู
7: ่แล้วจะต้องไปลงทะเบียนกับเขาไง
6: ครับครับ
7: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็พอโอเคสรุปว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกอันนี้แน่นอน
6: อ่าฮะคือวันนี้พี่เพศาลผมมีโอกาสได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณหมอเดลฮะสุริยะเดล
7: ทรีปา
6: ติใช่ครับ okay. ใช่ครับก็คุณหมอเป็นจิตแพทย์เด็กเนี่ยนะครับคุณหมออธิบายอย่างนี้ฮะ11 12 13เนี่ยก็คือเด็กก้าวย่างเข้าสู่วัยรุ่นถ้าเด็กปกติเนี่ยอยากรู้อยากลองมีพลังเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นฮะอยากรู้อยากลองมีพลังอยากคิดอะไรก็ทำเลยนะฮะแต่ผลที่จะตามมาอะไรไม่รู้อ่ะแต่เด็กเขาอยากทำอันนี้เด็กปกติเด็กพิเศษนะฮะถ้าออทิสติกเนี่ยเช่นเดียวกันครับเลือดวัยรุ่นมันร้อนแรงฮะอยากรู้อยากลองนะครับแต่ความยับยั้งชั่งใจมันไม่มีพี่ไพศาลนะฮะซึ่งพอเห็นกุญแจรถอยู่อย่างเงี้ยเด็กพิเศษเนี่ยโดยเฉพาะออทิสติกเนี่ยคุณหมอแยกประเด็นอีกนะถ้าออทิสติกก็คือในการรับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะครับพัฒนาการช้าไปนี่นะไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นออทิสติกที่IQ ยังปกติอันนี้จะเป็นเด็กพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้เลยว่าลูกชอบอะไรพี่เบียร์สารคุณหมออธิบายเลยนะฮะเด็กพิเศษกลุ่มนี้เวลาเขาฝังใจเขาชอบอะไรเนี่ยนะฮะเขามุ่งมั่นทำได้ดีกว่าคนปกติอีกนะครับ
7: ลงลึกเลย
6: ลงลึกเลยฮะอย่างเช่นปฏิทินไอ้พันปีเนี่ยวันไหนเวลาไหนตกฟากอะไรยังไงเขารู้หมดเลยนะฮะแป๊บเดียวสมองเขาไปเลยเพราะเขามุ่งทางนี้อย่างเดียวประเด็นที่สองถ้าเป็นจิตรกรวาดภาพชอบวาดภาพมากเนี่ยอาจจะวาดเก่งกว่าศิลปินอีกนะพี่สารเย็นเดียวกัน
7: แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
6: ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมุ่งทางนี้ทางเดียว
7: ไปเล่นดนตรีไปทำอะไรไม่ได้เลย
6: ใช่ครับแต่ทางนี้เขาจะเก่งเป็นแบบไบรท์ไปเลย
7: ที่เขาสนใจเขาจะลงลึกได้มาก
6: เช่นเดียวกับเรื่องของยานยนต์ถ้าเกิดอยากจะขับรถยนต์ชอบเครื่องยนต์กลไกมากเขามุ่งมาทางนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องมาฝึกขับรถเขาสามารถ
7: เขาดูทุกวันเนี่ยเห็นเขาสามารถ
6: แล้วทำได้เลย
7: อ
6: ันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่คุณหมอหยิบยกมาเพื่อจะมากลบกระแสว่าเอ๊ะไม่เคยฝึกหัดขับรถเลยเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนเลยแต่ขับออกไปนอกถนนได้ยังไงเน
7: ี่
6: ย
7: อันนั้นสำหรับคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นก็คือไม่เคยขับเลยไม่มีทางหรอก
6: ครับใช่ครับ
7: ออกเกียร์หนึ่งก็สะดุดแล้ว
6: ครับ
7: เครื่องดับแล้ว
6: ครับ
7: ใช่ไหมฮะ
6: ครับ
7: แต่ว่าสำหรับเด็กพิเศษเนี่ยคุณหมอเดลผมก็ฟังอยู่นะคุณหมอเดลบอกว่าเขาจะมีความสามารถที่ลงลึกไปได้
6: ใช่ใช่ใช่ครับ
7: เพราะว่าถ้าเขานั่งแล้วเขาสังเกต
6: ครับ
7: ว่าขับพวงมาลัยยังไงใส่เกียร์ยังไงเหยียบคลัตช์เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรไงเนี่ย
6: ดูอยู่ทุกวันอะ
7: คือถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งสนใจอะไรอย่างกว้างขวางด้วยบางทีมันไม่สามารถที่จะจดจำอะไรได้แม่นยำแต่เด็กพิเศษ
6: ทำได้เลย
7: ละเอียดยิบเลย
6: ใช่ฮะนี่คือทักษะเฉพาะทางสูงสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษถ้าเขามุ่งมาทางยานยนต์นะก็ทำได้เลยนะคุณหมอบอก
7: อ
6: ย่
7: าง
6: น
7: ั้
6: น
7: อันนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายโอเค
6: ครับ
7: ผมก็ต้องให้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
6: ครับ
7: เพราะว่าหมอสุริยะเดลเนี่ยท่านก็เป็นแพทย์เด็กนี่นะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
6: ครับ
7: หมอเดลเนี่ยเราเรียกกัน
6: แต่ว่าความผิดก็ต้องมีนะคุณหมอบอกอย่างนั้นแต่เนื่องจากเรามีพรบคุ้มครองเด็กอยู่ไงครับก็เลยจะเข้ามาดูแลตรงนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กจะไม่มีความผิดเพราะมีพรบคุ้มครองเนี่ยแต่ว่าในแง่ของความรับผิดชอบเนี่ยนะผู้ปกครองครับก็จะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่คุณหมอเดียวก็ฝากไว้นะฮะว่าเจ้าหน้าที่รัฐคุณต้องเข้าไปช่วยดูแลผู้ที่เขาเสียหายด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไปยื่นร้องยื่นฟ้องอะไรกันเองทางการหรือว่าภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือไกล่เกลี่ยเยียวยาตรงนี้ครับและที่สำคัญคือน้องเมื่อได้รับการบำบัดดูแลจนบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาน้องมาดูแลหรือว่ากฎหมายจะเข้าไปดูแลน้องยังไงอันนี้ก็ต้องว่ากันไปด้วยนะครับ
7: ครับคือขนาดว่าเป็นหมอเด็กนะ
6: ครับ
7: แล้วก็ทราบคุณหมอก็ทราบว่าเด็กพิเศษเด็กออทิสติกเนี่ยมันคือเด็กที่มีคุณสมบัติยังไงนะ
6: ครับ
7: แต่คุณหมอบอกว่าอย่างนี้บอกเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเด็กปกติหรือเด็กพิเศษต้องถือว่ามีความผิด
6: ครับ
7: จึงเสนอให้มีการคุมประพฤติเด็กคนนี
6: ้
7: ให้ทำจิตอาสาตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ให้สังคม
6: ครับ
7: คือถ้าพูดอย่างนี้นะคุณหมอพูดหมายถึงว่าถ้าเกิดขนาดนี้ไม่ควร

0: ให้เด็กอยู่กับพ่อแม่ล่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อแม่ตายายเนี่ยคงเอาไม่อยู่
1: เอาไม่อยู่ใช่ครับ
0: คือต้องอยู่กับอะไรที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็เนี่ยใช้คำว่าต้องคุมประพฤติทำจิตอาสาตลอดชีวิตก
1: ็กรมคุมประพฤติต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เลยนะฮะและการเยียวยาต้องนอกเหนือจากสังคมแล้วที่เสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยตัวน้องเองก็ต้องเยียวยาด้วยเพราะตอนนี้จิตตกมาก
0: เพราะว่าผมคิดว่าเงี้ยคุณหมอคิดว่าอุ้ยอย่างนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีความผิดแล้วเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวไม่มีทางเลย
1: ครับ
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: อ
0: ไม่มีความพร้อมไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอต้องไปอยู่กับหน่วยงานที่เขาดูแลโดยเฉพาะ
1: ครับก็แนวทางป้องกันนะฮะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กพิเศษอยู่นะครับก็คุณหมอแนะนำอย่างนี้นะฮะบรรดากุญแจรถกุญแจบ้านสิ่งของเสี่ยงอันตรายเก็บให้มิดชิดเลยที่เด็กไม่สามารถหยิบจับด้วยตัวเองแล้วก็ผู้ปกครองต้องสังเกตพฤติกรรมเรียนแบบหรือความสนใจที่มากผิดปกติของเด็กครับเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าลูกของเราเนี่ยเขาสนใจด้านไหนแล้วก็จะเชี่ยวสนใจแล้วจะเขาจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ด้านนั้นโดยเฉพาะออทิสติกกลุ่มนี้พี่ไพศาลคุณพ่อคุณแม่รู้ดีก็ต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเช่นสนใจอาวุธปืนมากเลยบ้านมีปืนด้วยต้องทำยังไงฮะเก็บอย่างดีมิดชิดอย่างดีนะฮะไม่ให้เขาไปแตะไปต้องได้เลยนะฮะอันตรายจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญฮะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวในชุมชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่สนับสนุนปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมที่เกินวัยเสี่ยงอันตรายเอ๊ะเมื่อวานพี่ไพศาลบอกใช่ไหมสามขวบสี่ขวบหรือว่าไม่เกินสิบขวบขับรถไถได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายภาพออกมาชื่นชมอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนั่นหารู้ไม่นะ
1: อันตรายเลยครับใช่ฮะ
0: ต้องพักกันอีกสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา52 นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับต่ออีกนิดเดียว
2: ครับ
3: คือมันมีคำถามว่าเด็กขับรถไปไหนปรากฏว่าครูที่โรงเรียนเด็กพิเศษเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ซึ่งเขาอยู่กับเด็กออทิสติกมาเด็กพิเศษมาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาว่าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นออทิสติกและเด็กคนเนี้ยอายุ11เนี่ย
2: ครับ
3: เขาจะเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำ
2: อ
3: ะไรที่เขาเคยทำอยู่ประจำเนี่ยเขาจะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยจะเป็นเรื่องมาก
2: ครับ
3: จะเป็นเรื่องที่แบบเขาจะหงุดหงิดเขาจะแบบหัวเสียเขาจะแบบประท้วงหรือว่าแสดงอาการอะไรไม่ร
2: ู้
3: อย่างเช่นว่าถ้าเวลา11โมงเขาต้องกินข้าวหรือเวลาเที่ยวต้องกินข้าวเขาต้องกินนะ
2: ครับ
3: คุณจะไปเลื่อนคุณจะไปอะไรเขาไม่ได้คราวนี้ครูเนี่ยเขาบอกว่ายายเนี่ยโทรมาบอกว่าเด็กเป็นหวัดขอลา
2: ฮะ
3: ขอลาหยุดวันหนึ่งค่ะครูเขายังบอกอยู่ว่าเด็กเขาจะนั่นไหมเด็กเขาจะ
2: จะมาโรงเรียนไหมอย่างนี้เหรอฮะ
3: เด็กเขาจะโกรธไหมครูก็ยังถามนะ
2: ครับ
3: แล้วครูก็เชื่อว่าที่เด็กขับรถมาเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาโรงเรียน
2: oh.
3: เพราะเวลานั้นเนี่ยเขาต้องมาโรงเรียนทุกวัน
2: ต้องย้ำคิดย้ำทำ
3: โดยมีพ่อขับมาส่งเขา
2: ครับ
3: เขาบอกว่าเนี่ยดูเวลานะครูเขาบอกนะด
2: ู
3: เวลาที่ออกมาแล้วเส้นทางที่มาเนี่ยคือเส้นทางที่เขาต้องการขับ
2: เขา
3: ต
2: ้
3: องมาที่โรงเรียน
2: oh.
3: ก็คือเขาเคยต้องไปโรงเรียนแล้ววันนี้ทำไมเขาไม่ไป
2: ครับ
3: ยายก็บอกว่าเป็นหวัดอันนี้เขาไม่เข้าใจหรอก
2: ครับ
3: แต่ว่าปกติวันนี้เขาต้องไปโรงเรียนเนี่ย
2: เขาต้องไปโรงเรียนให้ได้
3: เพราะฉะนั้นเขาต้องไปโรงเรียนให้ได้ส่วนเด็กส่วนยายส่วนอะไรเนี่ยคงจะไม่มีความเข้าใจเพราะว่าเขาไม่พูดอยู่แล้วเขาไม่สื่อสาร
2: ครับ
3: นะแต่ครูบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาก็เลยไปเอากุญแจมาขับรถเอง
2: เห็นว่ากุญแจมันคาอยู่ที่รถไม่ใช่เหรอพี่พิสาร
3: ก็เห็นก็นั่นแหละก็คงจะใกล้มือ
2: โอ้ฮะ
3: แต่ว่าเนี่ยว่าตัวด้วยวัตถุประสงค์นะผมว่าที่ครูก็พูดก็น่าจะ
2: ก็มีเหตุมีผลอยู่ฮะ
3: มีน้ำหนักว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: เพราะครูเองเนี่ยก็ลองจากพ่อแม่ฮะเพราะว่าใกล้ชิดน้องคนนี้มากเพราะต้องอยู่กับคุณครูวันละกี่ชั่วโมงอ่ะ7-8 ชั่วโมงใช่ไหมครับก็จะรู้พฤติกรรมเลยที่ย้ำคิดย้ำทำอะไรเวลาไหนต้องทำแบบนั้นแต่เวลานี้เราต้องไปเรียนนี่ทำไมเราไม่ได้ไปโรงเรียนล่ะเป็นไปได้ครับ
3: ก็มันมีหนังเรื่องนึงอ่ะที่ดัสตินฮอฟแมนเล่นกับอะไรอ่ะท็อปกันอ่ะ
2: ครับ
3: เพ่ท็อปกันทอมครูซใช่ไหมทอมครูซดัสตินฮอฟแมนเนี่ยเล่นเป็นคนที่เป็นออทิสติกแล้วทอมครูซเนี่ยเป็นน้องคนเล็ก
2: ครับ
3: เสร็จแล้วพ่อเนี่ยกลัวว่าเขาเนี่ยจะทำร้ายน้องส่งเขาไปอยู่โรงเรียนเฉพาะแต่ว่าพ่อตายเนี่ยเลนแมนหนังเรื่องเลนแมน
2: ครับ
3: พ่อตายก็เลยแบบรู้สึกจะมีมรดกว่าเขาจะต้องไปดูแลพี่ชายอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่เคยเขาก็แบบไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยไม่เคยคบอะไรกันเลยไม่ทราบจะไม่รู้จักกันเพราะกลับแยกไปอยู่สถานบำบัดสถานดูแลเด็กออทิสติกคราวนี้ดูพฤติกรรมเขาเนี่ยเข้าใจว่านักเขียนเรื่องนี้เขาก็คงจะดูว่าคนเอาเป็นออทิสติกจะเป็นยังไง
2: ครับ
3: เขาจะเป็นแบบอัจฉริยะเฉพาะด้านไม้จิ้มฟันล่วงมาจากกล่องลงพื้นเนี่ยเขารู้เลยว่ามีทั้งหมดกี่ก้าน
2: ครับโอ้
3: แต่ว่ายังอื่นไม่เป็นเลยนะ
2: ครับ
3: ทักษะด้านอื่นๆก็ไม่มีเลยนะที่คนทั่วไปควรจะต้องมีนะ
2: ครับ
3: เขาไม่มีเลยแต่เขาจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะเสร็จแล้วอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากเลยนะความเป็นออทิสติกเขาเลยเขาต้องทำอะไรแล้วเขาจะต้องทำให้ได
2: ้
3: เวลานี้เขาจะต้องฟังวิทยุเขาต้องฟังให้ได
2: ้ครับ
3: เพราะว่าพิธีกรคนโปรดของเขาจะมาแล้วเรื่องอะไรเงี้ยนะหรือโทรทัศน์เนี่ยผมจำไม่ได้นะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเขาต้องดูให้ได้ถ้าไม่ดูเนี่ยโอ้โหอารวาสเลยเป็นเรื่องเลยก็เป็นลักษณะเหมือนย้ำคิดย้ำทำก็คือว่าอะไรที่เขาต้องทำเขาต้องทำ
2: ครับ
3: เนี่ยในหนังเรื่องนี้มันจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยนะซึ่งผมก็เข้าใจว่าคนเขียนเขาคงจะเอามาจากไอ้ลักษณะของคนที่เป็นออทิสติกอ่ะ
2: ใช่เลย
3: เขียนเอาไว
2: ้
3: มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมา
2: คง
3: จะเอาเรื่องข้อที่จริงบางเรื่องใส่เข้าไป
2: ครับ
3: เนี่ยมันก็จะคล้ายๆอย่างที่ครูอธิบายเรื่องเด็กคนนี้ครับ
2: ฮะโอ้ก็ดูหน้าปกของภาพยนตร์อ่ะพี่เบสารฮะที่มีนักแสดงเรารู้เราเขาไม่ปกตินะครับนักแสดงแค่ขายเป็นภาพโปรโมทเนี่ย
3: ดัสซินฮอฟแมน
2: ใช่ครับ
3: เล่นเป็นโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติก
2: ใช่ครับ
3: ฮ
2: ะ1988นะใช่ไหมฮะ
3: โอ้เหรอ1988เลยทอมครูซยังเด็กอยู่เลย
2: ใช่ครับยังหล่อกิ๊กอยู่เลย
3: นะ
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมได้คุยเข้ามานะพี่เปสารคุณอารีนาบอกว่าซีรีส์เกาหลีฮะเรื่อง Good Doctor เนี่ยที่หมอ
3: อ๋อเป็นออทิสติก
2: ตัวเอกเป็นออทิสติกดังมากฝรั่งยังเอาไปรีเมคเลยนะ
3: ใช่ใช่ใช
2: ่โอ้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูแลเยียวยากันไปนะครับทั้งสองฝ่ายฮะฝ่ายผู้สูญเสียแล้วก็ฝ่ายผู้กระทำคือครอบครัวของน้องวัย11ขวบคนนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของประกันภัยก็ต้องโอ้โหว่ากันไปที่บอกว่า20ล้านมัน
3: ไม่ใช่ผมเพราะครับพรบไม่ใช่อยู่แล้ว
2: ใช่ไหมฮะ
3: ผมว่าคงยังมีการเข้าใจผิดอะไรกัน
2: คือมีแค่พรบรถยนต์น่ะไอ้กับประกันภัยรถไม่มีอ่ะครับ
3: ไม่มีประกันเลย
2: ไม่มีประกันน่ะฮะพรบจะคุ้มครองได้ขนาดไหน
3: ฮะไอ้พรบมันต้องบังคับอยู่แล้วมันมีทุกคัน
2: ครับ
3: รถปิ๊กอัพคันนี้ก็น่าจะเสียเท่าไหร่ผมเสียไป600กว่าบาท
2: 600กว่าบาทใช่ครับ
3: โอ้มันเก่งนะ
2: ครับ
3: ของปิ๊กอัพผมไม่ร
2: ู้600ไม่ถึง800ครับพี่ไพศาลครับ
3: หมายถึงปิ๊กอัพใช่มั้ย
2: ใช่ครับผมก็รถใหญ่เนี่ยก็บาทเหมือนกันเนี่ยฮะก็ประมาณเนี้ยจับ6-700เนี่ยประมาณเนี้ยครับ
3: ก็จะแพงกว่ารถซีดาน
2: ครับก็ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฮะก็คือพรบครับไว้กับเทเวศประกันภัยนะฮะก็แต่ว่าเขาปรับเงื่อนไขใหม่นี้พี่ไพศาลเขาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาทนะ
3: ทางราชการก็ต้องช่วยก็ต้องให้ผู้ปกครองอะไรของเด็กอะไรต่างก็ดู
2: ครับ
3: ต้องมารับผิดชอบ
2: ทางแพ่งฮะทางแพ่งเนี่ย
3: ก็คงไม่ได้มีฐานะอะไรมากแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบ
2: ใช่ครับ
3: ถูกไหม
2: ครับขอให้ตัวเลขหยุดเท่านี้10รูปนะฮะที่มรณภาพไปเนี่ยก็มีอีกท่านอีกองค์นึงอะพี่เภสัชที่ต้องเอาไปรักษาที่อุบลเลยครับเฉพาะทางเลยครับอันนั้นก็หนักอยู
3: ่
2: เดี๋ยวพักครู่นึงครับพี่เภสัชฮะ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
3: วันนี้นายกประชุมกับปปส.
2: ครับ
3: คุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้ออันนี้เราคุยไปยังไงเนี่ย
2: ยังครับยังครับ
3: อ๋อนี่แสดงออกมาล่าสุดนะ
2: ครับ
3: คุณรัชดาบอกที่ประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานวันนี้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้อเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกนอกประเทศประกอบด้วย 1. การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และสุนัขเคนายจากนี้ไปต้องจูงสุนัขดมกันอุตลุดนะ
2: คือมันเพิ่มมาใหม่ก็คือขาเข้าเนี่ยเราจะตรวจเข้มขาออกอย่างที่ท่านพิพัฒน์บอกว่าให้เกียรติกันนะเราจะไม่ตรวจเข้มก็ต้องเอาสุนัขเคนายมาเพิ่มตรวจขาออกด้วยครับ
3: ตรวจขาออกด้วยเพื่อไม่ให้ไปสร้างความขายหน้าที่ไหนนะ
2: ครับ
3: สองการยกระดับการตรวจสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มงวดนะการกำหนดบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงสำหรับลูกเรือที่รับหิ้วหรือรับฝากสิ่งของรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากฝ่าฝืนแล้วก็ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารหรือ Passenger Information Unit PIU เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบสัมภาระและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการประสานงานกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดไม่รู้ยังไงนะ
2: ครับ
3: บำบัดอะไรบ้างก็ไม่รู้เขาพูดมาแค่นั้นว่า1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัย
2: อันนี้
3: ผลจากการประชุมที่วันนี้โฆษกคุณรัชดาแถลง
2: ครับมีมุมมองของคุณวิรุฒพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: พันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะฮะนะครับก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลแสดงความคิดเห็นเรื่องประเด็นเนี้ยนะฮะยาเสพติดของแอร์สาวที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับปรากฏว่าพันตำรวจเอกวิรุฒเนี่ยบอกว่านะครับแม้หลายคนจะบอกว่าการถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียอาจจะต้องเผชิญบทลงโทษที่รุนแรงแต่ว่าในมุมของหลักกฎหมายแล้วนะครับกลับเห็นว่าแอร์โฮสเตสรายเนี้ยอาจจะถือว่ายังโชคดีที่ถูกดำเนินคดีในออสเตรเลียมากกว่านะฮะเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาอธิบายว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียให้ความสำคัญกับหลักฐานสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าฝ่ายโจทก์จะสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อศาลได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ต้องหามีส่วนรู้เห็นแล้วก็มีเจตนาร่วมในการกระทำความผิดจริงหากอัยการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหารับรู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ในสัมภาระและมีเจตนาลักลอบขนยาเสพติดศาลก็อาจมีคำพิพากษายกฟ้องได้ครับโดยผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง พันตำรวจเอกวิรุธยังเปรียบเทียบกับกระบวนการดำเนินคดีในไทยนะฮะโดยมองว่าในทางปฏิบัติเมื่อพบยาเสพติดอยู่ในความครอบครองของบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในตัวบ้านพักยานพาหนะมักทำให้เกิดความเชื่อในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่งผลให้คดีจำนวนไม่น้อยเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องและพิจารณาของศาลแต่อย่างก็ตามความเห็นทางการเป็นการวิเคราะห์เชิงกฎหมายนะและกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศไม่ใช่ข้อสรุปของคดีแอร์โฮสเตสรายนี้ครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราถูกหลอกให้คิ้วให้ขนเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอพิสูจน์ในชั้นศาลของออสเตรเลียอาจจะยกฟ้องได้พี่พิสารแต่ว่าทางปปส.เองก็ยังไม่พูดได้เต็มปากว่าเธอเป็นผู้ถูกหลอกให้หิ้วหรือร่วมอยู่ในขบวนการมันต้องลงลึกในรายละเอียดอีกเพราะขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ
3: ่
2: แต่ถ้าเกิดหูลองคิดดูสิครับรับจ้างหิ้วแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยาเสพติดโอ้โหมันจะทรมานขนาดไหนอ่ะเพิ่งทำงานได้ปี2ปีอ่ะแล้วต้องโดนคดีหนักขนาดนี้พี่ไพศาล
3: ครับ
2: แล้วก็อยู่ในต่างแดนด้วยนะครับ
3: คือแต่ว่าผมก็คิดว่าถึงว่ารอดนะ
2: ครับ
3: รอดจากคดีรอดจากการติดคุกที่ออสเตรเลียกลับมาเมืองไทยก็เหมือนตกนรก
2: ฮะ
3: เพราะว่างานการก็
2: ประวัติเสียแล้วนะ
3: ฮะใช่เขาก็ต้องให้ออกจากงานนะ
2: ครับ
3: แล้วถ้ามีอย่างเนี้ยก็ไปสมัครงานที่ไหนก็จะยาก
2: ครับ
3: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
3: มันเดือนดีๆขนาดเป็นแอร์มันเดือนไม่สูงแต่ว่าค่าเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงรวมแล้ว
2: ค่าไฟอะค่าไฟแต่ละรอบ
3: 50,000-60,000ใช่ไหมเดือน
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ยังจะไปขวนขวายรับหิ้วคงหิ้วของ
2: ก็
3: เพิ่มเติมอีก
2: ก็ยังผ่อนรถเดือนละ8,800อยู่นะฮะซื้อใช้ชื่อแม่ซื้อนะพี่ไพศาลแล้วก็ผ่อนเดือนละ8,800แล้วต้องส่งกยศ. อีกนะฮะยังใช้ที่เงินกู้เรียนไม่หมดเลยนะครับเพิ่งส่งก็ปี2ปีเองนะครับ
3: ครับ
2: โอ้
3: ผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะน่ายินดีอะไรถ้ารอดคุกมาได้นะ
2: ครับครับ
3: กลับมาก็คงจะไม่ตกนรกก็เหมือนตกนรกมันบางคนก็บอกโอ้ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวนะถ้าสมมุติว่าเกิดถูกหลอกเนี้ยนะ
2: ครับ
3: ก็เนี่ยเพราะว่าไปก็ไปเปิดรับความเสี่ยงเองใช่ไหม
2: ครับ
3: ถูกไหม
2: ใช่ฮะใช่ครับ
3: ไปเปิดรับความเสี่ยงเอง
2: ครับ
3: จะไปโทษใครก็ไม่ได
2: ้เนี่ยคือแม้หนีไปต่างประเทศก็ยังไม่พ้นคดีนะอย่างคุณนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เนี่ยพี่ไพศาลอดีตผอ.สำนักพุทธที
3: ่ถูกจับได้แล้วกำลังสู้ในชั้นศาลอยู่เพื่อส่งตัวกลับมาเนี่ยเหรอ
2: ใช่ครับ
3: เอาไปตะคุบตัวที่เท็กซัสใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่าเนื่องจากว่ามีเงินเยอะเนี่ยก็จ้างทนายถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะสู้ได้เยอะสู้ได้นาน
2: ครับก็นี่แหล่งข่าวประจำผมตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งผอ.สำนักพุทธเลยนะครับ โอ้โหพอ
3: เห็นว่าจบวิศวะ
2: ครับถ้าโดนคดีไปเนี่ยโอ้โหพอคดีเนี่ยไม่สิ้นสุดเลยนะฮะไอ้เงินทอนวัดมันหลายกรรมหลายวาระเลยอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าวันนี้ปปช.ที่ออกมาก็คือชี้มูลคุณนพรัตน์และพวกนะฮะอันนี้เบิกเงินบูรณะวัดไทยอีกคดีนึงนะครับเนี่ยเบิกเงินบูรณะวัดไทยที่เดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาที่อินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายนะชี้อยู่ในต่างแดนไม่ถือเป็นวัดไม่เข้าเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนฟันอาญาและวินัยด้วยนะครับแล้วก็จะเรียกเงินคืนด้วยนะครับแต่ก็ต้องต่อสู้กันครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกากำลังสู้คดีว่าจะไม่ให้ถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครับ
3: ครับแล้วก็ปปช.ชี้มูลคุณพนมด้วยนะ
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: พนมศรศิลป
3: ์อันนี้ก็เป็นผอ.
2: รองผอ.สำนักพุทธครับ
3: เป็นอดีตผอ.ด้วย
2: ครับอ๋อ
3: เป็นอดีตผอ.เขาเคยเป็นรองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผอ.
2: ครับ
3: ก็เรียกรับเงินทอนวัดในพื้นที่นราธิวาส
2: ครับ
3: ส่งผิดวินัยอาญาแจ้งสำนักพุทธเรียกค่าเสียหายคืนด้วยนี่เมื่อนี้มีรายงานเนาะปปช.ชี้มูล
2: โอ้โหแล้วคดีเนี้ยเรื่องเงินทอนวัดเนี่ยรอบก่อนหน้านี้พระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่พี่ไพศาล
3: ก็ส่วนใหญ่หลุดเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: ส่วนใหญ่พระนะท่านหลุดนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าพวกข้าราชการเนี่ย อันนี้ไม่หลุดโดนกันไปเป็นส่วนใหญ
2: ่ก็เจตต้องมันดูที่เจตนาไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหมก็จะมาปุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ศาลาหน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาโครงการมาให้แล้วก็เงินเหลือยังไงเอาคืนผมมานะอะไรประมาณนี้พระท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอฮะประมาณนี้ครับแต่ว่าในทางราชการทำไม่ได้ไงฮะแล้วก็โดนพ่วงคดีไปทั้งนั้นเลยอะครับ
3: ครับอันนี้คุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป
2: ์ครับ
3: เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตงบประมาณอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดสรรให้วัดสิทธิสารประดิษฐ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: ครับ
3: ประจำปีงบประมาณ2558ซึ่งข้อเท็จจริงเมื่อปี58เนี่ยนายพนมได้มีคำสั่งสำนักงานพุทธสำนักพุทธเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีนายพนมเป็นที่ปรึกษาและมีนางสาวประนอมคงพิกุลรองผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการพร้อมกับพวก
2: ครับ
3: เนี่ยบรรยายมาละเอียดเลยว่ายักยอกเงินไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะ
2: ครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์นะฮะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักพุทธครับกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยจากการไต่สวนเนี่ยพบว่านายวิชัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างปี 55 ถึง 63 มีรายได้ตามแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด. 91นะรวมเป็นเงินนะครับ 3,786,000 กว่าบาทแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากผิดปกติไม่สัมพันธ์กับรายได้แล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้นะครับโดยเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของตนเองและคู่สมรสรวมเป็นเงินนะที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยล้านกับ 80,000 กว่าบาทอ่ะพี่ไพศาลประกอบด้วยเงินฝากในชื่อของนายวิชัย1บัญชี 306,000 เงินฝากในชื่อของคู่สมรสนะฮะอีก 776,000 กว่าบาทนะฮะปปช.จึงชี้มูลว่าร่ำรวยผิดปกตินะฮะในส่วนของทรัพย์ที่ผิดปกติเนี่ยนะฮะก็ส่งรายงานไต่สวนพยานหลักฐานและก็ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อส่งสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

0: ครับ
1: มันอยู่กับเงินกับทองอะนะนะฮะ
0: ใช่
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับมันมีการปล่อยข่าวเรื่องการเมืองว่าคุณอนุทินอาจจะตกเก้าอี้แล้วจะมีนายกสำรอง
3: ครับ
4: ชื่อย่อสสราขึ้นมา
3: ก็เมื่อวานทิ้งท้ายรายการเนี่ยพี่ไพศาลกำลังจะวิเคราะห์เลยเวลาหมดซะก่อนเนี่ยพี่ไพศาล
4: เออซึ่งผมก็บอกว่าเอ้าก็พรรคภูมิใจไทยเขามีคะแนนสูงสุด
3: ครับ
4: ก็เขามีแคนดิเดตนายก2คน
3: ครับ
4: ก
3: ็คุณอนุทินกับคุณเสียศักดิ์
4: นอหนูกับ
3: สสเสือ
4: คุณเสียศักดิ์ก็สสเสือ
3: ครับ
4: คุณอนุทินก็ออ่างถ้าชื่อเล่นก็นอหนู
3: ครับ
4: จะเอาคุณเนวินนอหนูมาก็ไม่ใช่คุณเนวินก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกของพ
3: ร
4: ร
3: คครับ
4: ใช่ไหม
3: ฮะ
4: แล้วสสาราจะมาที่ไหนปรากฏว่าเขาไปดูชื่อทั้งหมดเลยนะของแคนดิเดตนายกทุกพ
3: ร
4: ร
3: ค
4: นะ
3: ครับ
4: สสาราเนี่ยมีคนเดียว
3: ฮะ
4: คือคุณสิริกัญญา
3: เอ้าคนละพรรคไม่ใช่เหรอครับ
4: ก็เนี่ยวันนี้ที่รัฐสภาคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าและ
3: รองหั
4: วหน้าพรรคเองรองหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน
3: ครับ
4: ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวลือนายกรัฐมนตรีสำรองอักษรย่อสสาราจากพรรคสีน้ำเงินรอเสียบ
3: ครับ
4: หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองโดยมีบางคนมองว่าอาจจะเป็นนางสาวสิริกัญญานั้นคุณสิริกัญญาบอกว่าหากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายอย่างมหึมา
3: ครับ
4: หากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายอย่างมหึมา
3: ครับ
4: ฉะนั้นคงไม่ใช่ตนคิดว่าคนที่ปล่อยข่าวอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญ2560ที่ไม่สามารถจะเสนอรายชื่อนอกเหนือจากแคนดิเดตที่มีการเสนอชื่อไว้ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเห็นที่ผมว่านะ
3: ครับ
4: นี่จะไปคิดชื่อนู้นชื่อนี้ไม่ได้มันต้องเอาตามที่เป็นแคนดิเดต
3: ก็แคนดิเดตก็คุณสิริกัญญาไงก็เป็นแคนดิเดตนายกเหมือนกันไม่ใช่
4: แต่มันต้องโปรย้ายค่ายกันอย่างว่า
3: ก็ต้องโปรย้ายค่ายใช่ครับ
4: แม้จะมีช่องทางอื่นแต่ก็ต้องไปสุดทางแล้วจริงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่า
3: อ
4: นะ
3: ครับ
4: แล้วถามว่าแล้วมองว่าอาจจะมีความขัดแย้งในการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่ล่ะจึงทำให้มีกระแสข่าวเช่นนี้ออกมานะมันอาจจะไปไม่ถึงนะแต่ว่ามันน่าจะมีเชื้อเก
3: ี่
4: ยวกับความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยไหมอะไรทำนองนั้นนะ
3: ครับ
4: นี่ผมขยายความนะคำถามเนี้ยคุณสิริกัญญาบอกว่าตนมองว่าหากจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งภายในพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะต้องยอมรับว่าไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งอื่นที่จะสามารถเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีได้หากพรรคร่วมรัฐบาลย้ายค่ายหรือย้ายฝั่งกันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นการเตรียมนายกสำรองกันเช่นนี้ย้ำว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งของพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเหมือนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าพรรคและผู้นำจิตวิญญาณพรรคนอกับนออะไรเนี่ย
3: ครับครับ
4: นี่ถามย้ำว่าจะมีเหตุการณ์เช่นงบประมาณไม่ผ่านจนทำให้ต้องเปลี่ยนตัวนายกจะเป็นไปได้ไหม
3: ครับ
4: กำลังมีเรื่องงบประมาณคุณสิริกัญญาเขาเป็นกรรมธิการวิสามัญอยู่ด้วยนะ
3: ครับ
4: คุณสิริกัญญาบอกว่าหากพ.ร.ก.เงินกู้หรือกฎหมายสำคัญไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องใช้ความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งจะต้องมาจากคนที่มีความละอายใจ ค่อนข้างสูงจึงจะลาออกด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นนั้นแต่ตนคิดว่าเราไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้ในการเมืองไทยเท่าไหร่เ กับการที่นายกรัฐมนตรีคนไหนลาออกเพราะตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดฉะนั้นตนจึงคิดว่าสาเหตุสำคัญคือความขัดแย้งภายในเป็นหลักมากกว่า
3: ครับ
4: หรือหากมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าซึ่งเรื่องงบประมาณก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันนี่คุณศิริกัญญาให้สัมภาษณ
3: ์ครับโอ้แต่ถ้าเอาพรรคร่วมรัฐบาลจะมีปัญหาความขัดแย้งกับทางคุณยศชนันทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ถือว่าเดินมาแทบจะโรยกลีบกุหลาบเลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
4: รู้สึกเขาไม่ได้หมายถึงว่าระหว่างพักนะภายในพัก
3: ภายในพักเดียวกัน
4: ภายในพักเนี่ยนะก็คือในความหมายคุณสุริยาคือว่ามันน่าจะเป็นปัญหาภายในพักภูมิใจไทย
3: สนิมเกิดจากเนื้อใน
4: ไม่ใช่หมายถึงว่าพักร่วมทั้งหลาย
3: พักร่วมครับเพราะวันสองวันเนี้ยผู้สื่อข่าวพยายามกระแสถามเรื่องของ2นมีปัญหากันหรือไม่และ2นกับ1พในพรรคภูมิใจไทยจะมีปัญหากันหรือไม่นะฮะคุณชัยชนกก็ออกมากลบข่าวอันนั้นวันแรกนะฮะที่บอกว่าเป็นทางการมากเลยในการอธิบายไปเนี่ยและก็วันที่2ผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีอนุทินตอนกลับมาจากต่างประเทศนายกก็บอกว่าเนี่ยแหละฮะไม่มีปัญหาก็คุณชัยนกต่อไปแล้วนี่เป็นนอนกกับนอนเนไม่เกี่ยวกับผมเลยเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พอก็กับนอก็อธิบายไปแล้วเป็นใครไม่มีนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยเบนไปที่อ้าวแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกน้องล่ะคนที่มันอยู่เป็นคณะทำงานแล้วทะเลาะกันล่ะนายกก็บอกว่ามีเหรอจะกล้าเนี่ยผ
4: ม
3: ให้เต้นไก่ย่างโชว์เลยประมาณนี้นะ
4: แต่วันนี้เมื่อวานเราคุยกันไปละ
3: การ์ตูนผู้จัดการลงภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองนะพี่เพศาน
4: ครับ
3: ยอมจานมาเรื่อยนะฮะก็เป็นภาพของอาจารย์นะฮะเป็นคุณครูเนี่ยเตะภาพตอนที่ออกไปหาเสียงกันนะพี่เพศานจำได้ไหมลงจากรถตู้แล้วก็เตะเขาก้นเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าอีกภาพนึงเดี๋ยวนี้เริ่มมีสวนนะฮะคนที่ลงจากรถตู้เตะอาจารย์บ้างเจอเตะคุณครูบ้างนะครับประมาณนี
4: ้มีอย่างนั้นเลยนะ
3: ก็เริ่มมีสวนแต่ว่ามันจะเป็นจริงเป็นข่าวหรืออะไรไม่แน่ใจเรายังไม่เห็นภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้เนี่ยถ้าเป็นวันหยุดจริงๆหรือจะมีงานมีการมีทำบุญใหญ่มีอะไรลักษณะแบบนี้นะทำพิธีอะไรที่มันสำคัญเนี่ยนายกมักจะบินไปบุรีรัมย์แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังไม่ค่อยได้ไปไงพี่ไพศาลก็เลยไม่แน่ใจว่าข่าวหรือที่มันออกมาเนี่ยมันตกลงเป็นยังไงกันแน่ไงครับ
4: ครับศาลวันนี้นัดไกล่เกลี่ยคดีสุชาติชมกลิ่นฟ้องไอซ์ลักชนกหมิ่นประมาท
3: ครับ
4: ปรากฏว่าล่าสุดสุชาติยอมถอนฟ้องเฉพาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งเท่านั้น
3: ครับแต่ก็ไกล่เกลี่ยไม่หายข้างล่างนะครับก่อนจะเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลนะครับ
4: เดี๋ยวดูคุณลักษณ์นกเขาให้สัมภาษณ์นิดหนึ่ง
3: ครับ
4: คุณสุชาติเอาคุณสุชาติก่อนสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยภายหลังการไก่เกลี่ยคดีว่าศาลได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจเนื่องจากคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวหาว่าตนทุจริตการเลือกตั้งในเขตหนึ่งจังหวัดชลบุรีและใช้ถ้อยคำพาดพิงว่าเป็นรัฐมนตรีเฮงสวยทั้งที่ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าตนได้รับชัยชนะจากคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์นายสุชาติกล่าวว่าในฐานะนักการเมืองยอมรับการตรวจสอบได้แต่สิ่งที่กระทบจิตใจมากคือที่สุดคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีอายุมากและเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICUรวมถึงลูกที่ต้องเผชิญกับการถูกเพื่อนล้อเลียนจากข่าวที่เผยแพร่ไปจึงเห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพียงคนเดียวแต่ขยายวงไปถึงคนในครอบครัวอย่างไรก็ตามวันนี้คู่กรณีได้เดินทางมาขอโทษด้วยตนเองต่อหน้าศาลโดยกล่าวขอโทษที่ทำให้ตนและครอบครัวได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งตนในฐานะผู้ใหญ่กว่าเห็นว่าเมื่ออีกฝ่ายสำนึก

0: ให้อภัยกันได
1: ้ครับ
0: แต่คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันยังคงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะเห็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนมาเป็นเวลานานนะ
1: ครับ
0: ขณะที่คุณรัชนกนะคุณไอรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนบอกว่าภายหลังก็พิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยนางสาวชนกหรือไอสสพรรคประชาชนได้ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยมีผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีร่วมสังเกตการด้วยนะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามระหว่างแล้วในช่วงก่อนการให้สัมภาษณ์ได้เกิดเหตุโต้เถียงกันเล็กน้อยเมื่อทนายความของนายสุชาติเดินเข้ามาอยู่บริเวณด้านข้างของวงสัมภาษณ์พร้อมระบุว่าให้รอผู้สังเกตการก่อนและขอร่วมรับฟังการให้สัมภาษณ์ทนายนางสาวรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนด้านอื่นพร้อมกล่าวว่าไม่ต้องการมีภาพร่วมเฟรมกับทนายความของคู่กรณีขณะที่อีกฝ่ายยืนยันว่าต้องการรับฟังข้อความที่ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองไม่ใช่รับฟังผ่านสื่อก่อนที่ทนายความฝ่ายนางสาวรัชนกจะกล่าวว่าขอให้ไปอยู่กับกลุ่มผู้สังเกตการแทนทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงนางสาวรัชนกจึงให้สัมภาษณ์สื
1: ่
0: อตามปกติโดยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้นายสุชาติได้เดินทางมาศาลตามนัดหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ได้มาศาลตามกำหนดนัดทำให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดคุยกันภายในห้องพิจารณาคดีโดยนายสุชาติระบุว่าไม่ได้ติดใจเอาความแล้วแต่เล่าว่าการนำเสนอข่าวและกระแสที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณแม่และบุตรของตัวเองโดยเฉพาะบุตรที่ถูกเพื่อนล้อที่โรงเรียนจึงได้กล่าวขอโทษนายสุชาติรวมถึงขอโทษคุณแม่และบุตรของนายสุชาติที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารและกระแสข่าวพร้อมขอบคุณนายสุชาติที่ตัดสินใจถอนฟ้องก็ต้องขออภัยขอโทษท่านด้วยขอโทษครอบครัวท่านที่การสื่อสารของเราอาจส่งผลกระทบทำให้คุณแม่หรือว่าลูกของท่านได้รับผลกระทบทางสังคมโดยหลังจากนี้ตนจะมุ่งหน้าทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการศึกษาติดตามงบประมาณอย่างเต็มที่โดยจะเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและโครงการต่างๆต่อไปเช่นกรณีอาคารสกายไนน์รวมถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัตินะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการถอนฟ้องครั้งนี้มีเงื่อนไขหรือไม่คุณรัชนกตอบว่าเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและตกลงกันภายในศาลโดยตนได้แถลงขอโทษคุณแม่และบุตรของนายสุชาติรวมถึงประชาชนหากการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่ถูกใจพร้อมกล่าวขออภัยต่อทุกฝ่าย
1: ครับคุยกันให้มากขึ้นนะเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ย2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะยังเอาโพสต์ของสื่อช่องหนึ่งฮะที่โพสต์ว่าจบไป1คดีไอซ์รัชนกนัดไกล่เกลี่ยตัวแทนสุชาติแต่หาข้อสรุปไม่ได้เรื่องคดีหมิ่นประมาทเพราะทนายอ้างไอซ์ทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆสุชาติเสียหายมากกระทั่งไอซ์บอกยอมสำนึกขอโทษทำให้สุชาติรีบมาศาลด้วยตัวเองทันทีรับคำขอโทษต่อหน้าศาลยืนยันถอนเฉพาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งรัฐมนตรีเฮงจุดๆๆเนี่ยนะฮะคดีอื่นยังอยู่พอเขาโพสต์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคุณไอซ์บอกว่านี่พูดไปตอนไหนหรือว่าสำนึกมั่วซั่วหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าในชั้นศาลก็มีการพูดกรณีที่คุณสุชาติบอกว่ามีผลกระทบต่อลูก
0: พ่อแม่
1: เนี่ยนะฮะ
0: ตรงนั้นนะพ่อแม่เขาลูกเขา
1: ครับครับก็หนึ่งคดีจบไปนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงไงพี่เบสารวันงบประมาณที่ผ่านนะฮะแล้วมันมีภาพออกมาว่าคุณไอซ์เดินไปหาคุณชัยชนกครับแล้วก็มีแกนนำของภูมิใจไทยแล้วก็รองประธานในสังกัดภูมิใจไทยเข้ามาโอบกอดแล้วก็ลูบศีรษะเอ็นดูภาพออกมารู้สึกว่าคนดูฮือฮาชื่นมื่นนะฮะแต่ก็มีบางฝ่ายว่าโอ้โหรักกันเมืองเล่นปาหี่อะไรกันเนี่ยนะครับคุณไอซ์เขาก็อธิบายเหมือนกันนะไอ้ภาพที่มันออกมาอย่างนั้นนะครับคือเขาบอกว่าเดินไปบอกคุณชัยชนกว่ากระทรวงดียังไม่ส่งสัญญา THAI Passport มาให้เลยจะส่งให้ได้ไหมนะฮะรัฐมนตรีบอกว่าได้เดี๋ยวจะส่งไปให้ทันทีนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีสสนันทนาแล้วก็รองประธานสภามาเป็นพยานแล้วก็มีภาพปรากฏที่เห็นนะครับ
0: ผมไม่ค่อยไปติดใจอย่างนี
1: ้ครับ
0: หรือว่าไม่ไปคิดมากนะ
1: ฮะ
0: เพราะว่าคนอยู่ในสังคมด้วยกัน
1: ครับ
0: มัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM

100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: นาฬิกา 31 นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับเรา2คนนะครับ2จอครับจามรกิจสวภาคครับ
4: ค่ะดีเจกวยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: มาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ๆอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างสวัสดีพี่สุรัตน์พี่ปุญญวัฒน์นะครับเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเลยนะคุณยายออสสามย่านสวัสดีนะครับนะฮะพี่วันนี้ก็มาแล้วนะครับหลายท่านบอกแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับโอ้โหแชร์ให้แล้ว
4: ค่ะ
3: นะครับนะอยู่ที่ไหนอย่างไรกันพี่ๆนะครับนะครับก็ทักทายเราเข้ามาได
4: ้ค่ะ
3: เกือบร้อยท่านแล้ววันนี้นะครับผมมา
4: อ่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ความเหม็น
3: ความเหม็น
4: ความเหม็นนี่มันก็ไม่ไหวนะชาวบ้านบางทีแบบต้องทนทุกวันเนี่ยไม่ไหวเลยอย่างชาวบ้านคนเนี้ยชาวบ้านที่เนี่ยที่หมู่ที่6บ้านเขานิยมตำบลพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรบ้านเธอ20กว่าคนเลย
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: ใช้รถไถ2คันปิดช่องสัญจรบริเวณปากทางติดกับป้อมตำรวจเขานิยมเลยนะคะบอกว่าช่วยแก้ปัญหาหน่อยเถอะโอ้โหแล้วบรรทุกเนี่ยขนขยะวิ่งผ่านชุมชนไปยังโรงงานรีไซเคิลเนี่ยแล้วรถบรรทุกแต่ละคันเนี่ยก็ปล่อยน้ำโสโครกไหลเลี่ยนลาดลงบนถนนส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงรบกวนการใช้ชีวิตของชาวบ้านมากเลยโดยเฉพาะช่วงบ่ายเขาบอกโอ้โหมีรถวิ่งเข้าออกเยอะนะหลายคันเลยตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าปัญหาเนี้ยมีมานานแล้วด้วยก็ไม่ยอมมีใครแก้ไขอยากเป็นรูปธรรมเลยชาวบ้านก็เลยวันนี้ขอยื่นคำขาดเลยให้โรงงานยุติใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านเขานิยมโดยเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยสั่งปิดโรงงานทันทีโดยไม่มีข้อแม้เลยแล้วก็เรียกร้องให้ทางโรงงานเนี่ยเร่งดำเนินการฝังกลบขยะที่นำมาทิ้งทันทีด้วยเพื่อลดปัญหากับกลิ่นเหม็นที่โชยเข้ามาที่บ้านเรือนประชาชนชาวบ้านเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยตัวแทนผู้ประกอบการก็มารับปากว่าจะเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยจะสั่งการให้รถบรรทุกทุกคันเนี่ยอุดรอยรั่วด้วยซิลิโคนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเนี่ยไหลลงถนนตอนวิ่งผ่านนะเนาะเราก็จะใช้วิธีนำดินมากลบหลังจากการนำขยะลงจนครบจำนวนในแต่ละวันแล้วยอมรับว่าปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมชาติของขยะที่จะมีกลิ่นรุนแรงในช่วงกลางวันและเบาบางในช่วงกลางคืนบอกว่าโรงงานมีรถบรรทุกในสังกัดเนี่ยเข้าออกวันละ5คันแล้วก็ยังมีรถขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก8แห่งใช้เส้นทางนี้ด้วยนะคะหลังจากเจรจาโดยมีปลัดอำเภอพรานกระต่ายเป็นตัวแทนให้2ฝ่ายเนี่ยทำข้อตกลงร่วมกันนะชาวบ้านก็เลยยอมเปิดทางนะคะแต่ว่าตำรวจเองก็จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นการปรับปรุงนะคะอย่างที่พูดเอาไว
3: ้
4: ค่ะ
3: ครับผม
4: นี่แหละเกิดอะไรในหมู่บ้านเนาะถ้าชาวบ้านรวมตัวกันเนี่ยก็ชนะ
3: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ก็เป็นความเดือดร้อนส่วนลมจริง
3: ๆนะโอ้โหนี่มันอยู่กับไม่ไหวหรอกกลิ่นอ่ะใช่ไหมฮะนะครับที่ขอนแก่นก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันขโมยเนี่ยนะครับชุมเหลือเกินเขาบอกว่าก่อเหตุวันเดียว4จุดนะฮะไอ้คนที่โดนคนร้ายเนี่ยโดนจับแล้วนะครับสารภาพว่าต้องการเอาเงินไปให้ทายไปทำอะไรดีคุณผู้ฟังต้องการถึงขนาดมัน
4: 4จุด
3: ขึ้นบ้านแรกต่อบ้าน2ต่อบ้าน3ต่อบ้าน4
4: ยาเสพติดอ่ะสิ
3: ถูกต้องต้องการหาเงินไปซื้อยาบ้า
4: วันนึง4
3: มันต้องเอาเงินไปซื้อยาบ้าไม่พอซื้อไว้ตุนๆไว้ก่อนนะครับนี่ฮะชาวบ้านแฮดนะครับหมู่2นะครับอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้นะครับบอกว่าโดนขโมยขึ้นบ้านนะฮะก็รวมตัวกันไปนะโหมันเอาแบบเอาทุกอย่างจริงนะไม่ว่าจะไปเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาแน่อยู่แล้วเพราะว่ามันเอาไปขายได้ใช่ไหมรถไถเอาไปไงรถไถคันเบื้องเริ่มนะ
4: รถไถเอาไงเอาแต่ล้อไปเอาแต่นี่ไปเอาแต่อะไรนะอะไรคันอะไรพัน
3: บอกเอาเป็นทั้งรถไถนะแล้วก็สายไฟของแผงโซล่าเซลล์พวกเนี้ยที่เป็นทองเหลืองขายได้เนี่ยเอาไปหมดนะครับ หลังจากที่ไปแจ้งความไว้นะครับล่าสุดนะครับทางตำรวจสภ.บ้านแฮดนะครับที่ขอนแก่นชุดสืบและท่านผู้กำกับนะครับสั่งการเลยครับให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุโอ้โหมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็เห็นบอกว่าในที่สุดเนี่ยในที่สุดตำรวจทราบตัวนะครับผู้ก่อเหตุชื่อว่านัทพลแพงน้อยครับอายุ29ปีเป็นชาวบ้านหนองกุงนะครับอยู่ที่ตัวเมืองขอนแก่นนะฮะก็นำกำลังไปซุ่มดักจับกุมเมื่อเช้านี้ขี่รถ Honda Wave ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่รู้ว่าคันนี้เอามาจากไหนด้วยนะเจอเจ้าหน้าที่ก็หน้าซีดเลยครับนัทพลรับสารภาพครับว่ารถคันนี้ผมก็ขโมยมาครับเพิ่งไปขโมยมาครับเออนะฮะโอ้โหนะนี่แหละก็ปรากฏว่าขยายผลแล้วนัทพลก็รับสารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยก่อเหตุทั้งหมดขโมยทั้งหมด4ที่ที่แรกไร่มันสำปะหลังอันนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปที่ที่2โรงเรียนบ้านแฮดไปขโมยสายไฟไปโรงเรียนนะ
4: 4จุด
3: ที่3เนี่ยนะครับไปก่อเหตุขโมยรถไถนาในหมู่บ้านบ้านแฮดนะรวมถึงสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับแล้วที่4เนี่ยก็ในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับหมู่บ้านบ้านดงที่อำเภอบ้านแฮดเนี่ยก็ไปเอาสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับแหมขยันเอาเหลือเกินเพราะว่าติดยายอมรับเลยขาดยาไม่ได้อยากได้เงินไปซื้อยาเสพครับผมก็โดนทั้งข้อหาลักทรัพย์โดนทั้งข้อหาเสพยาเสพติด
4: เขาคิดได้ง่ายที่สุดคือขโมยนี่แหละพวกนี้จริง
3: พวกคนเคราะห์ร้ายก็กลายเป็นพวกเราชาวบ้านนะ
4: ใช่
3: ครับต้องไปเจอคนพวกนี้นะฮะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: เอ๊เขาจะมีการสั่งชะลอบรรจุหลังรอบท้องถิ่นที่เป็นรายตัวตั้งวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะอีกแล้วเนี่ยวันนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็บอกว่าประธานคณะกรรมการเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงที่มีการประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงที่รายงานว่าพบว่ามีการแก้ในเรื่องของคะแนนที่ได้จากการสุ่มตรวจเนี่ยนะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการในส่วนของผู้ที่รับเรียกจากบัญชีบรรจุ 15,000 คน 15,000 กว่าคนเนี่ยจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้นะว่ามีความผิดปกติในเรื่องของคะแนนหรือไม่ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันนะคะคู่ขนานกันไปถ้าพบเจอว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆหรือเกิดการทุจริตจริงๆก็ต้องทำเรื่องนี้ในการยกเลิกซึ่งก็ตรงกับมติกับกองกลางที่ได้มีไปก่อนหน้านี้คือการขอให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการใหม่หลังจากรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบหลังจากมีการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สอบได้เนี่ยมีการไปยื่นขอความเป็นธรรมไม่อยากให้มีการชะลอน่ะเนื่องจากสอบได้ด้วยโดยสุจริตเนี่ยนายคุณรอสิบบอกว่าก็หลังจากรอบ3วันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยตามมติกองกลางที่มีการประชุมไปรอบที่แล้วก็ยังมีมติให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงโดยต้องคำนึงไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองตอนนี้เนี่ยมีระยะเวลารอบัญชีอยู่เมื่อมีผลสอบออกมาเนี่ยเราจะเรียกใช้บัญชีบรรจุได้เลยแต่ต้องหลังจากปรากฏข้อเท็จจริงแล้วว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนะคะเขาก็บอกว่าวันนี้มสวออกมาแถลงการนะในการเปิดแฟลชไดที่มีข้อสอบทั้งของมสวแล้วก็ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเป็นเรื่องของมสวอย่างเดียวอย่างเดียวที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าตนเชื่อว่าทางปปช.มีอยู่แล้วล่ะก็โยนให้ปปช.ไปนะเราบอกเอ้าแล้วเห็นบอกว่าในเรื่องค่าจ้างให้เขาจัดสอบเนี่ยตอนนี้ยังระงับค่าจ้างในงวดสุดท้ายอยู่มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบแค่ว่าก็เหลืองวดที่3แสดงว่ายังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายค่าจัดสอบทั้งหมด
3: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7พาไปที่สมุทรสาครวันนี้ครับพี่เขาจับเนื้อเถื่อน25ตันเนี่ยก็เนื้อเถื่อนเนี่ยนะแน่นอนว่ามันไม่ผ่านกระบวนการเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหน ช่ไหมเป็นเนื้อจากสัตว์ที่ติดโรคอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะครับมันคือคำว่าขึ้นชื่อว่าเนื้อเถื่อนเนี่ยมากับห้องเย็นถึงแม้ว่าจะโอ้ฟรีซมาอย่างดีก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามาถึงมือผู้บริโภคแต่แบบนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่วันนี้เขาไปจับกลุ่มนะครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนะท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็มอบหมายไปนะครับให้ทางศูนย์พระพิรุณนี่เขาเป็นหน่วยของกรมปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรนะครับไปทำการจับกลุ่มนะผู้ลักลอบนำเข้าเป็นห้องเย็นนะครับนำเข้าเนื้อโคเนื้อกระบือและชิ้นส่วนแช่แข็งต่างๆส่งมาจากอาร์เจนตินากับอินเดียนะครับรวมไปถึงจีนด้วยนะแต่ว่าเป็นพวกที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะก็เจอทั้งหมดเนี่ย26ตันนะฮะ
4: เยอะนะ
3: 26
4: ตัน 26,000 กิโล
3: 26ตันนะโอ้ตัวใหญ่ห้องใหญ่น่าดูนะเขาบอกบรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับมาเต็มหลังรถทั้ง2คันคันละประมาณนี่แหละหลายตันอยู่นะฮะเอาไปเสร็จทั้งหมด26ตันน่ะนะครับเจอทั้งหมดก็นะทำการจับกุมนะครับแล้วก็อายัดสินค้าไว้ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในไทยเราจะได้ไม่ต้องไปกินในพวกเนื้อที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้นะพี่นะอันตรายหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะ
4: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: แต่อันนี้ไม่ต้องรอเชือดเลยเชือดเลย
3: เชือดเลย
4: เชือดเลยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีวันนี้เชือดในอำเภ
3: อ
4: พระพุทธบาทสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากที่ปปช.เนี่ยนะคะเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการจับกุมตัวปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปลอมแลกออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนวันนี้นะคะคุณบัญชาชาววรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็เลยลงนามให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะจากกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยมีผลบังคับใช้กับนายปรินทร์วงศ์กมุตไสตำแหน่งปลัดอำเภอนะคะประจำการที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสาเหตุหลักของการออกคำสั่งเด็ดขาดในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่นายปรินทร์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคที่1โดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตัวเองหรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149แล้วก็ทำความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วย157ด้วยนะคะเนี่ยก็เลยออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจไม่น่าเชื่อถือสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ว่าในท้ายคำสั่งก็บอกว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคิดว่ามีความประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งก็สามารถทำคำร้องทุกข์ได้นะภายใน30วันค่ะ
5: มหานครโรคทิพ
1: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
6: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่ราว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: เห็นข่าวนี้นะพี่กล้วยคุณผู้ฟังครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะเราต้องอาจจะต้องเผื่อใจไว้เลยนะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาโตไวมากนะเพราะว่าเด็กม.ปลายนะพี่นี่ม.ปลายนะหึงหวงกันนะเห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมานั่งคุยกับแฟนตัวเองแล้วก็คงจะถ้าตามหลักแล้วแค่มานั่งคุยนะคงจะไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ว่าก็คงจะไปได้ยินอะไรมาก่อนหน้านั้นนะฮะว่าไอ้นี่มันมาชอบแฟนเรามันจะมายุ่งกับแฟนเราหรือว่าแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่แบบไปคุยกับคนอื่นแล้วเกิดความหึงอยู่แล้วปรากฏว่าเอาปืนมายิงเลยนะฮะเอาปืนมายิงเพื่อนเลยนะฮะ
11: เอาปืนมาจาก
10: นัดออกไปนอกโรงเรียนแล้วยิงนะฮะโอ้โหสาหัส3คนเออปมเริ่มจากความหึงหวงเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยนะครับโอ้โหเหตุเกิดนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นเด็กชั้นม.ปลายนะครับนัดเคลียร์ปัญหากันแล้วก็ก่อเหตุใช้วุธปืนยิงเพื่อนนะครับเจ็บสาหัสไป3นะก็คงไม่ใช่เพื่อนกันแล้วล่ะหลังจากนี้นะครับหลังก่อเหตุนะครับสามารถตำรวจสามารถจับกุมนักเรียนอายุ15ปี1คน15ปีก็คงเพิ่งขึ้นม.4นะแล้วก็17ปีอีก1คนนะฮะของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกนะครับมีกระสุนนะฮะ14ลูกโอ้โหพวกนี้เด็กม.ปลายเขามีปืนเนี่ยมีกระสุนขนาดนี้ฮะเด็กม.ปลายพกปืนพกกระสุนขนาดนี้แล้วอ่ะคุณผู้ฟังทำใจนะเดี๋ยวนี้คือเด็กเขาแบบไปไกลแล้วอ่ะม.ปลายม.4เนี่ยถือกระเป๋าไปโรงเรียนในข้างในเนี่ยอย่าไปซ่าเขาแล้วก็อาจจะมีปืนอยู่เลยนะนะเออโรงเรียนต้องทำการปิดการเรียนการสอน1วันนะครับเพราะว่ากลัวเลยเรื่องของการแก้แค้นเอาคืนแล้วก็เป็นการเพื่อที่จะเร่งหามาตรการในการป้องกันแก้ไขด้วยนะครับทางผอ.ก็เลยประกาศหยุดเรียนส่วนคนเจ็บ3รายมีรายงานว่าคนแรกเนี่ยนะครับถูกกระสุนเข้าที่หน้าคนที่2โดนเข้าที่หลัง2นัดนะครับแต่ยังเคราะห์ดีว่ามันเป็นแผลตื้นแพทย์เอากระสุนออกมาได้1เม็ดส่วนอีก1เม็ดเดี๋ยวเอ็กซเรย์แล้วก็คาดว่าจะออกมาได้เหมือนกันนะฮะส่วนรายที่3เนี่ยไม่ได้โดนยิงแต่โดนลุมต่อยก็น่วมเหมือนกันนะครับโอ้โหไปสอบถามเพื่อนนักเรียนนะครับที่เขาอยู่ในห้องของเด็กกลุ่มนี้เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังชื่อว่าน้องบีน้องบีที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าเขาก็เรียนอยู่ที่เดียวกันนะครับกับกลุ่มที่มีเรื่องกันนี่แหละนะเรื่องเนี่ยมันเริ่มเกิดจากความหึงหวงนะครับฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยไปนั่งคุยกับแฟนสาวของกลุ่มผู้ก่อเหตุจนมีปากเสียงในโรงเรียนมาแล้วแล้วก็มีการท้ามีการนัดกันให้ออกไปเคลียร์ข้างนอกนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุยิงกันขึ้นโอ้โหเอาเซเด็กเดี๋ยวนี้ มายุ่งกับแฟนข้าไม่ยอมโว้ยนะครับโอ้โหนะฮะนะพี่สังคม
0: แล้วหมื่นมามาจากไหนล่ะ
10: ก็เดี๋ยวเวลาไปสอบก็บอกซื้อจากอินเทอร์เน็ตแต่4,000 3,000 ก็ซื้อได้แล้วพี่
0: เหมือนปืนประดิษฐ์แล้วเนี่ย
10: ดูจากเนี่ยการดัดแปลงมาจาก
0: มีการมันไม่ใช่การซื้อที่แบบว่าซื้อแพงๆอ่ะเนี่ยมันจะ
10: ปืนดัดแปลงมา
0: การประดิษฐ
10: ์อ่ะนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4นะคะวันนี้ปฏิบัติการของทหารกองกำลังผาเมืองนะคะก็ไปสกัดกั้นยาเสพติดได้ที่ชายแดนแล้วก็เกิดการปะทะกันนะคะกับกลุ่มที่กำลังขนยาบ้าแล้วก็เฮโรอีนแล้วก็ฟินเข้ามาที่ไทยเนี่ยปรากฏว่าปะทะกันเนี่ยก็ทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยสิ้นชีพเสียชีวิตไป4ศพที่แม่อายเชียงใหม่ค่ะทางกองกำลังผ่าเมืองนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้ตรวจสอบของกลางนะคะเป็นยาบ้าหลังจากที่ได้ปะทะกันกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบของกลางเป็นยาบ้า 1,162,000 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 3.85 กิโลกรัมมีฟินดิบน้ำหนักอีก 25.6 กิโลกรัมปืนแก๊ปนะคะแล้วก็มีดด้วยนะคะการจับยาเสพติดล็อตใหญ่เนี่ยก็คือทางทหารกองกำลังผ่าเมืองเนี่ยก็ร่วมกันกับทางกองร้อยทหารพรานที่3207นะคะเป็นชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจสอบป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดที่เส้นทางธรรมชาติใกล้ช่องทางหนามะอึ้นบ้านหนามะอึ้นตำบลแม่สาวอำเภอแม่อาจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเจอคนต้องสงสัย10ถึง15คนนะก็เดินตามเส้นทางในภูมิประเทศพวกนี้แหละนะก็เลยขอแสดงตนเข้าตรวจค้นก็ไปเจอกลุ่มชายชะกันเขาไม่ยอมนะเขาใช้ปืนยิงใส่ปะทะกันยิงใส่เข้ามาก็เลยเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีกลุ่มคนร้ายก็ตายไป4คนนะคะก็ไปจับได้เป็นมีของกลางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง11กระสอบข้างในก็อย่างที่บอกไว้ว่ามียาบ้ามีเฮโรอีนมีฟินดิบแล้วมีอาวุธปืนแก๊ป3กระบอกและมีอีก1เล่มที่แถวภาคเหนือด้งจับได้ตลอดเลยนะเกือบทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับมีการลำเลียงการทำงานเป็นอาชีพกันนะด้งแล้วเจ้าที่เนี่ย
10: มาทุกวันแหละท่าทาง
0: จริงๆพี่จำได้พี่รับข่าวทุกวันมันเข้ามาเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวเชียงใหม่เชียงรายนครพนม
10: กำลังการผลิตมันอ่ะได้วันละเป็นล้านล้านเม็ดอ
0: ่
10: ะ
0: แล้วมันก็ต้องส่งอ่ะต้องส่งออกอ่ะส่งเข้ามาที่บ้านเราโอ้โหมันแย่เหมือนกันแบบแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรามีพวกคนที่สกัดกั้นอย่างเข้มแข็งก็ดีแต่ถ้าคนต้องไปเขาเรียกไปอยู่ในกระบวนการด้วยเนี่ยในกระบวนการด้วยเนี่ยมันก็ไม่หมดไง
10: นึกออกพอเข้าใจ
0: ก็เดี๋ยวต้องขอให้เอาอย่างจริงจังเลยอ่ะ
10: ครับผม
9: มหานครรอบทิศอันดับ3
10: อ่ะวันนี้ตำรวจเขาจับกุมนะครับทางตม.เนี่ยนะฮะจับกุมผู้ต้องหาชาวฝรั่งเศสคนนี้มีหมายจับของอินเตอร์โพลเป็นบุคคลนะครับตามประกาศหมายแดงเลยนะครับทั้งข้อหาเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมฟอกเงินเป็นจับพวกจับคนไปลักพาตัวจับคนไปกักขังหน่วงเหนี่ยวนะฮะจับคนไปทำเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยหนีเข้ามาอยู่ในไทยพวกนี้น่ากลัวไหมคือเขาอาจจะก่อเหตุข้างนอกแหละ

0: ะครับก่อเหตุที่ประเทศเขาล่ะแต่ว่าหลบหนีมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาเช่าโรงแรมแถวบางรักแล้วก็ไปอยู่แถวป่าตองที่ภูเก็ตนะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้ตำรวจตามจับได้แต่จะจับพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะอยู่ๆคุณเอากำลังตำรวจไปเนี่ยนะฮะในเครื่องแบบไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันปีนหน้าต่างกระโดดดาดฟ้าอะไรมันใช่ไหมมันหนีแน่นะครับตม.เลยใช้วิธีเอาตำรวจหญิงครับใส่ชุดแม่บ้านแฝงตัวมาวางแผนกันละเดินถือไอ้รถเข็นแบบไม้กวาดมาครับแตกแตกมาเคาะห้องก็ทำความสะอาดไหมคะนะฮะคนร้ายก็คงมาดูไอ้ตาแมวอ่ะนะแล้วก็พยายามเคาะเรียกนะครับเปิดประตูออกมาไม่รู้ว่าเขาอาจจะเปิดมาเพื่อบอกว่าทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้ล่ะเขาก็เห็นเป็นแม่บ้านคงไม่มีอะไรจังหวะเปิดเท่านั้นแหละครับชุดปฏิบัติการที่รออยู่ด้านนอกนะจู่โจมเข้าไปจับกลุ่มเรียบร้อยครับส่งกลับประเทศตอนนี้อยู่ห้องขังที่ตม.นะครับเดี๋ยวจะส่งกลับไปดำเนินคดีที่ลักเซมเบิร์กฮะนี่นะถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการต่างชาติเขาต้องการตัวครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: ต่อนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของด่านกันบ้างนะคะด่านเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าในเรื่องของการปิดด่านเนี่ย 100% นะในพื้นที่ชายแดนนะหลังจากตลาดการค้าชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะเนี่ยเขาบอกว่ามีการปิดนะตอนนี้ยังปิดอยู่นะปิดด่าน 100% อย่างต่อเนื่องเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนลักลอบเข้ามาแต่เป็นคนไทยอ่ะโดงเป็นคนไทย4คนผู้หญิง2ผู้ชาย2ก็คือลักลอบเข้าไทยโดยผ่านช่องทางธรรมชาติถูกจับกุมแล้วก็ละการรับสารภาพว่าออกไปจากไทยตั้งแต่นู่นเนี่ยเดือนเมษายน69ไปทำงานในกัมพูชารับจ้างเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ถูกให้เข้าสู่กระบวนการเป็นสแกมเมอร์ค่ะจากนั้นก็เลยต้องพยายามหาทางกลับบ้านให้กัมพูชาเนี่ยพาเข้าไทยก็ลักลอบเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะคะทางกองทัพเรือก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังคงปิดด่านอย่าง 100% นะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลักลอบผ่านเข้ามาต้องมีโทษอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะบอกออกไปเนี่ยไปทำงานแล้วก็ทนไม่ไหวกลับเข้ามาไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังปิดด่านอยู
0: ่โอ้นะครับ
2: ชายแดนกัมพูชาเอ้ยจันทบุรี
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับ1เห็นว่าตอนนี้ร่างนะครับสรีระสังขารของพระธุดงค์เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับถึงบ้านเกิดกันแล้วนะครับพี่นะครับอย่างที่อุบลเนี่ยนะฮะที่อุบลเนี่ยทั้งหมด7ร่างนะครับสรีระสังขารของพระธุดงค์ที่ถูกเด็กอายุ11ขวบขับรถพุ่งชนเนี่ยนะครับแน่นอนบรรยากาศที่วัดเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับเนื่องจากเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่นะฮะก็ร่างนำกลับไปที่วัดน้ำขุ่นนะครับที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลนะครับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะครับวันนี้ร่างของทั้ง7รูปนะครับก็นะไปถึงที่วัดตั้งแต่ช่วงสักประมาณบ่ายสามนะฮะแล้วก็สี่โมงก็มีการส่งน้ำหลวงพระราชทานนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประธานนะฮะก็หนึ่งในนั้นมีคุณออยแสงศิลป์นะครับนะลูกนะครับลูกของพระที่สูญเสียหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ไปรอที่จะรดน้ำศพคุณพ่อนะครับนะคุณออยก็ฝากเตือนให้เป็นอุทาหรณ์แหละนะครับว่าวุฒิภาวะของเด็กเนี่ยมันไม่ควรจะมาขับรถอยู่แล้วพอมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนทุกฝ่ายก็สูญเสียกันหมดนะครับ
2: ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านด้วย82คนที่เข้ามาทักทายเราเจอกันใหม่ที่หน้าขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้อย่าลืมนะคะฝนตกนอนอยู่บ้านดีกว่า
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุไพรวันพันโยธาพระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุกิติพันธ์ลาภธนาสารพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองและพระภิกษุพงสันปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารต่อจากนั้นนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้
9: จบข่าวในพระราชสำนัก
10: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: เคย
7: ได้ไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
16: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
17: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
18: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
19: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงนะครับต้องบอกเลยว่ามีความพริ้วไหวนี่สูงมากเลยนะครับสาวบางกรวยนะครับออนอรดีนะครับแล้วก็มีรักเธอทุกพศนะครับพี่ตู่มันธนานะครับพี่ขาวก็บอกว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับแล้วก็มีเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับดาวใต้ปลายพญานะครับวันนี้ก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่นะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับลูกพีกับลูกพีตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับผมไปดูพยากรณ์อากาศมานะครับโอ้โหนี่อากาศดีๆนะครับชาวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับแล้วก็ค่ำคืนมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับโอ้โหนี้ก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆเลยนะคะใครที่ถึงบ้านแล้วก็เข้ามาทักทายเข้ามารายงานตัวนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับพอลูกพี่เข้ามาแล้วนะครับจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับแล้วก็แม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมแม่นี่มันหัวค่ำนะครับ20:00 น.นะครับคือถ้าแม่นอนตอนนี้นะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นอีกทีตอน20:00 น.นะครับแล้วเดี๋ยวแม่จะไปหลับอีกทีตอน20:00 น.ทีนี้โอ้โหแบบซอดแจ้งเลยนะครับแม่ฉะนั้นเนี่ยอยู่เล่นกับหมีก่อนนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับตอนนี้เข้ามารัวสติ๊กเกอร์นะฮะก็เพลิดเพลินดีนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังทำงานกำลังเดินทางนะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับทำอะไรอยู่ก็เข้ามารายงานตัวกันได้นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่สุทธิศักดิ์นะครับพี่จรัสนะมีพี่สุพจน์นะพี่ประโยงพี่เอพี่ชีวิตต้องทนนะฮะคุณวาสนาพี่ณนุพลพี่นงรักนะครับมีพี่หนึ่งพี่วันเพ็ญนะครับพี่สงวนศรีพี่ศศินานะครับพี่กายพี่อ้อพี่สัญญาสุขผ่องพี่ชะลอพี่ชนิดาก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักทายนะครับวันนี้ลูกพี่ผมมาเยอะนะครับแล้วก็มีพี่พงศธรนะครับพี่นรเดชนะครับพี่ประภาพี่วิจิตพี่สายชนพี่สุธรรมพี่กล้วยชูไพรพี่สิริพรพี่จันเพนพี่อ้อยพี่คนดีสีแก้วนะครับมีน้องกัญญานะครับมีคุณวีนาพี่รุดีน้าเมน้าเมอย่าแอบนะครับผมแล้วก็มีพี่ขาวดอนก็มาแล้วนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิตนะครับนะมีพี่สายพินพี่สมบัตินะครับนะมีตะป๊อปนะครับพี่หนูริ่งนะครับนะแล้วก็มีพี่สุภาพนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันพี่หย่อนสวรรค์ก็มาแล้วนะครับนะหลายๆท่านก็เรียกว่าพักผ่อนแล้วเนาะก็แวะเข้ามานะใครที่ทำงานอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนส่งพลังกันไปนะครับอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ขออนุญาตมาแทนน้องสาย1วันนะฮะอยากฟังเพลงไหนลูกพี่ก็เลือกเพลงมาได้เลยเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะตอนนี้น้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดเข้ามารัวๆ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เอ๋ม
1: ครับพี่สุนทรนะครับ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ครับทำไมดูเสียงแบบดูแบบหมดแรงมากเลยครับกำลังนอนหรือว่าอะไรครับพี
2: ่ยังไม่นอนครับ
1: ครับแล้วตอนนี้พี่สุนทรทำอะไรอยู่ครับ
2: อะไรนะคร
1: ับ กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: นั่งฟังเยี่ยมีอยู่เนี่ยคร
1: ับ โอ้นั่งฟังเพลงอยู่นะแล้วแถวมหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: ก็อากาศเย็นดีครับวันนี้คึ้มแต่ฝนไม่ตกครับ
1: โ
2: อ้อากาศก็เย็นดีครับ
1: เย็นเย็นสบายเนาะ
2: ครับ
1: ก่อนหน้านี้มีลมมีฝนไหมครับแถวมหาสารคาม
2: ไม่มีครับ
1: โอ้ไม่มีเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: ไม่มีฝนเลยเหรอครับ
2: ยังไม่มีเลยครับ
1: โอ้แล้วใจเราอยากให้มันตกบ้างไหมครับพี่
2: ก็อยากให้ตกครับ
1: ครับงั้นสาธุ
2: สบายมั่ง
1: คืนนี้ก็ขอให้ช่ำๆนะครับ
2: ครับ
1: โอเคเอาได้วิสุนทรวันนี้อยากฟังเพลง
2: วิทย์หลายใจครับ
1: ของวิทย์ไฮเปอร์นะ
2: ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ก็มอบให้พิเศษเลยน้องเมย์ที่รับสายเมื่อกี้ครับ
1: ครับผมน้องเมย์คนใหม่นะ
2: น้องเมย์น้องแป้งน้องกวาง
1: ครับ
2: แล้วก็ดีเจทุกท่านเชิญ95นะครับ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็ FC ของขึ้น95ทุกคนทั่วโลกนะครับ
1: ได้ครับผมเต็มวงเลยนะพี่โน
2: ้ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวมีรักษาสุขภาพด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเช่นกันนะขอบคุณนะขอบคุณนะ
2: ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรก็ไม่รู้ครับ
1: เท่าแล้วด้วยเนาะพี่ผมมาแบบต้องดูแลตัวเองดีๆนะพี่เนาะ
2: ครับ
1: ขอบคุณนะครับพี
2: ่ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

แฟนๆก็15ลูกทุ่งมหานครครับผมฮอนบ่ครับฮอนบ่อดเอาเด้อวันแรงงานปีนี้นะครับฝันก็ขอให้ทุกท่าน

0: ขอบคุณหลายครับขออนุญาตรับช่อดอกไม้สวยๆจากพี่สาวนะครับ
1: โอ้ยินดีมากๆเลยนะขอบคุณด้วยนะครับพี่สอนสินชัยนะครับนี่คือผัวเก่านะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในวันที่1พฤษภาคมนะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้เราต้องมาเติมพลังนะวันนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะนะครับตั้งใจฟังเฮียนะครับเรื่องกินเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะฮะแล้วก็ของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อนะครับปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานนะครับหรือว่าบุฟเฟ่เนี่ยจัดเต็มเลยนะแต่ถ้ากินอร่อยนะแต่เกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมานะความสุขนี่หายไปทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับแสบร้อนกลางอกนะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าท้องเสียนะครับให้กระต่ายบินโททัลนะฮะช่วยดูแลได้เลยนะฮะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกนะฮะด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตนะครับอร่อยได้เต็มที่นะครับแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมกระต่ายบินโททัลนะฮะผู้ช่วยเรื่องท้องที่ลูกพี่ต้องติดตัวไว้นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

キング。

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: อ้าวกลับมาแล้วนะครับชาวคณะตอนนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากนะครับลูกพี่ตั้งใจฟังเฮียนะครับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส2ทับ2569ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะกระตุ้นโค้งสุดท้ายนะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบานะฮะปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับจากสถาบันการเงินอื่นการเงินอื่นนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระนะครับดอกเบี้ยให้น้อยลงนะฮะแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะครับ1เลยครับคือดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกเนี่ยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับ2ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะฮะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินนะครับราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและก็ชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: งานจากเต็มนาวานะครับมีแฟนแล้วไม่นะครับผมแล้วก็มีด้วยความเต็มใจนะจากหนุ่มสกลนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรดนะอุ้ยวันนี้มาจากหลากหลายพื้นที่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับมีสายใต้เก่านะมีลาดกระบังบางพลีสุโขทัยสุราษฎร์ศรีสะเกษจันทบุรีแล้วก็กำแพงแสนนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาเลือกเพลงได้นะครับหรือว่าใครที่จะมาคุยหน้าไมค์เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอรับเฉพาะสายที่มาคุยในช่วงพาเรทดีกว่านะฮะกดไปที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็ดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากมาริฮวาน่านะถนนแปลกแยกจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลอนุทินเตรียมแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งกำจัดกระบวนการค้าตั้งแต่ต้นทางเชื่อไม่มีเกลือเป็นหนอนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกล่าวว่าการประชุมวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ตนเห็นชื่อหน่วยงานปปส.จึงตัดสินใจกำกับดูแลหน่วยงานนี้เองตนน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาดูแลปปส.รู้สึกเป็นเกียรติที่มากำกับ

0: ดูแลขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขและกำจัดให้หมดไปต้องดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติได้หารือกับกองทัพว่าจะทำอย่างไรถึงจะกำจัดขบวนการค้ายาเสพติดถึงต้นทางเชื่อว่าทุกคนทุกหน่วยงานไปร่วมแถลงและประชุมด้วยกันต่างทุ่มเทโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีในอย่างแน่นอนทุกคนปฏิบัติด้วยความทุ่มเทตนไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนที่จะทำให้แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดปราบปรามของรัฐบาลมีอุปสรรคเพราะปัญหายาเสพติดสร้างความเสียหายต่อประเทศเมื่อมียาเสพติดนำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนำไปสู่สังคมเสื่อมโทรมการลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาและกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมจะต้องหามาตรการที่ทำให้นานาชาติได้เห็นว่าไทยตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวโครงเหล็กไซ่งานก่อสร้างล้มทับคนงานเจ็บซอยเจริญกรุง36นายกสมาคมวิศวกรตั้ง4ข้อสังเกตเพื่อหาสาเหตุเหตุโครงเหล็กภายในไซต์งานก่อสร้างซอยเจริญกรุง36ถนนเจริญกรุงล้มทับคนงานบาดเจ็บศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับมีเพียงภาพถ่ายเล็กน้อยจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้อย่างไรก็ตามขอตั้งข้อสังเกต4ประเด็นได้แก่ชนิดเครนที่ถล่มเป็นแบบใดเป็นทาวเวอร์เครนที่ตั้งอยู่กับที่หรือเป็นโมบายเครนที่เคลื่อนที่ได้ทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นเครนตีนตะขาบอาจล้มคว่ำได้หากเสียสมดุลหรือยกน้ำหนักเกินหรือฐานรองไม่มั่นคงกิจกรรมก่อสร้างที่กำลังทำอยู่เป็นงานใดซึ่งอาจจะเป็นการทำเสาเข็มเนื่องจากยังไม่เห็นส่วนของโครงเหล็กเหนือดินและดูจากสภาพพื้นที่มีน้ำนองพื้นอาจเกิดจากฝนตกหนักทำให้ดินเหลวรองรับน้ำหนักเครนไม่ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่โดยต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานขั้นตอนเช่นมีการปูแผ่นเหล็กรองเพื่อกระจายน้ำหนักหรือไม่และที่สำคัญมีวิศวกรมาควบคุมการทำงานหรือไม่และเครนที่ใช้มีการตรวจสภาพและมีผู้บังคับเครนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ทั้ง4ข้อข้างต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมหลักฐานต่อไปเจ้าชายแฮร์รี่เตรียมเสด็จเยือนอังกฤษสัปดาห์หน้าเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซักเซ็กส์มีกำหนดการจะเสด็จเยือนประเทศอังกฤษในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้โดยทรงหวังว่าจะพาพระโอรสและพระธิดาเดินทางกลับเยือนแผ่นดินที่พระองค์ทรงเจริญไว้เป็นกรณีพิเศษแผนการดังกล่าวยังมีเครื่องหมายคำถามเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องความปลอดภัยและความขัดแย้งภายในราชวงศ์ที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยวันเสด็จเยือนนี้ยังประจบเหมาะกับวันที่ศาลจะมีคำพิพากษาคดีฟ้องร้องค่าเสียหายจำนวนมหาศาลระหว่างพระองค์กับบริษัทผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์เดลี่เมลในข้อหาละเมิดกฎหมายและการล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวด้วยการเสด็จเยือนอังกฤษของเจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกนดัชเชสแห่งซักเซ็กส์พระราชทานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา Invictus Game สำหรับทหารผ่านศึกผู้พิการซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเบอร์มิงแฮมในปีหน้ารวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ ธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่ว

0: ยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่แดงนะครับ
3: ครับผม
2: ครับพี่แดงฟังอยู่ที่ไหนครับ
3: ฟังอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
2: ครับผมอุ๊ยจะเรียกตาก็ดูแบบเขินนะครับจริงๆแบบเสียงยังแบบยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับ อยากให้เรียกตาหรือเรียกพี่ครับผมขอถามก่อน
3: 70กว่าแล้วครับผม
2: อุ๊ย70กว่าแล้วครับ
3: ครับ
2: อุ๊ยแต่ฟังเสียงแบบแข็งแรงมากเลยคุณตาครับ อุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะแล้วช่วงค่ำๆแบบนี้เราพักผ่อนหรือว่าทำอะไรบ้างครับคุณตาครับ
3: นอนไปเกินหนึ่งแล้วครับ
2: โอ้ดีจังเลยแล้วเราต้องกรีดยางไหมหรือว่าเป็นช่วงที่เราพักผ่อนแล้วครับตอนนี
3: ้พักผ่อนครับฝนตก
2: อ๋อฝนตกเนาะแล้วเรายังทำงานไหวไหมครับคุณตาตอนนี
3: ้มันก็แค่นทำไปอย่างนั้นเลยช่วยเด็กเหมือน
2: เล็กน้อยๆนะคุณตาเนาะ
3: ครับผม
2: โอ้70เขาต้องเกษียณแล้วเขาไม่ทำอะไรเยอะแยะนะคุณตานะ เขาเน้นใช้ชีวิตนะคุณตาเนาะ
3: ครับผมอ๋อ
2: แต่คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเน
3: า
2: ะ
3: ก็มันมีความไข้อยู่ในตัวด้วยเอง
2: ครับ
3: เบาหวานความดันไขมัน
2: ครับคุณตาเอาสักอย่างสิครับอย่าเอาเบิ้ลสิครับมันเยอะเลยนะครับ
3: ไตก็เริ่มมาแล้วนี
2: ่ครับ
3: ไตก็เริ่มมา
2: แล้วไม่อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งพอก่อนพอก่อนเอาสารพอนะคุณตาเนาะไม่ต้องเยอะกว่านี้เนาะนะแข็งแรงนะ
3: ครับผม
2: ครับผมคุณตาวันนี้คุณตาอยากฟังเพลง
3: ของสอนเพชรกันครับผม
2: รักมา5ปีนะ
3: ครับผม
2: ครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณตาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ครับครับ
2: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้คุณตานะ
3: ครับ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: ซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี
3: ้น้ำจิ้มสุกี
2: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรเผ็ดกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: ไมด้านะครับเพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยแบคทีเรีย
2: เอาใหม่ช้าๆช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วย
2: ลดแบคทีเรีย
3: ทีเรีย
2: โอ้เก่งมากและเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับคุณตาครับ
3: มอบให้ทุกเขียงทุกสายที่กวางอยู่ครับผม
2: อ้าวได้เลยครับขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงนะ
3: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผม

0: ชุดนี้นะครับพาเรดนะฮะได้โปรดมาเป็นแฟนพี่นะครับส้มซานนะครับโลโซนะฮะแล้วก็มีงานจากไผ่พงศธรนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับงานจากน้องกุ้งท่านมนคนดีนะครับแล้วก็มีรักมา5ปีนะฮะอาจากคุณอาสอนเพชรนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจาก
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2 อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับพอดีผมไปเจอข้อมูลจากเว็บสนุกนะฮะเป็นเรื่องของผลไม้แก้ปวดหัวนะครับเวลาที่เราปวดหัวมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยสบายเขามีผลไม้ที่แก้ปวดหัวด้วยนะครับน่าสนใจนะครับชาวคณะลองมาฟังกันดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับ1คือแตงโมครับลูกพี่นะครับนะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยต้องพูดถึงแตงโมนะฮะเนื่องจากอาการปวดหัวนะฮะมักจะเกิดจากภาวะที่ร่างกายเนี่ยขาดน้ำนะครับแล้วก็แตงโมเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำสูงถึง 92% นะฮะก็เขาเรียกว่าคือเข้าไปให้ความชุ่มชื้นกับเซลล์สมองของร่างกายนะครับแล้วทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวขยายออกก็ทำให้เราดีขึ้นนะครับนะอันที่1คือแตงโม2คือกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็เป็นรู้ว่าเป็นผลไม้ที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นไมเกรนนะครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเขาอุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมนะครับจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยเขาช่วยในการผ่อนคลายหลอดเลือดนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะแล้วก็คอนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยลดความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยล้าของระบบประสาทด้วยนะครับโอ้กล้วยหอมจดไว้แตงโมกล้วยหอมนะครับแล้วก็อีกสัก1อย่างละกันนะฮะก็คือสับปะรดนั่นเองนะใครที่มีอาการปวดหัวนะครับร่วมกับอาการคัดจมูกนะฮะหรือว่าจะเป็นไซนัสนะครับสับปะรดเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าในสับปะรดเนี่ยมีเอนไซม์โบรมีเลนนะฮะที่มีคุณสมบัติเด่นนะช่วยลดการอักเสบตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็บรรเทาความดันในโพรงไซนัสนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการปวดหัวตึงๆบริเวณหน้าผากแล้วก็หัวคิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะก็ใครที่อยากอ่านเพิ่มนะฮะก็เข้าไปส่องได้ที่เว็บสนุกนะฮะก็เอาไป3อย่างนะครับที่หากินง่ายๆเลยนะครับมีแตงโมกล้วยหอมนะครับแล้วก็สับปะรดนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่คราวนี้นี่มาหล่อเลยนะครับนะแล้วก็เพราะด้วยนะครับนะเพียงเธอหลับตานะจากอนัสสัลกยานะจากมิวสิครูมนะครับคำร้องทำนองนะครับบังเฟกนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ปริทัศน์นะใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ักพอเป็นพิธีนะครับจากพี่แต่อรทัยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับแล้วก็มีอย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกะกะนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะครับอ้าว2เพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับเอามาทักทายชาวคณะทาง Facebook Live กันบ้างนะครับพี่หนูริงนะครับมีน้องใหม่น้อยนะครับน้าเมย์นะครับนะอ้าวพี่จิตนะครับมีพี่จิราพรแม่น้อมนะครับนะแล้วก็มีพี่ทองรวมนะครับโอชาวคณะน้องแวนว้าวนะครับมาด้วยนะครับผมน้องอ้วนเมืองสิงห์นะครับนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับพี่อรุณก็ยังอยู่นะครับพี่สิริพรนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะลูกพี่ทุกท่านเลยทีนี้มาหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่วอนฮะจากกาญจนบุรีนะครับมียายแสงบางนานะครับคุณลุง935ป้าแป๋วไร่กระบังนะครับมีพี่ตั้มบางพลีนะครับพี่วันวิสาสุโขทัยพี่ดำสุราษฎร์นะครับมีคุณลุงยิ่งสุราษฎร์นะฮะมีคนลึกลับศรีสะเกษนะครับชอบชื่อพี่มากเลยครับลุงต่อยนะฮะจันทบุรีนะมีหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะฮะแล้วก็มีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: หนีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับนะก็ถูกใจนะครับน้องใหม่น้อยนะครับแล้วก็น้องนับดาวด้วยนะครับนะก็พยายามจัดตามคำขอให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับโอ้วันนี้เข้ามาทุกช่องทางเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งกำลังใจนะฮะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะบางทีตามมาในช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับนะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องลูกตาลคนงามกันต่อนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ก็จบหล่อแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเพียงในใจจากเคริบูนจ้ะก็ฝากเพลงนี้ไว้นะครับยังไงก็ถ้ายังไม่ง่วงนอนก็ไปกันต่อนะใครที่ง่วงแล้วก็พักผ่อนนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดยทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า

0: นชน
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsa.
3: สวัสดีค่ะนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีวันศุกร์วันศุกร์สุดหันษานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้อนรับคืนวันศุกร์แบบจี๊ดจี๊ดซีดซีดกันเลยแบบสุกซีดฮะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะเจอคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยกับเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่นำมาทักทายกันก่อนนะที่บอกว่าซีดซีดเนี่ยนะเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะ3สาวค่ะเป็นลูกทุ่งอินดี้ละกันเนาะลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานอินดี้เริ่มต้นมากับฟ้าสั่งค่ะนะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยบอมแม่นของเล่นยุ่งยิ่งกนกนันและคะแนนนัจนันกับจากใจแฟนเก่าเนี่ยที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็นไงล่ะซีดมาโอ้มันจี๊ดใจมันจี๊ดใจนะคะนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์หลายๆคนก็อู้นะได้พักสักทีเสาร์อาทิตย์นะโดยเฉพาะน้องๆเลยนะบอกว่าเมื่อกี้ถามน้องๆไปนะคะในไลฟ์เนี่ยบอกว่าโอ้ยวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนอยู่บ้านบอกได้พักเหมือนกันพี่ตาแต่การบ้านเยอะมาก งานเยอะมากเลยนะน้องๆที่เป็นนักเรียนหนูก็บอกการบ้านเยอะเหมือนกันนะพี่ตานะน้องๆที่เรียนมหาลัยก็บอกมีงานต้องส่งอาจารย์เยอะเหมือนกันนะนะคะก็ขอให้บริหารจัดการเวลาให้ดีนะงานไหนต้องส่งก่อนก็จัดการก่อนนะคะนะแล้วก็ส่วนพี่ๆคุณผู้ฟังนะคะใครที่เสาร์อาทิตย์นี้จะได้หยุดพักก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะเติมพลังนะบางคนนี่ก็มีวิธีการพักผ่อนที่แตกต่างกันไปนะบางคนชอบอยู่บ้านอยู่บ้านแบบว่าได้พักผ่อนแบบจริงๆแบบเต็มที่บางคนก็นอนแบบไปเลยนะครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนการพักผ่อนก็อาจจะเป็นการออกไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวดูธรรมชาติหรือไปคาเฟ่ไปทานข้าวกับครอบครัวแบบไปนอกบ้านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนนะแต่ก็ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และมีความสุขนะคะอ่ะวันนี้แน่นอนนะคะคือวันศุกร์แบบนี้เราต้องเติมพลังนะคะด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะใครที่บอกว่าเหนื่อยมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยอยากจะเยียวยาใจอยากจะฮีลใจด้วยเพลงที่แบบว่านะฟังแล้วมันแฮปปี้ฟังแล้วยิ้มได้

หรือบางคนที่ชอบนะชอบตอกย้ำตัวเองนะบางทีอกหักอยู่ในชอบฟังเพลงที่ให้มันรู้สึกอกหักน้ำตาไหลพรากมากกว่าเดิม ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเรานะคะอ่ะในหลายๆช่องทางนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากฝากเพลงหรือนะคะจะจองสายหน้าใหม่นะคะอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะแต่ว่าพูดถึงฮิตมาราธอนของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะ3งานเพลงนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่อีกสักครู่สายชิวหิวใจฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะ022481366นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะส่ง SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะคนนี้จะเป็นใครแล้วนอกจากคุณแม่อรุณจากอุตรดิตนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยบอกขอเพลงพิเศษใส่ใจรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับนะคะน่าจะจากน้องแชมป์โชคชัย4นะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด follow ใดๆก็แล้วแต่นะคะกดเอาไว้ได้เลยนะคะในเพจของเราเนี่ยบอกเลยว่าถ้าติดตามเอาไว้แล้วเนี่ยจะไม่พลาดเลยนะทุกกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคมต่างๆนะคะที่เราก็จะมีอยู่ตลอดทั้งปีนะคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็รวมถึงเวลาที่ศิลปินเนาะนะคะเขามีผลงานใหม่เพลงใหม่ต่างๆเนี่ยก็จะมาโปรโมทเพลงนะคะมาฝากเพลงที่ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเราก็จะได้อัปเดตกันตรงนี้ด้วยบางท่านเนี่ยศิลปินเขาก็มาเปิดที่นี่ที่แรกอะไรเงี้ยนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสุดๆเลยก็ติดตามไว้นะคะทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆในวงการเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะฝากทุกท่านเลยติดตามมาได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของอสมทเราด้วยนะคะ M-Cord Connect รวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะจะฟังเพลงฟังรายการฟังข่าวกีฬานะคะเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลงป๊อปได้หมดเลยรวมถึงข่าวสารจากสำนักข่าวไทยด้วยที่แอปนี้นะคะ M-CordConnect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะเอาล่ะเนี่ยอีกสักครู่หนึ่งสายชิลหิวใจรับสายหน้าไมค์กันแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งงานเพลงจากพี่แมนมณีวันกันละกันค่ะคุณฟังเหตุผลน้ำเน่าเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าไมค์กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังขานะคะในช่วงนี้นะคะทีมงานของเรากำลังว้าวุ่นนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังฝากเพลงฝากเบอร์เข้ามาเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็เบอร์ที่เราโทรกลับไปนะคะน่าจะผิดนะคะเพราะว่าโทรกลับไปไม่ติดนะแต่ดีนะไม่ไปติดร้านหมูกระทะหรือว่าร้านแก๊สนะคะแต่ไม่ติดเลยนะคะพี่สมเจตนะพี่สมเจตถ้าฟังอยู่นะคะโทรกลับมาเลยนะคะเพราะว่าโทรไปโทรไม่ติดนะคะน่าจะบอกเลขผิดไปสักหนึ่งนะคะอ่ะมาพูดถึงสายชิลหัวใจของเราก่อนนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละนะคะหาเพลงอยู่บางสายก็เราเพิ่งคุยกันไปอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนตอนนี้มีสายเข้ามาเยอะมากเลยนะคะทีมงานของเรากำลังแรนดอมอยู่ขอบคุณมากๆเลยอ่ะพูดคุยกันสักนิดนึงก่อนนะคะกับทางเพจของเราสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะแชร์ให้แล้วพี่สว่างนะคะขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะส่งดาวเข้ามาให้กำลังใจดีเจนะคะพี่นพพรพี่สมยศพี่บัญชานะคะพี่แองกี้เบิร์ดด้วยโอ้โหน่ารักช่ะนะคะพี่ชอบนะคะพี่ชอบพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยพี่โสรทันนะบอกสวัสดีครับฟังจากนครพนมนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยแล้วก็พี่วิจิตสุนโรจน์พี่สุนันทาบอกติดตามค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ฤทธิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะมีหลายคนบอกว่าฟังวิทยุอยู่นะแต่ว่าไม่เคยนะคะไม่เคยเข้ามาทักทายผ่านทางเพจนะพอแวบเข้ามาแล้วก็บอกว่ารายงานตัวครับนี่ขอบคุณมากๆเลยติดต่อได้แล้วใช่ไหมคะแหน่โทรกลับมาหรออุ้ยเอ็นดูสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนิดานโทรกลับมาแล้วครับ
0: เนี่ยเห็นมะ

0: พี่สมเจตบอกเลขผิดหรือเปล่าเมื่อกี
1: ้น่าจะ
0: น่าจะ
1: แต่ว่า
0: เออยังไง
1: ตัวเลขเนี่ยมันจะสลับกันได
0: ้นี่
1: นะแต่ว่าถ้าหัวใจเนี่ยคงจะอยู่ที่เดิม
0: นี่
1: อยู่ข้างซ้ายที่เดิมไม่สลับแน่นอน
0: ขอบคุณมากเลยพอเมื่อกี้หนูประกาศปุ๊บคือรีบโทรใช่ไหมพี่
1: โทรใช่พี่ออนไอ้ฟัง

0: ได
1: ้นะเพราะว่าไม่เห็นชื่อเลยแล้วก็เมื่อกี้น้องพยายามเซิร์ชชื่อหาเบอร์เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็หาไม่เจอก็หาไม่เจอโอเคตอนนี้เบอร์เราเมมคุณเบอร์ของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะคะ
0: จริงหรือโหขอบคุณมากๆที่บันทึกเอาไว
1: ้ยินดีมากว่ายินดีมากๆค่ะก็จริงๆแล้วก็เมมเบอร์ของแฟนรายการที่โทรมาบ่อยๆว่าบางครั้งบางทีพิมพ์เร็วๆนะว่าทีมงานของเราเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ใช้ความสามารถเพราะว่าทั้งรับทั้งพิมพ์ทั้งคุยทั้งอะไรแบบนี
0: ้นะคะพี่ฟังอยู่พี่เราอ๋อพอดีน้องตาลโทรมาไอ้พี่ก็เลยแบบโทรไปเลยเดี๋ยวพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ได้คุยกับน้องตาลเนี่ยนาน4เดือนมากแล้วตั้งแต่ที่กลับมาจากภูเก็ตเนี่ยต้องมาอยู่ลำลูกกานี่ก็4เดือนแล้ว
1: จ้านะคะวันนี้อยู่ที่ลำลูกกาเหรอคะ
0: ใช่ครับผม
1: ฝนตกไหมเนี่ยตอนนี
0: ้ตกหนักมากนะแต่ว่าหยุดไปแค่ครึ่งชั่วโมงได
1: ้หยุดไปแล้วนะช่วงนี้ฝนตกนะพี่นะทุกที่แหละที่เลย
0: ฝากไปในการดูแลสุขภาพด้วยนะฝนตกหนักมากช่วงนี้
1: จริงแล้วก
0: ็ภูเก็ตก็ได้ยินข่าวก็หนักพอสมควรนะ
1: ที่ไหนภูเก็ต
0: เพื่อนที่ภูเก็ตเหมือนกัน
1: ที่ภูเก็ตนะคะมีนะมีแฟนๆรายการที่ส่งข้อความเข้ามาทางเพจเหมือนกันเน
0: า
1: ะหลายๆที่ก็รายงานเข้ามา
0: ติดตามอยู่ว่าทักพวกอยู่ภูเก็ตเยอะมากก็เห็นดูแล้ว
1: เอ็นดูหลาวนะโอเคค่ะวันนี้คิดถึงกันขนาดนี้นี่อยากฟังเพลงอะไรคะเนี่ย
0: จะเล่นมุกดีหรือว่าเอาตรงๆดี
1: เอามุกก่อนเอามุกก่อน
0: แล้วไม่มีมุกแล้ววันนี
1: ้เอาทำไมล่ะ
0: แล้วขอแต่งงานไปแล้ววันนี้มุกไม่มีแล้ว
1: คิดไม่ทันเพราะว่าขนาดบอกเบอร์ยังบอกผิดเลย
0: อิจฉาแล้วอิจฉาของมิววริยานีเนาะเพราะว่าอิจฉาคู่รักหลายๆคู่เนาะที่แบบมีความสุขอะไรกันอะไรเงี้ย
1: แล้วเราไงเราโสดหรอ
0: โทษครับ
1: โท
0: ษไปยัง
1: เด็
0: ก
1: วิ
0: ท
1: ย์คร
0: ับ
1: โทษสมน้ำหน้า
0: สมจริง
1: นะคะก็ว่ากันไปนะคะแซวเล่นแซวเล่นนะพี่สมเจตนะโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับอิจฉาแล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: โอเคเช่นเดียวกันครับน้องลูกตาลก็ออกงานบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ขอบคุณมากมากวันนี้
0: ติดตามน้องลูกตาลอยู่แล้วก็น้องพิชาต้องไปติดตามอยู่เหมือนก
1: ัน
0: เห็นออกงานเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วพี่ก็งานเยอะก็ไม่มีเวลาได้ติดตามเหมือนก
1: ัน ได้ถ้ามีเวลาก็นะหมุนมาฟังได้นะคะ
0: ได้ครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี
0: ่ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่สายหน้าไมค์ของเราแนะนำเข้ามานะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้อิจฉาบิวกัลยาณีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: อิจฉาบิวกัลยาณีนะคะขอบคุณสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่สมเจตนะคะจากลำลูกกานะคะไม่ไกลแถวๆนี้แถวๆนะแถวๆได้เนาะเพราะว่าขึ้นทางด่วนก็แป๊บเดียวถึงโอเคนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะท่านไหนนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่กันนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแล้วอยากจะแนะนำเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะก่อนที่จะไปทักทายแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้เพลงหลังใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเรามาเน้นย้ำกับกิจกรรมที่แฟนบอลนะคะจะพลาดไม่ได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะคะนะตอนนี้หลายคนก็คงจะติดตามกันอยู่นะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตรค่ะ Mcot Superfan นะคุณผู้ฟังเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะเพื่อลุ้นรับรางวัลนะฮะมาดูกันว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan จำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะหลายคนก็เป็นหมีแพนด้านะคะดูบอลดึกไงแล้วก็ต้องตื่นไปทำงานอีกนะคะนะความสุขของเราเนาะก็บริหารจัดการเวลาดีๆก็ทำได้นะสวัสดีพี่จิรวรรณนะคะพี่นิคมด้วยบอกว่าขอฟังเพลงอดีตรักลำน้ำน่านของคุณอาเสรีรุ่งสว่างด้วยแล้วก็พี่ชอชายสวัสดีค่ะเพิ่มเติมพี่ประเดิมส่งดาวมาเพิ่มแล้วนะฮะพี่นิรุธบอกเมื่อวานที่ภูเก็ตน้ำท่วมช่วงเกาะเลยเหรอเกาะเลยนะคะแล้วก็พี่สุวิมลนะคะพี่อาหารบ้านนาชแนลนะฮะพี่ชีวิตต้องทนเนาะแล้วก็ลุงดำบางขันนครศรีธรรมราชนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นิชาบอกดูทางไลฟ์สดค่ะนะคะพี่ศักชัยก็

ทายนะคะจากภูเก็ตด้วยมีจากทางภูเก็ตด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าค่ะนะคะทักทายนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะทักทายเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอทยอยอ่านข้อความให้นะคะตอนนี้จัดงานเพลงพิเศษให้กันละกันเพราะว่ามีมาทาง SMS แล้วก็มาทางไลฟ์ด้วยพิเศษมากเพลงเนี้ยพิเศษใส่ใจฮะนักร้องเขาหน้าตาดีฟังเขาหน่อย

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาละนะมีเพลงแนะนำเข้ามาเฮ้ยมันยูเวนวักนี่หมายความว่าไงเป็นเพลงของเนี่ยนะจ๊ะพะเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่ง กระซิบทำไมเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่งคุณดีเจเขาจัดช่วงประมาณ4โมงเอ้ย4โมงถึง1ทุ่ม คุณโอ๊ตเพลงของคุณโอ๊ตน่ารักน้อยๆจากพี่อ้อยเจียงใหม่นะเจ้านะพี่อ้อยเจียงใหม่นะ

บอกว่าอยากฟังเพลงของคุณโอ๊ตรักน้อยๆมีเรื่องหาว่าเอ๊ะมีอยู่หนึ่งฝ่ายนะคะที่เขาร้องสดๆเลยนะคะจากงานคอนเสิร์ตของเราแหมจัดให้เลยนะจ๊ะเอ้า

0: จากคืนวันที่รักน้อยดีกว่าปล่อยให้เธอ yeah. โอ้โหเพราะเหลือเกินฝากมาด้วยนะครับรักน้อยตบมือให้ตัวเองสักนิดนึงนะครับชาวสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทอง

0: และแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ัดให้เลยนะคะก้อนหินสิ้นใจแคทรัตการนี่ค่ะจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินจากทางเหนือเนาะพี่แคทรัตการหลายๆคนคิดถึงนะคะพี่แคทเป็นคนลำปางเนอะนะคะมาทางเหนือแล้วก็จัดเพลงที่แบบพูดถึงทางเหนือบ้างก็แล้วกันนะคะงานจากพี่เทียรี่เมฆวัฒนากับแม่สายนะคะในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรีบนอนนะคะอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23นาฬิกา3นาทีนะคะชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network นะคะหรือนะคะกำลังติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าวันนี้ไม่รีบนอนอยู่ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากตาลก็จะเป็นน้องเมพิชาอีกนะคะแล้วก็ยาวไปอีกนะยาวต่อแล้วก็พี่เพชรพี่เพชรเป็นพวงเนาะยาวๆยาวๆเนี่ยน้องน้องแก๊งเฝ้าดีเจบอกยาวๆเลยนะฮะเขาไม่ได้บอกหรอกเดี๋ยวพี่ตันบอกเองนะอ้าวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วอุ้ยไม่ใกล้ไม่ไกลอีกแล้วล่ะนะนวมมินนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะพี่เที่ยงนะคะ
4: คร
3: ับ ค่ะแต่พี่เที่ยงโทรมาตอน5ทุ่มนะคะได้เน
4: า
3: ะ
4: คร
3: ับ แต่เล่นค่ะโอ้พี่ได้คุยกับพี่เที่ยงนานแล้วเหมือนกันนะ
4: โอเคคุยกันเพลงไหมตอนที่ว่าผมรักษาตัวอยู่ปีก่อนนะครับ
3: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เที่ยง
4: ตอนนี้ก็สบายดีครับสุขภาพแข็งแรงดี
3: โอ้สุดยอดเลยหายดีแล้วเนาะ
4: หายแล้ว
3: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วยังได้ฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมหรือเปล่า
4: ก็ฟังก็ได้ฟังทุกคืนนะครับแต่บางครั้งก็ฟังให้ตัวจับลงทับเล็กบ้างอะไรบ้างเนี่ย
3: อืมจ้าอ๋อฟังวิทยุด้วยฟังออนไลน์ด้วย
4: ครับ
3: ค่ะขอบคุณมากมากเลยนวมินวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกฟ้าร้อง
4: ตอนนี้ไม่ตกเลยครับ
3: มันก็ค่ะ
4: ครับมันหยุดตกนะ
3: มันหยุดตกไปแล้วเนาะอู้จ้ะโอเคหลายคนบอกว่าโอ้ยฝนตกนะฝนตกจริงนะช่วงเย็นๆนี่นะมันเหมือน
4: แต่เมื่อคืนนี้ตกอยู
3: ่เมื่อคืนหนักเนาะเมื่อคืนตลอดเลยเนาะพี่เนาะ
4: ครับ
3: อือโอเคได้เลยนะคะวันนี้พี่เที่ยงโอ้หายไปนานเลยวันนี้บอกอยากฟังเจ้าดอกจำปาเหรอคะ
4: ครับ
3: ได้ได้ได้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: ก็มอบให้ชาวคณะเตรียมทั้ง5ทุกคน
3: จ้ะ
4: แล้วก็เป็นลูกตาลด้วยครับ
3: โอ้มอบให้ดีเจด้วย
4: ครับ
3: ค่ะขอบคุณมากเลยเอาละนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เที่ยงเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
4: ได้เลยครับ
3: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: เผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีเต็มคำ
4: ซีเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์พันท้ายนรสิงห
3: ์อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: สุดยอดเลยขอบคุณพี่เที่ยงมากๆนะคะ
4: ครับขอบคุณครับลูกตาล
3: จ้าสวัสดีค่ะนะคะเสียงคุกกิ้งนิดน้องเนาะโอ้ไม่เป็นไรแต่ได้ยินเสียงพี่เที่ยงชัดเจนอยู่นะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตนะคะของเรานี่นะคะก็4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยในช่วงนี้เริ่มต้นกระบวนพาเรทของเรากับเจ้าดอกจำปานะคะจาก2ศิลปินสาวนะคะน้องเมลตะวิสาและตุ๊กตานริศรา

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงในแค่นี้ช่วงของพาเรตเพลงฮิตสี่ภาคนะคะโอ้ยวันนี้มาแรงนะลูกทุ่งสาวอีสานอินดี้เริ่มต้นขบวนพาเรดนะคะจากสายหน้าไม้ที่แนะนำเข้ามากับเจ้าดอกจำปานะคะสองศิลปินนะคะน้องเมลตวิสารแล้วก็ตุ๊กตานริศรานะคะจากพี่เที่ยงนวมินนะคะแล้วก็ต่อด้วยจื่อแน่ใจนะคะออยเลอร์ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานนานนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็น่าเหมือนกันผู้สาวเก่าเมจิราพรบอกเลยว่าทั้งน้องออยเลอร์แล้วก็น้องเมจิราพรเนี่ยเป็นช่วงที่อุ๊ยอีสานอินดี้มาแรงในช่วงนั้นนี่เขาก็แบบนะยอดอยู่ตอนนี้มากเลยหลักร้อยล้านมาเนาะนะไม่งั้นก็คือแบบหลายสิบเลยนะคะมาแรงแล้วก็พี่โจไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับน้องกระต่ายพันนิพานะฉลองความเจ็บนะคะสี่งานเพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตสี่ภาคนะคะมาทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะพี่สยามังยิ้มนะคะโหส่งตาหวานมานะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่วรเมธมาทักทายกันตอนดึกๆนะคะน้องคิวเองพี่มณีนะคะแล้วก็แม่เกลบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่อรุณแอบมาส่องทาง TikTok ด้วยนะโอ้ยคุณแม่วัยรุ่นนะคุณแม่เล่น TikTok ด้วยนะพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะทักทายนะคะนะคะส่วนพี่ประเดิมก็ส่งดาวเข้ามารัวๆนะคะนะแล้วก็มีพี่ฮานาฟีเหรอคะทักทายนะคะบอกเป็นหนุ่มตานีนะถึงปัตตานีใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีใครอีกพี่เบลเบดนะคะขอบคุณค่ะพี่สุพจน์นะพี่สุพจน์นะคะอวยพรดีเจด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะทักทายมาจากสมุทรสาครบ้านแพ้วค่ะนะโอเคได้เลยใครที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ตอนยังไม่ได้อ่านนะอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าข้อความเลื่อนเร็วมากๆแล้วก็อาจจะขึ้นไปด้านบนแล้วหายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เข้ามาอีกทีนึงได้ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์

นะคะเพิ่มเติมนะพี่อุดรรถขยะบางนานะคะทำงานอยู่แน่เลยเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อดีกว่าพี่ต้นจากเคหะรามนะเขาฝากเพลงนี้เข้ามาฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยก็แล้วกันไม่มีดีเจอุ๊ยไม่ใช่ไม่มีคุณผู้ฟังดีเจจะบอกรักใครล่ะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมาชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของเบียร์พร้อมผมนะคะเขาส่งเพลงใหม่มาแล้วกับซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายจากสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่คู่ไทย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะและอีกหนึ่งเพลงปริญญาไก่ตีเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชาเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

แนวหน้าลาแฟนนะคะพี่หนูมิเตอร์นะคะป้าแป๋วหรือว่าป้าแป๋วอ่านขออภัยด้วยนะคะจากจังหวัดตากนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาหลังใหม่นะคะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะเพลงหวาน 23:53 นะคะส่งท้ายวันนี้กันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะมีน้องๆแกมเฟลดีเจนะเขาบอกว่าอยากฟังยอมจำนนฟ้าดินนะคะของพี่โบวีนะคะคือต้นฉบับเลยนะคะจะเป็น เพลงของพี่โบวีเป็นเสียงร้องชายนะคะแต่หลายคนโดยเฉพาะแฟนลูกทุ่งเนี่ยอาจจะคุ้นเคยคุ้นชินกับยอมจำนนฟ้าดินเนี่ยในเวอร์ชันของพี่หญิงพิธีการเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เนาะนะคะกับคุณที่ฝากเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันกับดีเจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุทาง Facebook Live ทาง TikTok ทางข้อความ SMS ส่งเข้ามาแล้วก็รวมถึงหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ติดค้างเพลงของใครไม่ได้เปิดจริงๆร้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันเวลาเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนใครที่ว่างวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มดีเจลูกตาลชลิชานะคะจะรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์มาฟังเพลงเก่าๆกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณอีกครั้งรักษาสุขภาพด้วยขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสุขสุดๆไปเลยนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น.
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่ากันดีกับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงเชื่อรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ียร์ .mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับ

0: สารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mpot Academy หรือ LINE @Mpot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: 0นาฬิกา8นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live One Lokครับผมประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์และพี่ปาล์มสีด่านครับ
1: ครับผม

0: ครับผมก็กลับมากันอีกครั้งในช่วงเบรกที่2เนาะ
1: เบรกที่2ครับ
0: สำหรับรายการในที่ไลฟ์ฟอร์โลกแล้วก็กล่าวสวัสดีขึ้นวิทยุเครือข่าย41สถานีนะครับเครือข่ายของอสมทท
1: ั่วประเทศ
0: ใช่ครับก็อยู่กับพวกเรา2คนไปจนถึงเวลา 1:00 นก่อนการแข่งขันคู่แรกของคืนนี้จะเริ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เป็นคู่ระหว่าง
1: ออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: กับอียิปต์นะครับผ
0: ม
1: ซึ่งต้องยอมรับว่าคู่นี้ก็ถือว่าแฟนบอลชาวไทยก็เยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลแล้วกันพูดตรงๆเลยซาร่า
0: ทิงโมโมฮัมเหม็ดซาร่า
1: จะรอดหรือเปล่าเจอกับยอดทีมแห่งฟุตบอลมาอยู่ในลีกมาอยู่ในทวีปเอเชียเฉยเขาอยู่โอเชียเนียดีๆอยู่แล้วออสเตรเลียนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็อ่ะส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับผมแล้วก็ Facebook ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับรวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงนั่นแหละประเด็นต่างๆอย
0: ่
1: างเช่น Hydration Break อ่ะเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาเยอะแยะเลยใช่ไหม
0: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นตรงกันเนาะ
1: เห็นตรงกันแหละประเด็นดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งมันผิดเพี้ยนไปฟุตบอลมันเสน่ห์ของฟุตบอลจริงๆแล้วมันเราทราบกันอะการเล่นดูเกมยาวๆ45นาทีเป็นเลยไม่มีอะไรมาขัดจังหวะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยการมีโฆษณาในฟุตบอลเนี่ยประเทศไทยอะเขายังด่ากันเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ระดับโลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโอ้โหมีที่ไหนมีการโฆษณาให้โฆษณาทั้ง3นาทีโธ่ก็นะ
0: กลายเป็นลักษณะของอเมริกันเกมไปละ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ส่งข้อความมาพูดคุยกัน
0: ใช่ก็อยากส่งเข้ามาคุยกันได้
1: ครับ
0: ในหลายๆประเด็นก็ถือว่าน่าสนใจเนาะในช่วงตลอดฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยโอ้มีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงมากนะครับก่อนจะไปพูดถึงพรีวิวการแข่งขันคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสะกดตามนี้นะครับผม cheer.mcord.net ครับก็แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan ราคาถูกสุดจะอยู่ที่20บาทเท่านั้นก็จะรับไป10โหวตครับก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรครับรางวัลใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ครับจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัลถัดมาก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและโกลด์กิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทเลยนะก็ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนแฟนๆ FM 99เนี่ยมาร่วมต้องบอกว่าร่วมลุ้นรางวัลใหญ่นะราคาต้องบอกรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้แฟน FM 99และอสมทเข้ามาร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกนะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่านะเราเข้ามาร่วมสนุกกันล่าสุดที่ผมได้ยินข่าวว่าคึกคักเป็นทีเดียวนะครับผม
0: ครับก็จนถึงนัดชิงเลย
1: นัดชิงนะ
0: ครับ
1: ยังมีเวลานะครับตอนนี้ก็วันที่4แล้วเข้าสู่วันที่4แล้ววันสุดท้ายวันที่20ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ20กรกฎาคมนี้ครับ
1: 6วันนะถือว่ายังมีเวลาสำหรับใครที่สนใจนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ตอนนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปดูในข้อความใน YouTube นะครับเขาบอกว่าคุณแดกบอกว่าอยากเข้า Facebook ทีมว่าอย่างไรครับก็เอฟเอ็ม99ก็ได้ครับ Active Video เอฟเอ็ม99Active Video ถ้าพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษดิ
0: พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเจอเลยถ้าพิมพ์แค่ว่า
1: 99
0: ใช่ก็เจอเลย99
1: ครับผมลองดูละกันครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นยังไงยอดใน Facebook YouTube
0: ก็
1: ให้คนชมลงโซเชียลมีเดีย
0: อ๋อก็จริงๆต้องบอกว่า99ช่วงนี้กลับมา
1: บูมแล้ว

0: ว่าน้องเบสนี่คือทำเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับเอเจนต์99ด้วย
1: ก็ใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันระบบออนไลน์ของเอเจนต์99 Active Radio
0: ครับผมในก็ในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มทั้ง Facebook และ YouTube นะครับและครับก็ชาวทีวีเลยคนนี
1: ้
0: เขาถือว่ามาอยู่กับ99ครบ1ปีแล้วอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เดือนหน้าเนี่ยจะครบ1ปี
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็โอเคครับมีต้องบอกว่ามีในช่วงหลักปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องใหญ
0: ่
1: อย่างปีเกมรวมถึงฟุตบอลโลกที่ปามก็เก็บประสบการณ์สนุกดีครับ
0: สนุกดีน้องทำไงกับที่เกมเป็นไงบ้างโอเคแล้วต้องเกมทำพิเศษ
1: โอ้ก็ได้รับคำแนะนำเยอะดีครับ
0: โอ้โหแล้วพี่เก่งอ่ะพี่เก่ง
1: ก็ให้คำแนะนำดีครับเป็นเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสแต่ของพี่เจมส์เขาจะมีเคสสตาร์ดี้เป็นตัวอย่างให้มีทั้งดีไม่ดีก็ปะปนกันไป
0: แล้วพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็ม
1: ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันโอ้ไปพูดอย่างนี้โธ่ขายแล้วด่าป้าแล้วเหมือนเจมส์มันได้ยินแล้วมันไปแกะเพลงให้เอ็มฟังแล้วเนี่ย
1: เขาจะอยู่ฟังก็ได้แล้วพี่ตอนนี
0: ้เฮ้ยพี่เหลือมฟังอยู่อ่ะ
1: เมื่อคืนผมฟังเลย
0: อ๋อจริงเหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผมไม่หลับไม่นอนนะเที่ยงคืนแล้วเมื่อวานจัดไปกี่โมงวะจัดเกม
1: จัดถึงเที่ยงคืนครึ่ง
0: อ๋อเอ็มมันนั่งฟังด้วย
1: ใช่ครับ
0: อะไรหรือเปล่าเนี่ยมีซัมติงอะไรหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจเขาเหมือนกัน
0: อืมแล้วมาเมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาแหละเราพูดถึงทีมชาติอังกฤษที่จะเข้ารอบใน16ทีมสุดท้ายไปเจอกับเม็กซิโก
1: ครับ
0: ที่สนามเอสตาก้าเอสเตก้าไม่เอสเตก้าคือมันมีประเด็นตรงนี
1: ้ครับ
0: แต่ที่ทราบกันประเทศเม็กซิโกเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในทวีปก็อยู่ค่อนข้างเคฟแหละอเมริกากลางอเมริกากับจะอะไรกลางนะ
1: รู้สึกจะเป็นกลาง
0: เม็กซิโกเนี่ยอยู่อเมริกากลางอยู่ใต้สหรัฐอเมริกานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ประเทศเม็กซิโกเนี่ยอย่างที่ทราบกันเมืองหลวงเขาเม็กซิโกซิตี้
1: อ
0: ่ะตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล
1: 2,200 เมตร
0: โอ้โห 2,200 เมตรนี่ก็ประมาณ2กิโล
1: 2กิโล
0: 2กิโลนี่ถือว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนถ้าเปรียบเทียบกับดอยอินทนนท์ดีกว่าเปรียบเทียบดอยอินทนนท์นะ
1: ดอยอินทนนท์เนี่ย
0: สูงเท่าไหร่ผมเบนเดี๋ยวดูหน่อยนะ
1: ได้ครับ
0: ถือว่าสูงนะครับซึ่งมันมีเรื่องปัญหาอยู่แล้วอย่างใครที่ดูฟุตบอลหรือว่าแฟน FM 99จะรู้ดีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการหายใจซึ่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมพูดตรงๆแหละน่าจะมีปัญหาเลยทีเดียว
1: ก็ความสูงของอัสเตก้า 2,200 เมตรสูงจากน้ำทะเลนะครับส่วนดอยอินทนนท์เนี่ยอยู่ที่ 2,500 เมตร
0: โอ้โหมีส่วนนะอากาศมันจะเบาบางอ่ะ
1: คือเหมือนเราไปเตะเหมือนอังกฤษไปเตะบอลอยู่บนดอยอินทนนท์แล้วกัน
0: สมมุติอย่างนั้นเลยนะชอบอ่ะเบนจริงไม่เขาเรียกว่านักกีฬาเนี่ยมันจะมีปัญหาในการหายใจซึ่งก็ผมไปดูแหละจากสื่อต่างประเทศและหลายคนแหละก็สรุปมาว่า60นาทีแรกเนี่ยอังกฤษน่าจะสู้ไหวแต่พอเข้าสู่30นาทีสุดท้ายหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะเรื่องสภาพร่างกาย
1: ด้วยอากาศค่อนข้างเบาบาง
0: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งของอังกฤษในชุดนี้นะเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเขาก็โอเคอยู่หลายครั้งที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันในครั้งนี
1: ้
0: เช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งมั้งที่มาเก็บตัวที่ไปเขาไปพักแถวเท็กซัสปะ
1: อังกฤษใช่ไหมครับ
0: หรือแค่แคลิฟอร์เนียผมไม่แน่ใจนะเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้ในการรับมือก็คือเอาเนี่ยเตะเสร็จเมื่ออบร่างกายเก็บเนี่ยฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยเอามือเนี่ยไปจุ่มในน้ำเมื่อตอนนั้นตอน
1: ช่วงเกมอุ่นเครื่องเลยพี่
0: ใช่
1: ครับก็เป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกาย
0: ใช่
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสูงแต่หลัก30ได้นะพี่
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วการเจอกับเม็กซิโกในครั้งนี้ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับอังกฤษอ่ะเพราะว่าไปเจอกับบรรยากาศของเอสเตก้าเนี่ยโอ้โห
1: บรรยากาศต้องบอกว่าอย่างเกมพี่ที่เปิดคนเต็มสนามแล้วเป็นสีเขียวหมดเลย
0: มันมนขังอ่ะเป็นสนามที่ต้องยอมรับว่ามันมีอะไรที่ดูแล้วโอ้โหขนลุกซึ่งอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าโดนลูก Hand of God ที่สนามนี้ด้วย
1: ใช่ก็ปี1986
0: ใช่ครับผมซึ่งนะใครที่เป็นแฟนทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าคุณเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันแต่ผมเชื่อการเจอเม็กซิโกมันไม่เป็นอะไรที่ยากแน่นอนเพราะว่าถ้าใครได้ดูเม็กซิ

0: โกตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับคือการเล่นเกมรุกที่รวดเร็วฮาเบียกิเน่เนี่ยคือเปิดเกมมาปัญชดะเลยเปิดเกมรุกใส่กับทีมคู่ตรงข้ามโอ้โหคือเล่นเกมรุกบีบเร็วเอาฟุตบอลมาเล่นให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำเกมรุกเพื่อยิงประตูให้ทีมออกขึ้นนำก่อนเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะผมว่าอังกฤษนั่นแหละทูเคิลน่าจะมีมาตรการเทคนิคต่างๆเพื่อรับมือกับฮาเบียกิเน่เขี้ยวของมันมันแน่นอนสำหรับคู่นี
1: ้แล้วเม็กซิโก4นัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่เสียประตูเลยนะพ
0: ี่ใช
1: ่โอ้โหก็ยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ถือว่ายอดเยี่ยมอีกหนึ่งทีมเลย
0: การเจอเกาหลีใต้แมตช์นั้นนี่น่าจะดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ที่สุดในการเสียประตูนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เสีย
1: ก็ไม่เสีย
0: ไม่เสียนะโอ้เม็กซิโกเขาถือว่าตอนนี้ยังยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุกราอูคิวิเนสตอนนี้คือว่าท็อปฟอร์มมากแล้วก็กิโยเนสที่เล่นเส้นอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะเป็นดาวสันโวของลีกซาอุอ่ะ
1: ใช
0: ่สุดยอดมากนะคนนี
1: ้ยิงเยอะกว่าโรนโดในลีกซาอุแล้วโหต้องบอกสปีดเนี่ยเร็วมาก
0: เร็วๆสปีดต้นเร็วมากแล้วการสับกายการยิงประตูอะไรต่างการยิงดูว่าลูกตรงกรอบแล้วทิศทางดีด้วย
1: ลูกแรกที่ยิงใส่ลูกแรกเนี่ยที่เขายิงในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ยิงสวยมากเลยนะ
0: ครับ
1: เม็กซิโกเนี่ยนะ32ทีมสุดท้ายเจอเอกวาดอร์ลูกแรกเป็นกิโนเยส
0: ก็
1: โอ้โหลูกนั้นยิงคมมาก
0: ครับผม
1: ก่อนที่ลูก2เนี่ยจะได้จากทางด้านของลาอุนซิเมเนส
0: ครับผม
1: ก็เป็น2ผู้เล่นที่ต้องบอกว่า2สตาร์หลักของเม็กซิโกเลยก็ว่าได้ใช่
0: ผมชอบกองกลางเขาอีกคนนึงอ่ะอาวาราโดอ่ะ
1: เ
0: ป็นคือทั้งจริงๆเขาเป็นตัวรุกแหละแต่ศักยภาพของเขาดิถือว่าโอ้โหในทัวร์นาเมนต์เนี่ยทั้งรับทั้งลุกเลยนะเล่นดีเป็นอย่างมากเป็นหัวใจป้องเครื่องของเม็กซิโกอย่างแท้จริงและอีกคนหนึ่งดาวรุ่งที่ซาตันอิบราฮิมูชต้องยกย่องเลยเด็กดาวรุ่งวัย17ปี
1: ครับกิลเบโตโมล่า
0: จริงจริงกิลเบโตโมล่าเนี่ยถูกจับตามองแต่ฟุตบอลครับโวลคัพเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วที่เขาเล่นให้กับต้นสังกัดอ่ะ
1: ครับ
0: จนเนี่ยมาถึงฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยครบรอบ1ปีพอดีตอนนั้นเขาอายุแค่16ปีเองตอนนั้นโดนจับตามองว่าเขาด้วยอายุแล้วก็ความสามารถทักษะต่างๆเนี่ยมันเหนือเด็กเหนือกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปจนตอนนี้เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า1ปีผ่านไปเต็มเนี่ยเขากลายเป็นกำลังสำคัญให้กับเม็กซิโกที่จะเจอกับอังกฤษเนี่ย
1: ครับ
0: ดูด้วยว่าอังกฤษอ่ะจะต่อก่อนได้หรือเปล่านี่ต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษไปเจอกับคองโกก็เกือบเอาตัวไม่รอด
1: ใช่โอ้โหแล้วโดนนำก่อนด้วย
0: อังกฤษเนี่ยโอ้โหจริงๆนะเจอกับคองโกแต่คองโกเขาอย่างที่ทราบกันแหละสภาพร่างกายเขาดี
1: ครับ
0: สภาพร่างกายเขาดีแล้วก็เสียดายอย่างคือนะการต้านของอังกฤษแฮร์รี่เคนใครจะไปรับมือแค่แฮร์รี่เคนไหวช่วงนี
1: ้ใช
0: ่โอ้โหอะแล้วว่ากันคู่นี
1: ้ฟอร์มลิเคนตอนนี้เนี่ย
0: เป็นไง
1: ร้อนแรงมาก
0: พูดถึงแฮร์รี่เคนไปดูตารางดาวสันโวกันหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: ไป
1: ก็ตารางดาวสันโวล่าสุดเนี่ยเป็นคิลิอานเอ็มบัปเป้ครับนำร่วมกับลีโอเนลเมสซี่ที่6ประตูครับส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นแฮร์รี่เคนครับมีทำไปแล้ว5ประตูร่วมกับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: ส่วนรองมาจะเป็นอุสมานเดมเบเล่ครับร่วมกับวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่4ประตู
0: โอ้ยาสบาวนี่ทำเป็นเล่นนะทำท่าเหมือนจะไม่ยิงนะในรอบแรกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่มาเรื่อยๆมาเรียงๆ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโอยาสบาว
1: แล้วนัดแรกเขาเงียบไงพี่30นาทีแรกไม่สัมผัสบอล
0: โอยาสบาวหน้าต่ำผมชอบเขาเล่นนะแล้วเขาถนัดทั้งซ้ายทั้งขวา
1: ใช่พี
0: ่ซ้ายขวาเลยนะแต่เขาไม่ใช่เป็นกองหน้าที่แบบแล้วด้วยสเปนอ่ะพันธุกรรมของสเปนหลังๆในช่วงหลังอ่ะเขาไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าอ่ะมันทำให้สิ่งที่เขาเป็นปัญหาอย่างนึงแหละผมว่าถ้าการไปเจอทีมใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ใช
0: ่การพักบอลมันจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าการลำเลียงบอลของเขามันโอเคอยู่แล้ว
1: มันโอเคอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ก็สเปนขาดกองหน้าที่เป็นแบบกองหน้าธรรมชาติเนี่ย
0: เขาไม่ใช้ด้วย
1: ใช่
0: ผมว่าเขาไม่ใช้งานคือด้วยแผนของเดลาฟอนเต้อ่ะเขาไม่ใช้ด้วยคือบอลมันทุกการมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เดลบอสเก้ทำมั้งแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นต้นมาเลยไหลมาเรื่อยตั้งแต่ลุยเอนริเก้โรเบเตกีเอโร่และเป็นเดลาฟอนเต้นี่แหละเข้ามาทำก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทรงเนี้ยคือไม่ใช้กองหน้าตัวเป้ามีก็ไม่ใช้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมว่าคงก็จะเป็น การต่อบอลการเล่น

0: ต่างแหละการโซน
1: อ
0: ะโซนในเกมลุกอะครับ
1: ด้วยสไตล์บอลสเปนด้วย
0: บอลสเปนบอลสเปน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ดาวซันโบก็ประมาณนี้ครับก็เคลียร์ในบาเบ้กับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่ายังฟอร์มร้อนแรงเนาะ
0: ร้อนแรง
1: รวมถึงแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนตอนนี้เนี่ยก็ทำลายสถิติรู้สึกว่าจะทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่13ประตูก็ทาบสถิติเปเล่แล้ว
0: โอ้ก็อย่างว่านะฟุตบอลโลกสมัยใหม่มันแมชมันเพิ่มขึ้นก็โอกาสที่จะทำประตูผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็เยอะขึ้น
1: ใช่
0: ครับก็แซงนักเตะตำนานหลายๆคนอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี้สำหรับแฮร์รี่เคนเนาะ
0: แฮร์รี่เคน
1: โหแล้วลูกที่ยิงใส่เดียร์ของโกประตูที่2เนี่ย
0: เหมือนในเกมฟีฟ่าเลยนะ
1: ใช่
0: เหมือนเกมเลยนะ
1: กด R1 L1 แล้วกดสี่เหลี่ยม
0: เหมือนบอลมันหมุนมุกอะแล้วก็แบบคือเขาเรียกว่าไม่พึ่งใครแล้วว่าไม่พึ่งใครแล้ว
1: ใช่
0: โซโล่เดียวเลยอ่ะแล้วก็ยิงไปปุ๊บไปแล้วยิงโอ้ยิงเข้าคอจังหวะนั้นรู้เลยว่ามันพึ่งไขไม่ได้แล้วอ่ะต้องวันแมนโชถึงจะนะทำให้อังกฤษขึ้นนำคองโกแล้วก็ปิดเกมไปได้2ประตูต่อ1นะ
1: ก็เป็นสัญชาตญาณกองหน้าเนาะ
0: ตัวของจริงแฮร์รี่เคนี่โอ้โหผมว่าเขายังมีโอกาสอีกนะที่จะพีคไปอย่างเงี้ยอีกหลายฤดูกาลถ้าเขาดูแลสุขภาพเนี่ยร่างกายของเขาไปได้เรื่อยๆครับประมาณนี
1: ้ครับแล้วผมเช็คสถิติของแฮร์รี่เคนทำประตูทั้งสโมสรกับทีมชาติฤดูกาลนี้นะพี่73ประตูตามหลังเมสซี่รู้สึกว่าแค่11ประตูเท่านั้น
0: ใช่
1: เมสซี่เคยทำไว
0: ้ปีถึงฤดูกาลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ตอนถึงฤดูกาล
0: แซงโดไปแล
1: ้
0: ว
1: แซงโดแล้วก็เดี๋ยวเมสซ
0: ี่กี่นั้นแล้วคงจะจบแล้วแหละตอนเนี้ยน
1: ่
0: าจะเป็นลูกกันหน้าจะย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: อ
0: ุ้ยตายแล้วครับผม
1: ครับผม
0: อ่ะไปดูข้อความดีกว่าน้องเบนไงบ้าง
1: ครับโอ้โหก็ YouTube เนี่ยส่งเข้ามากันเยอะนะครับ
0: ทำบทออกหาผลบอลนะครับอ่ะผมอัปเดตอีกครั้งนะครับสำหรับลีกนอร์เวย์นะครับตอนนี้เนี่ยโคนำซองดาวนะครับซองกันดาว5ประตูต่อ1และอยู่ในนาทีที่568แล้วเหลืออีก20นาทีเดี๋ยวงั้นเราอัปเดตเรื่อยๆแล้วกัน
1: นะครับ
0: ก็น่าจะขาดละอีกคู่นึงลูฟอสครับเสมอกับสตรอมเมนอยู่0ประตูต่อ0อารันเฮมสตาร์เบกบุกมานำนาทีที่26นะครับ
1: ครับผม
0: ประมาณนี
1: ้ทางช่องทาง Facebook จากคุณบอพิษครับสวัสดีครับจากพัทยา
0: โอ้
1: ก็หลายจังหวัดเนี่ยก็น่าจะได้ยินวิทยุเนาะวิทยุ FM 9
0: ครับ
1: ต้องบรรยายสดตั้งแต่เที่ยงคืนจนเวลา5เนาะหลับเครือข่ายภาค17จัง
0: เครือข่าย
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็นี่แหละคนเหมือนนะเขาบอกมีแต่ทำหนอใจเอาถ้าในเสียงทางวิทยาทางด้านในออนไลน์สิ่งน้องเจมส์แอมเบียนใครโอ้ยหลายไกลแล้วโอ้ขอบคุณเป็นรู้บ้างเดี๋ยวน้องเจมเนี่ยคู่แรกเนี่ยระหว่างน้องเจมก็สุดชน

0: นี่นะโอ้โหตอนนั้นคุณเนี่ยปากวางกันได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่เป็นอยู่เป็นระหว่างนี้ลุ้นพี่อ๋อพี่ไหมรอบ3วิโบดันนะครับผมเป็นไงบ้างเราพักอัปเดตอยู่มั้งวิโบดันแกเอาอัปเดตครับผม
1: ได้ครับ
0: เม็กซิโกรับเหนียวรุกไวใช่แล้วก็ได้ครับใช่เม็กซิโกเล่นบอลครับบอลได้พลังเยอะมากสำหรับเม็กซิโกยุคนี้จริง
1: ครับ
0: แล้วก็สังเกตดีๆนะถ้าเขามันจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันพี่ก็คุยกับเพื่อนๆแหละก็ในการดูเกมโกอ่ะ
1: ถ้าเกมตื้อ
0: เพราะว่าเขาทำงานเยอะอ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงเรื่องจริงสำหรับเม็กซิโกในมันก็ดาบสองคม
1: เ
0: ดี๋ยว

0: สองท่านครับว่าจะการฟุตฟุตถ้าจากนักเล่นมันต่อจะโอเค
1: จริงๆเนี่ยฟุตซอลมันเหมือนเกมบอลนะซึ่งฟุตบอลสนามใหญ่เนี่ยของมันเนี่ยมันคงจะมันคงเหมาะกับฟุตซอลมากกว่ามันเกิดการแบบเนี้ยฟุตบอลสนามใหญ่ผมว่านะมันต้องเกมแบบ 4-5 นาทีเหมือนเดิมอ่ะแต่อาจจะปรับกติกาเนี่ยมี VAR โอเคว่าความโปร่งใสของกติกาใช่ไหม
0: ใช
1: ่ความไม่เหลื่อมล้ำของนี่แหละอาจจะมีบางทีที่เจ้าภาพขี้โค้งอ่ะได้อ่ะถึงแม้มันก็ยังมีอยู่ในเอเชียอ้าวไม่พูดแล้วกันมีบางประเทศนะแต่ว่าในเนี่ยระดับโลกหรือว่าระดับนานาชาติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
0: อ
1: ย่างลูกเนี่ยลูกสมมุตินะผมไม่ได้ว่าอะไรนะหยบสมมุติถ้าลูกนี้เป็นบอลระดับจริงแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะไม่แน่นะลูกแบบเนี้ยลูกที่ทางโคเอเชียยิงเข้าอ่ะช่วงเช้าอ่ะไม่แน่อาจจะมีปัญหานะถ้าลองเป็นบอลระดับ FC แชมเปี้ยนลีกหรืออะไรเงี้ยผมไม่พูดดีกว่าครับผม
0: ครับ
1: ก็มีใครอีกไหม
0: เฟซบุ๊กมีอีกท่านครับทำไมอ๋อถ้าเป็นเอาฟังย้อนหลังรายการนินทากีฬาโลกได้แค่ครึ่งชั่วโมงอืม
1: อ๋อโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเอาปัญหาไปรายงานให้กับทีมงาน FM 99นะ
0: ได้ครับ
1: ก็คือน้องเบนซ์นี่แหละครับ
0: ครับผม
1: นั่นแหละ
0: อืม
1: โอเคครับประมาณนี้
0: ประมาณนี้ครับ
1: ส่งมาพูดคุยกันได้มาครึ่งสมุกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามาพรีวิวฟุตบอลกันหน่อยไหม
0: ได้ครับพี่ปาล์ม
1: ตอนนี้วิญญาณสดนะครับของช่องโมโนแม็กซ์นี่มาแล้วเป็นมัวเมสซ่าลงปอมนะครับหน้าตาเขาก็พร้อมบอกเลยว่าวันนี้มีแน่
0: มีประตู
1: ไม่รู้ว่าฝั่งไหนมีแน่ครับผมก็น่ะติดตามได้นะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวหน่อยความพร้อมสำหรับออสเตรเลียกับทางด้านอียิปต์นะครับในเวลาออสเตรเลียไปดูออสเตรเลียก่อน
0: ออสเตรเลียเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านเจคอบอิตาเลียโน่ครับและก็แมทธิว
1: ลูกี้นี่ต้องเตะมากประสบการณ์
0: ครับผม
1: แฮมสตี
0: ก่อนอีกคนแต่ว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยหลายคนก็ออกสตาร์ทจริงเนาะอย่างลูคาเฮลิงตันก็แบ็คลุงก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแนวลุกเนี่ยสโตรี่รันคุนด้าวัย20ปีก็ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็วันนี้เนี่ยออสเตรเลียน่าจะมาระบบ 3-4-2-1 นะครับผมจริงๆเนี่ยมีนักเตะเนี่ยอิตาลีอยู่คนหนึ่งโบบาโตของซาซูอาโร่ครับซาซูอาโร
0: ่
1: ที่เพิ่งมารับใช้ออสเตรเลียในเนี่ยชุดเนี้ยที่เขาเรียกมาหลายครั้งแล้ว
0: ครับ
1: จนอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกสักทีหมดหวังกับอิตาลีแล้ว
0: หมดหวังกับอิตาลี
1: เลยมาลงเล่นให้กับออสเตรเลียดีกว่าวันนี้น่าจะมาเล่นเกมรับอ่ะนะดูทรงแล้วสำหรับอียิปต์บ้างนะครับ

0: ผม
1: ได้ครับก็อียิปต์เนี่ยต้องลุ้นความฟิตหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่ว่าผมเชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ก็น่าจะได้ลงแล้วเห็นเริ่มเห็นการวอร์มอัพณเวลานี้เนาะนะซึ่งตัวหลักเนี่ยก็อยู่กันครบนะไม่ว่าเป็นทางด้านของมามูซาเบอร์ครับมอสตาฟาซิโก้โมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับเอ็มอาร์ชก็โอมามามูชก็เป็นแนวที่3นัดในรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดคลาวสตาร์เป็นตัวจริงอย่างหลังเนี่ยจะมีหนองโมฮัมเหม็ดนี่ครับยาเซอร์อิบราฮิมลามีลาเบียแล้วก็คาริมอาเฟช
0: ครับ
1: ก็ผลงานดีสุดของอียิปต์
0: อียิปต์เป็นไง
1: อียิปต์โหก
0: ็จริงๆเขาเล่นกับทีมโอชิเนียมาด้วยนี่ใช่ไหมอียิปต์รอบแรกอ่ะ
1: อียิปต์รอบแรกกับนิวซีแลนด
0: ์ใช่แล้วโดนนำก่อน
1: ใช่พี่
0: โดนนิวซีแลนด์นำก่อนนะครับในนาที15จากเซอร์แมนนะครับแต่ท้ายๆที่สุดเนี่ยการแก้เกมของอียิปต์ก็เป็นผลนะครับก็ได้ประตูตีเสมอในนาทีที่58กับซิโก้แล้วก็ซาร่าครับถ้าเกมมันใครจำได้ก็ทำประตูที่2ในนาทีที่67และท้ายเกมครับได้ประตูชัยจากเทรซีเก้ซึ่งวันนี้นะครับหน้าเป้าอย่างโอมามามามูชเนี่ยน่าจะเป็นคนสำคัญผมเชื่ออย่างนั้นออสเตรเลียวันนี้แพ็คเกมรับแน่นอนนะครับในเกมรับเนี่ยที่เราเห็นกันแหละออสเตรเลียก็เป็นฝรั่งตัวใหญ่พูดแบบง่ายๆแล้วกันก็เล่นเกมค่อนข้างที่จะคือตีหัวแล้วเข้าบ้านถ้าเกิดโต้กลับไวใช้ผู้เล่นอย่างเนี่ยของเขาอ่ะ
1: แพทแฮร์รี่สเกลซาวเตอร์ไอซาวต้า
0: แม่กองหน้าเขาอ่ะ
1: กองหน้าก็จะเป็นเนสตอรี่อิลาคุนด้า
0: อิลาคุนด้านี่แหละครับในการโต้กลับเล่นเกมเร็วเหมือนแมตช์ผ่านมาในเกมเจอกับตุรกีน่าจะเล่นทรงนั้นครับสำหรับออสเตรเลียเจอกับอียิปต์เป็นไงคิดว่าไงคู่นี้น้องเบน
1: แต่ว่าก็เป็นอีก2ทีมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะพี
0: ่ครับ
1: อย่างอียิปต์เนี่ยเกมลูกเขาถือว่า3นั้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่าประสานงานกันอย่างลงตัวมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์เป็นศูนย์กลางเนาะแต่ว่าทางด้านของออสเตรเลียเกมรับของพวกเขาก็ถือว่าโอเคพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ยังแต่ผมว่าเอ็นเอียงไปที่อียิปต์มากกว่าดูน่าจะเจาะทางด้านของออสเตร
0: เลียยาวไหมคู่นี้
1: ผมว่าน่าจะจบใน90นาที
0: นี่
1: สกอร์เนี่ยน่าจะอยู่ไม่ขาดครับอียิปต์น่าจะ 2-1
0: นี่โหบอกสกอร์ด้วย แน่นอนจริงๆผมว่าเกมนี้นะออสเตรเลียยื้อได
1: ้
0: ยื้อได้เปิดๆนะมีสวนเกมสวนของออสเตรเลียเนี่ยคืออียิปต์อ่ะพอไปเจอทีมชาติทีมแบบทีมชาติที่เขาเรียกว่ายุโรปหรือว่าอะไรเนี่ยตัวใหญ่ๆมันจะมีปัญหาเรื่องของฟิสิกอลเรื่องร่างกายอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็เกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการบอมออสเตรเลียน่าจะบอมใส่อ่ะลูกเตะมุมหรือลูกอะไรเงี้ยลูกเซตพีซอ่ะอียิปต์น่าจะมีปัญหาตรงนี
1: ้ก็คิดว่าครับ
0: คิดว่านี่แหละออสเตรเลียน่าจะชนะได้นี่ความคิดเห็นแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: แค่คู่แรกก็แตกต่างกันแล้วครับ
1: ครับ
0: อีกคู่หนึ่ง
1: อีกคู่เป็นคู่เวลาตีห้าครับอาร์เจนตินาพบกับเคปเวิร์ดครับผมแข่งกันที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับ
0: โอ้โห
1: อาร์เจนตินาแชมป์เก่าเนาะก็ยังลิวเนลเมสซี่ก็สตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนคร
0: ับ
1: ส่วนเคปเวิร์ดเนี่ยเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยผลเสมอ3นัดเป็นรองแชมป์กลุ่ม H รองจากสเปน
0: ไม่ธรรมดานะสำหรับเคปเวิร์ดเนี่ยโอ้โหมาได้ไงใครๆก็ต่างทราบกันนะครับว่าเคปเวิร์ดนี่มาได้ไกลมาได้ไกลเจออาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นกำไรแล้วนะผู้เล่นอย่างที่ทราบกันก็มีโบซินญาป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผู้รักษาประตูที่ใครๆหลายคนก็คงจะจำเขาได้ตั้งแต่แมตช์แรกที่เขาลงเล่น
1: กับสเปน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบอร์เกสคู่กับโลเปสขวาเป็นโมเรราซ้ายเนี่ยเป็นโลเปสนะครับกลางนี่ของเขามี6คนนะครับตัวรับเป็นเลดินนี่ขวาเป็นเมนเดสซ้ายเป็นเซเมโดตรงกลางเนี่ยเป็นดูเอเต้คู่กับมอนเตโรนะครับและหน้าเป้านะครับก็เป็นลิวาเมนโตครับผม
1: ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยโหของผมกำลังผู้เล่นก็ยังแข็งแกร่ง
0: อาร์เจนตินาเนี่ยถอดจากชุดที่ได้แชมป์โลกมาเลย
1: ใช่อาจจะขาดแค่อังเกลดิมาเรียแค่นั้นเอง
0: คนเดียวที่เหลือก็โอ้โหอ่ะมีใครบ้างน้อง
1: ก็ผู้เล่นหลักอย่างยังคงเป็นเอมิเลโน

0: มาร์ติเนสครับส่วนฟูลแบ็กยังคงใช้นาโอมามูรินาครับผมคู่เซนเตอร์เป็นคริสเตียนโรเมโรกับลิซันโดมาร์ติเนสครับแผงมิดฟิลด์ก็ดีพอสมควรเลยทางด้านของโรดิโกเดปอลครับอลิสติสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสส่วนศูนย์หน้าเนี่ยก็ต้องเป็นลีโอเนลเมสซี่อยู่แล้วครับคู่กับเลอตาโรมาร์ติเนสครับผมก็คือเคปเวิร์ดมาดีมากเลยนะในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่ารอบนี้เจอแชมป์เก่ามันก็ยากนะพี่ปาม
1: คืออาร์เจนตินาเนี่ยอย่างที่ทราบกันเกมลุกเขาโหดอยู่แล้วแล้วก็เกมนี้ถ้าได้เร็วก็ไหลง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าอาร์เจนตินาเกมลุกเขาศักยภาพเขาสูงมากแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาแม้จะเข้ารอบไปแล้วนะ
0: ครับ
1: แม้จะเข้ารอบแล้วเจอจอแดนจอแดนเนี่ยตีเสมอได้ด้วยนะไอ้ตีใครแตกมาได้แล้วท้ายที่สุดเราเปลี่ยนเมสซี่ลงมาก็แต่แมตช์นั้นเนี่ยเอาอะไรมาวัดไม่ได้เพราะว่าเอาเหมือนสกาโลนี่ส่งเมสซี่ไปซ้อมอ่ะเป็นลงเล่นอ่ะเหมือนเอาไปวอร์มร่างกายให้ตัวเองเนี่ยมีแมตช์ฟิตเนสเกิดขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ชนะไปได้ 3-1 แล้วการเจอกับเคปเวิร์ดที่มาตั้งรับเต็มๆอยู่ละผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยการซื้อเวลาของเคปเวิร์ดก็คือการเล่นเกมรับคือเหมือนเตะบอลอัดกำแพงไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งเกมมันก็เข้าทางอาร์เจนตินาซึ่งเราก็ได้ดูอยู่แล้วว่าใครที่เล่นเกมอย่างเงี้ยกับอาร์เจนตินาในรอบแรกเนี่ยผมดูก่อนแล้วกันอย่างเช่นออสเตรียอะไรจอร์ดออสเตรียแล้วก
0: ็อัลจีเรีย
1: ยังไม่รอดอ่ะ
0: ใช
1: ่ถ้าเกมถ้าได้ลูกแรกเร็วก็มีโอกาสไหลเหมือนกันสำหรับอาร์เจนตินานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็
1: เป็นว่าไง
0: โหเกมนี้ยังไงก็มองไปที่แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาแล้วพี่ปาม
1: เยอะ
0: ใช่คือแต่ว่าจุดเด่นของอาร์เจนตินา3นัดที่เห็นเนี่ยดูจะเป็นการจ่ายบอลแนวลึก
1: ใช่อ
0: ย่างเอานัดที่เจอแอลจีเรียเนี่ยโหการจ่ายบอลแนวลึกระหว่างเดอปอลกับเมสซี่เนี่ยก็ถือว่าทำลายแนวรับของแอลจีเรียไปสะบักสะบอมเลย
1: เขาเล่นด้วยกันด้วยกันที่อินเตอร์มายอมี่แล้วก็ความเข้าใจต่างๆเนี่ยคือตอนนี้คือเมสซี่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างอะมันระบบอาร์เจนตินาไม่ได้ว่าระบบของอาร์เจนตินาไม่ดีนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในทีมมันทำให้ความสัมพันธ์ในทีมและทั้งเนี่ยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในสนามและนอกสนามอะทำให้ยกระดับผลงานในสนามได
0: ้ใช่อ
1: ย่างชัดเจนมีการย่างบาร์บีคิวแล้วด้วยนี
0: ่
1: ล่าสุดใช่ไหมย่างเนื้อย่างอะไรกัน
0: มันก็บ่งบอกเคมีในทีมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือโอ้โหแบบนี้แค่เหมือนก็ถือว่าไม่โดนไม่เยอะแล้วกันหวังว่าจะโดนไม่เยอะนะแมชเนี้ยก็ขอให้เอาตัวรอดให้ได้แล้วกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับผ
0: ม
1: คิดว่ายิงขาดไหมน้องเบน
0: ผมว่าไม่ได้ขาดลอยขนาดนั้นอาจจะ 2-0 เพราะว่าเราก็เห็นว่าแคปเวิร์ดเกมรับดีเนาะแต่เจออาร์เจนตินาก็ไม่ง่าย
1: ผมว่าไม่รู้จะเป็นแรงบวกให้กับแคปเวิร์ดหรือเปล่านะการเจอเมสซี่อ่ะคือตอนนี้ชาติไหนที่คงไม่มีชาติเล็กๆละมีแคปเวิร์ดได้เป็นชาติสุดท้ายละที่เหลือก็มีทีมระดับบิ๊กๆหมดละก็การเจอเมสซี่ก็เหมือนกับครั้งหนึ่งอ่ะคุณได้เจอนักเตะตำนานที่เล่นอยู่ในสนามอ่ะคุณก็ต้องนะแล้วสามารถไปถ่ายทอดให้ลูกหรือหลานคุณฟังในอนาคตได้ว่าอุ้ยเราสามารถปิดเมสซี่ได้ใน90นาทีเขาทำอะไรไม่ได
0: ้
1: มันมีภาพวิดีโอไฟล์นี้เกิดขึ้นเปิดให้ลูกดูเนี่ยคงจะน่าภูมิใจน่าดูนะ
0: ใช
1: ่นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: แล้วเคปเวิร์ดมาครั้งนี้ครั้งแรกของพวกเขาไงก็โหดแล้วมีโอกาสได้มาเจอเมสซี่เนาะ
1: มีแต่กำไรกับกำไรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ตอนน
0: ี
1: ้ครับผมกะ
0: อ
1: ีกคู่นึงมาคู่สุดท้าย
0: คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายในรอบ32ทีมสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: เป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียพบกับกาน่าเวลา 8:30 นครับผ
1: ม
0: ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตก็ฟรีทีวีครับแข่งกันที่ Arrowhead Stadium ครับก็โคลอมเบียเนี่ยเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม K
1: ครับ
0: ตอนนัดล่าสุดเนี่ยเสมอโปรตุเกส
1: โอ้เกือบชนะด้วย
0: ใช่คือเกมลุกดีมากในขณะที่กาน่าเนี่ยก็จบอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: อยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษนะครับแล้วก็โครเอเชียแต่ว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็โอเคนะ
1: โอเค
0: เสมออังกฤษได
1: ้ผมชอบโค้ชเขานะคาร์ลอสเครอชเครอชเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะแล้วก็การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยถือว่ามีความเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: เขาคุมทีมหลายๆชาตินะครับในตะวันออกกลางอย่างเช่นอิหร่านหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จนมาคุมทีมในแอฟริกาอย่างกาน่าก็เห็นได้ชัดเจนว่าเกมรับอะไรเขาเป็นจุดแข็งจ 1.1

0: ที่ทำให้ทีมมาไกลได้ขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: เจอกับโคลัมเบียอ่ะความพร้อมของโคลัมเบียเนี่ย 4-3-3 นะครับผมโกก็เป็นวากัสเซนเตอร์ฮาเป็นโลโกมี่คู่กับเดนซอนซานเชสนะครับไปขวาเป็นมุนยอสสุดยอดมากมุนยอสผมชอบมากนะจากคริสตัลพาเลซอ่ะเติมเกมลุกมันมาก
1: ใช่พี
0: ่แล้วก็ซ้ายเป็นโมจิก้า3คนในตรงกลางเนี่ยเป็นเจฟเฟอร์สันเลิมมานะครับแล้วก็เป็นจอร์ดอาริอาสแล้วก็ซ้ายเป็นปูเอต้านะครับสารประสานในแนวรุกด้านซ้ายเนี่ยเป็นลุยดีอาสนะครับขวาเป็นฮาเมสโรดิเกสตาเป้าเป็นลุยโซเรสแน่นจริงๆโคลอมเบีย
1: แล้วลุยดีอาส
0: ลุยดีท็อปฟอร์ม
1: ใช่
0: เขาเก่งผมว่าเขาตอนเนี้ยเขาไม่ใช่เขาเก่งหรอกเขามีความมั่นใจ
1: ใ
0: มากกว่าที่เขาตอนที่เขาอยู่ลิเวอร์พูลอีกอ่ะก็เขาเหมือนเขายกระดับตัวเองให้เป็นโบคลาสแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ว่านี่แหละเกมเนี้ยบทพิสูจน์อย่างแท้จริงในการเจอกับกาหน้าที่เล่นเกมรับกาหน้าก็มีตัวผู้เล่นอย่างเช่นเนี่ยเดลสันเซบิโยอ่ะของแมนเชสเตอร์ซิตี้
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีโทมัสปาเตคนอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าเราแทบจะไม่รู้จัก
1: ใช่พี
0: ่มีเนี่ยจอแดนอายิวเป็นกองหน้า
1: ที่ดูจะมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้ว อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็มีเอลิชิโอวูซูก็ไม่รู้จักแล้วสำหรับคนนี
0: ้ อันนี้เคยดูหรือเปล่า
1: อู
0: ซูคนอีกนะ
1: คือต้องบอกคนที่อยู่ใน5ลีกยักษ์ใหญ่ของยุโรปเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนอ่ะอย่างของตัวเซเมนโยอย่าง
0: น
1: ี้
0: เซเมนโยมันแน่นอนอยู่แล
1: ้
0: วกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่เหลือแต่ผมเชื่อเกมรับแต่โคลัมเบียเนี่ยก็ถือว่าเกมลุกเขาโหดอยู่แล้วมีความหลากหลายการเนี่ยเปิดบอลจากฝั่งซ้ายแล้วก็ให้ทางด้านมูนยอสอะนะแหลมเข้ามาเป็นจุดเด่นมากเลยนะสำหรับทำโคลัมเบียแล้วก็มีลุยดีอาสพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของเขาอะแต่พอมาเล่นเกมลุกใส่กาหน้า
1: ตั้งใจเล่นเกมรับมา
0: เกรอชมันเขามีวิธีการอะที่จะยื้อชนะชนะได้แต่ชนะใน90นาทีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผม
1: ครับโอ้ก็มีโอกาสออกกล้าไปที่ต่อเวลาพิเศษเลยใช่ไหมพี่ปาม
0: ใช่ผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าคู่นี้คือชอบความสามารถของโค้ชอ่ะน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครับ
1: ครับก็ผมก็มองคล้ายๆพี่ปามนะครับก็การหน้าเนี่ยตลอดนัดในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาก็ถือว่ายันเกมรับของเขาดีมาก
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเจอกับแนวลุกของโคลอมเบียนะเวลานี้เนี่ยโหสุดสะเดา
0: สุดสะเดา
1: สุดสะเดาไปเลย
0: สะเดาสะเดาน้องเอ้ยสะเดาจริงเพราะว่า
1: ครับ
0: นะอย่างที่น้องเบนพูดแหละคือลุยดิอาสกำลังมั่นใจด้วยแล้วก็ฟอร์มอะไรต่างๆเขาตอนนี้คือสภาพร่างกายสภาพจิตใจ
1: ใช่
0: มันมาแล้วก็โอกาสที่จะพาโคลอมเบียเข้ารอบสร้างบริษัทหน้าใหม่กับชาติโคลอมเบียของเขาอะ
1: ครับ
0: มีโอกาสสูงมาก
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเก็บใช้ได้แหละแต
1: ่
0: การทำประตูที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเหนื่อยหน่อยหนืดหน่อยครับผมสำหรับเกมนี
1: ้ประกอบไม่ขาด
0: ไม่ขาดนะอ่ะก็ถือว่าน้องเบนทีมเข้ารอบมีใครบ้างนะสำหรับที่คิดว่าจะเข้ารอบในเนี้ย
1: คู่แรกเป็นผมมองว่าเป็นอียิปต
0: ์อียิปต์นะอียิปต์ทีมที่2คู่2
1: คู่2ยังไงก็ต้องอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินาคู่3
1: คู่3นี่ผมมองเป็นโคลอมเบีย
0: นะครับผม
1: ครับ
0: ผมมองว่าออสเตรเลียแคปเวิร์ดเอ้ยเซอร์ไพรส์ไปอาร์เจนตินาดิแล้วก็โคลัมเบียของผมออสเตรเลียอาร์เจนตินาแล้วก็โคลัมเบียโอ้ในสนามตัวนี้มีสมุนแจ็กสันนะครับยืนแอคอยู่ตรงยืนแอคอยู่ตรงลูกบอลตรงในสนามนะครับโอ้บรรยากาศในสนามตอนนี้ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมนี่เตะที่ไหนแล้วน้องตอนนี้
1: ตอนถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยแข่งกันที่AT&T
0: ที่แคนาดาป่ะ
1: ชาAT&T รู้สึกจะเป็นที่แคนาดา
0: สหรัฐอเมริกา
1: สหรัฐสหรัฐครับ
0: นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลสักครู
1: ่ AT&T Stadium เป็นที่ดัลลัสสเตเดียมครับ
0: ดัลลัสเหรอ
1: ครับ
0: ดัลลัสโอ้
1: อืม
0: ตอนนี้แฟนบอลออสเตรเลียก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเลยทีเดียวนะครับไปดูข้อความในYouTube ดีกว่านะครับตอนนี้อ๋อเขาถามมาว่ามีโมโนก็มีถ่ายก็มีการพูดคุยกันระหว่างแฟนๆรายการของเราก็หลักๆตอนนี้ก็ใครดูระบบแบบทีวีภาคพื้นดินเนี่ยก็หนวดกุ้งอะไรก็ยังดูได้

0: ได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางทีวีดิจิตอลน่าจะเสียบเฮ้ยผมไม่แน่ใจที่ไม่ได้แล้วดิมันเป็นอนาล็อกอ่ะสัญญาณอนาล็อกผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะไม่ได้แล้วแป๊บนึงก็เสียบหนวดกุ้งอ่ะกับทีวีรุ่นใหม่ก้างปลาแต่ถ้าระบบดิจิตอลทีวีธรรมดาเนี่ยมันเสียบปึ๊บเอ้ยดูได้ดูได้ขออภัยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เคปเวิร์ดยันเสมอ 0-0 แล้วชนะจุดโทษโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสุดยอดเลยนะครับ
1: ว่าก็เซอร์ไพรส์มาก
0: มหาตำนานเลยนะแล้วก็คงจะทำเป็นหนังได้แน่นอนผมว่าค่ายภาพยนตร์ในอเมริกาตอนนี้เขาก็เล็งอยู่ครับใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ฟุตบอลก็ไปเตะถึงที่เขาเอาสักหน่อยโอ้โหเกิดมหากาพย์ตรงนี้เกิดขึ้นนี่โหยพูดไปถึงลูกหลานไปยังกี่ร้อยปีอะครับ
1: สตอรี่มันจะน่าจดจำมากนะ
0: ใช่เลยครับผมโอ้จะเกิดขึ้นจริงดินหูหายนะ
1: ครับ
0: ครับผมคุณสิทธิบอกว่าใน Facebook นะครับบอกคุณสวัสดีครับคุณปาคุณเบน
1: สวัสดีครับก็คู่ออสเตรเลียกับอียิปต์ก็ใกล้จะเริ่มแล้วในแค่10นาทีเนาะ
0: 10นาทีก็เนี่ยครับเมื่อกี้นอกสตูดิโอเรานะครับในสตูดิโอของเราก็มีพี่บี
1: ใช่ครับ
0: กับน้องเจมาสแตนบายแล้วนะครับผม
1: ก็ใกล้เวลาละ
0: ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงสัก56ก็ได
1: ้ได้ครับ
0: ครับไปดูข้อความไปดูบรรยากาศอะไรมาโอ้บอกอาเจนตกรอบ คุณดาร์แซนนะครับบอกว่าอาเจนตกรอบอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหยุคของสกาโลนี่นี่สุดยอดจริงๆนะผมไปดูดีกว่าว่าอาร์เจนตินาของสกาโลนี่เนี่ยมีใครบ้างนะครับผมตัวจริงของเขาเนี่ยวันนี้ก็แน่นอยู่แล้วแน่นปักแล้วไปดูสำรองดีกว่าชุดนี้เนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอะไร
1: ถ้
0: า
1: เจอเนี่ยวันเลสเนี่ยพี่ปาม
0: สุดยอดแล้วคุณแต่พอคือตอนนี้เหมือนกับพอเขาลงสำรองอ่ะมันความมั่นใจอะไรมันไม่เหมือนกันก็เล่นอย่างแมนซิตี
1: ้
0: ถ้าเป็นครั้งก่อนอ่ะสุดยอดมากเลยนะแต่พอครั้งเนี่ยคูเรียนของเขาอาวาเรสมันไม่เหมือนตอนที่เขาเล่นกับอาร์เจนตินาเมื่อยุคตอนได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่พี่
0: เหมือนกับเขาดับลงเยอะ
1: ใช่
0: จริงๆความสามารถเขาอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะแต่เหมือนความมั่นใจอะไรต่างๆเขามันไม่เหมือนเดิม
1: โอ้มันมีช็อตหนึ่งตอนเจอกับนัดล่าสุดเจอกับจอแดนนะพี
0: ่ครับ
1: มีโอกาสได้เดียวๆแล
0: ้
1: วแต่ก็ยิงติดเซฟ
0: ได้นะนี่แหละนี่แหละคือปัจจัยสำคัญของลูกความมั่นใจอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมันคนละอย่างกับลาตาโร่มาร์ติเนสอ่ะที่มันวิ่งสู้ฟัดอ่ะ
1: ใช่พี
0: ่ลาตาโร่มาร์ติเนสนี่บ้านะวันไหนที่มันยิงได้ในลีกอิตาลีอ่ะผมดูนะสถิติของเขาที่น่ากลัวนะวันไหนถ้าหายก็คือเหมือนกับหายจมเลย หายเข้ากี่เมฆเลยคือมันเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนมุทะลุดี
1: ครับ
0: ลุยดีแดนกลางของทางด้านอาร์เจนตินาชุดนี้มีกอนซาเลสอ่ะแมตช์ก่อนอ่ะ
1: จอวานนี่โรเซโซ
0: โรเซโซที่ยิงโอ้ยิงฟรีคิกแมตช์ก่อนนี่สวยงามเลยทีเดียว
1: ครับ
0: เลนโดปาลิเดสยังติดทีมชาตินะครับนิโก้ปาสก็พอมาเล่นอาร์เจนตินาดิยังมีความประมา
1: ใช่
0: ยังมีอยู่บ้างต้องรอประสบการณ์อีกนิดนึง
1: ครับ
0: ก็ถือว่านะผู้เล่นก็ผสมผสานกับผู้เล่นอายุน้อยนะครับ
1: ใช่
0: รุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนสำหรับลูกทีมของเลโอนีลสกาโลนีครับ
1: ครับเคปเวิร์ดพลังชาวเกาะครับวิ่งไล่บทขยี
0: ้ไม่แน่นะ
1: ใช่
0: ไม่แน่นะแคปเวิร์ดเนี่ยได้ประตูนำขึ้นมาแล้วรับลึกๆนะมันรับในกรอบเขตโทษ11คนมันเหมือนหนังการ์ตูนนะ
1: ก็เป็นทีมจากทวีปแอฟริกาเนาะก็ตามสไตล์นี้เลย
0: แต่แคปเวิร์ดอ่ะมันจะหลุดผมว่ามันหลุดออกจากความเป็นแคปเวิร์ดเนี่ยมันเป็นโปรตุเกสป่ะ
1: แคปเวิร์ดใช่ไหมพี
0: ่แคปเวิร์ดโปรตุเกสคูราเซาผมก็จะงงแคปเวิร์ดกับคูราเซาเนี่ยมันจะฮอลแลนด์
1: ใช่
0: มันจะไม่เหมือนมันจะไม่คล้ายไอตัวแอฟริกาที่อยู่ในแผ่นดินใหญ
1: ่ครับ
0: มันจะมีเกาะที่แยกออกมาคือว่าจะมีความพิเศษก็คือจะเล่นบอลอีกแนวนึง มีทักษะหน่อย
1: มีความสามารถเฉพาะตัว
0: แต่วันนี้คงไม่ได้ไม่ได้โชว์เยอะหรอกครับเจอแพนเจนติน่าน่าจะโดนกดอะเตะบอลอัดกำแพงแล้วก็รับมาก็วันนี้ถ้ามีสมาธิแล้วไม่โดนจุดโทษโดนอะไรใบแดงอะไรเงี้ยก็ถ้าต้านไหวนะใน15นาทีแรก15นาทีแรก
1: ก็คนที่เคยอย่างคนดาวดังหน่อยก็ดังไหมพี่อย่างเบเบ้เงี้ยที่เคยอยู่แมนยูไง
0: เบเบ้ดังนะดังก็แป๊บเดียวดังก็ตอนมันย้ายมาอยู่แมนยูอะสร้างผลงานที่ดีเด๋ไม่ได้รู้สึกว่าจะไปดังตอนเล่นในลีกสเปนเล่นดีเล่นดีกับสิงสเปนในพรีเมียร์มีเบเบ้คนเดียวใช่ไหมคูราซาวอ่ะคูราซาวไม่ใช่คูราซาว
1: เคปเบิร์ด
0: ตายแล้วเคปเบิร์ดผมจำผิดทุกทีเลย
1: ธงชาติคล้ายกัน
0: เออธงชาติมันจะคล้ายกันด้วยขออภัยด้วยใครอีกแล้วเคปเบิร์ดเคปเบิร์ด
1: นานี่ไหมพี่แต่ว่านานี่มีเชื้อสายเนาะ
0: นานี่นานี่ใช่นานี่อีกคนนึงนานี่นักเตะอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาเจนอาจจะเจอการเข้าบอลหนักและไปไม่เป็นก็เป็นได้มันจะแดงอ่ะดิครับเพราะว่าการเข้าบอลหนักเดี๋ยวนี้ลูกตุกติลูกมันจะหนักได้กี่ครั้งอะครับใช่ไหมต่อเกมอะมันก็มีแหละแต่ว่าโอ้โหฟุตบอลมันไปทางอาเจนอย่างเดียวตอนนี้บรรยากาศในสนามสำหรับคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์นะครับตอนนี้ก็มีเข้าสู่การ
1: ร้องเพลงชาติ
0: ร้องเพลงชาติแล้วนะ
1: ครับ
0: มีกิซาร่าหน้าตามั่นใจมาก
1: อือ
0: นะหน้าตาแต่ละคนเหมือนกันหมดเลยที่ชาติอียิปต์หน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับจริงดูดิเหมือนไม่
1: เป็นอย่างออมามามูด
0: เออผมไปยืนอีกคนถ้าผมไปยืนอีกคนหน้าตาคล้ายกันเลยเนี่ยต่อจากเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมนี่ครับก็บรรยากาศในสนามนะจ้ะเป็นไงมีอะไรต่อใน Facebook ไหมต้องเบน
1: เฟซบุ๊กเนี่ยก็ไม่มีเข้ามาเพิ่มครับพี่ปาล์
0: มเดี๋ยวอัปเดตผลสกอร์ฟุตบอลให้เขาก่อนฟุตบอลนอร์เวย์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่คุณ6788นะครับผลฟุตบอลนอร์เวย์รู้สึกว่าจะจบลงไปแล้วนะครับผ
1: ม
0: เป็นทางด้านของสวิงเกอร์นะครับชนะซองดาวไป5ประตูต่อ1นะครับผ
1: ม
0: ก็ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลนอร์เวย์นะครับผม
1: ครับส่วนข้อความใน SMS ก็มีขอลีกซิลิอุสลีกสวีเดน
0: เป็นไงสวีเดนนะรู้สึกว่าจะเตะไปยังเตะเมื่อกี้ผมเห็นอยู
1: ่อืมก็
0: ตอนนี้จบครึ่งแรก
1: จบครึ่งแรกใช่ไหมครับพี่ปาม
0: ครับผมซิลิอุสนำทางด้านมอร์บี้ดู1ประตูต่อ0นะครับ
1: ออ
0: สเวนคานโอ้โหนักสู้จริงๆครับผมสวินขาดใน YouTube ก็บอกว่า FIFA ควรให้ทีมเอเชียเข้ารอบเยอะๆจนได้คนเอเชียมีส่วนร่วมมาดูเยอะได้ขายค่าถ่ายทอดสดเยอะๆนะครับทีมเกาะเข้ามาหลายทีมแล้วโอ้โหทีมในเอเชียรู้สึกว่าถ้าไปเยอะเนี่ยมันจะอับอายขายใบหน้านะครับเพราะว่าดูจากล่าสุดในทีมเราเข้ารอบจากเอเชียนี่ทีมเดียวนะ32ทีมใช่ไหม
1: 32นี่เข้า2ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
0: เอาออสเตรเลียอุ๊ยอุ๊ยนับออสเตรเลียด้วย ตายแล้วเออนะโอ้มาตรฐานก็สูงจริง
1: คร
0: ับ โอ้นะโอ้ผมว่าประมาณนี้ดีแล้ว อย่าเข้าไปเยอะเลยครับมาตรฐานฟุตบอลเราจะได้แบบพัฒนากัน
1: ใช่
0: อืมครับผม
1: ตอนแรกนั้นแรกทีมจากเอเชียนี่ทำผลงานดีมากนะ
0: ใช่มันก็นัดแรกใช่ไหม
1: ใช่นัดแรก
0: นัดเดียวลงเบนใช่ไหมกาตาไงกาตาที่ฟุกหม่งเข้าไปดอกหนึ่ง
1: คร
0: ับครับผมคุณดาร์ไซบอกว่าคู่ที่น่าดูก็คืออีกคู่ก็คือบราซิลกับนอร์เวย์น่าดูนะ
1: โหน่าดูมาก
0: บราซิลกับนอร์เวย์นี่เคยเจอกันปี2008ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยดูอยู่บราซิลกับนอร์เวย์ยุคนั้นก็นอร์เวย์ก็มีโทเรอังเดโฟโอเลกุนาโซชาพ่อของเออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับ
1: อี
0: กคนนึงแล้วก็แฮนนิงเบิร์กอะไรพวกนั้นโรนี่ยอนเซนโอ้นั้นผมยังดูบอลอยู่ตอนเริ่มดูบอลครับผมแล้วก็ไวไหมบราซิลเจอไวกิ้งผมเชื่อนอร์เวย์นะอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน58นาทีนะครับผมก็เรา2คนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมปาล์มณัฐวุฒิศรีดาแล้วก็น้องเบนซ์ปิรพัฒน์ชุมดวงขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและ

0: เสียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
3: ่ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ยิงเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณ25หลานะครับบอลเนี่ยโค้งแล้วก็ชนคานออกนะครับเกมเริ่มต้นมาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกล้องจับมาที่ใครก็ไม่รู้ครับบนอัศจรรย์
1: ไม่ใช่ซูเปอร์แมนใช่ไหมครับผมนี่ซูเปอร์แมนเลยคร
0: ับ แม่วันนี้เนี่ยพวกถ้าเล่นในอเมริกาเนี่ยพวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยมาเยอะ
1: ครับ
0: วันนี้ก่อนมาเนี่ยยังเป็นคนถือบอลเนี่ยยังถามน้องเจมอยู่เลยครับว่าแกเล่นหนังอ่ะไม่รู้ใคร
1: เหมือนจะคล้ายๆเรื่องสตาร์วอร์นะพี่วีคนที่ถือดาบสีม่วงผมจำชื่อไม่ได
0: ้บัวผันทางโส
1: ไม่น่าใช่ครับ
0: ตอนนี้คึ้งๆกันอยู่ครับบอลอยู่ที่ฮานี
1: ฮานี
0: โมเมนต์ฮานีฝรั่งเรียกฮานี
1: ครับ
0: แหมบอลอยู่ตรงกลางครับที่ระเบียระเบียเล่นเซ็นเตอร์แบ็คคู่กับอิบราฮิมครับโยนยาวมาทางซ้ายโดนมงสกัดไว้ได้ครับแล้วก็ซูต้าสกัดออกมาพีซิโก้อยู่ข้างหน้านะครับยังทำอะไรไม่ได้วันนี้เพิ่งไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ฟัง FM 99นี่แหละนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยพี่ๆนะครับแต่ตอนนี้ออสเตรเลียแหวกทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษสกัดลูกนี้โอ้โหหลุดไปทางซ้ายครับมิลันคูด้าโดนเสียบลูกนี้ในฮาร์ดร็อกเหลือเกินครับเป็นลูกเตะมุมครับของออสเตรเลีย
1: จังหวะจอแดนบอสครับพาบอลล่าเข้าไปกรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยตัดบอลไปก่อนครับโอ้โหพาบอลเข้าไปนี่ยกผ่านผู้เล่นอียิปต์1คนด้วยครับโอ้แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงเนี่ยเจอแนวรับของอียิปต์ตัดบอลไปได้ครับเป็นลาเบียครับแต่ออสเตรเลียจะได้ลูกเตะมุมทางซ้ายครับ
0: หลายคนนี่ขอบคุณมากครับข้อความส่งเข้ามากันแล้วนะครับไม่หลับไม่นอนกันเลยครับ
1: คู่แรกก็ยังเจงอยู่ครับ
0: ยังคึกๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องครับตีสอง
1: พรุ่งนี้วันหยุดพี่วี
0: เล่นสั้นครับออสเตรเลียลูกเตะมุมเข้ามาหมุนโอ้โหเข้าไปตันเอาไว้พยายามจะเล่นสั้นนะครับแต่ว่าโดนสกัดออกมาวันนี้เราก็ไม่คิดอะไรมากครับก็ขอให้จบใน90นาทีแล้วกัน
1: จะดูแล้วน่าจะยาววันนี้พออ้อเบ่งนี่กะเวลามาเผื่อแล้วครับถึงตีสี่เลย
0: โอ้โหผู้มีวิสัยทัศน์น่าวันนี้โอ้โหผู้ชมก็แน่นหนานะครับแล้วบนอัศจรรย์นี่สีมันสวยครับก็คือสีแดงสีเหลืองนะครับโอ้โหอัศจรรย์นี่แน่นมากครับอเมริกาเนี่ยหรือว่าทั้งที่เม็กซิโกแล้วก็ที่แคนาดานะครับเยอะมากทั้งเจมนะ
1: ครับ
0: คนดูแน่นจริงครับก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวบอกอุ้ยตั๋วขายไม่ได้ครับเฮ้อตอนนี้ตั๋วคู่อังกฤษเอามารีเซลขายนะครับ76ใบใบละล้าน 170,000 นะถ้าเข้าไปดูอังกฤษกับเม็กซิโกที่แอสเตก้า
1: ใบละล้านนะพี่ว
0: ีใบละล้านของจริงครับ
1: 76ใบก็เกือบ80ล้านนะพ
0: ี่ใช่ครับเพราะว่าจะยืมเจมสักล้านก่อนนะพี่อยากดูเนี่ย
1: ยังไม่มีอยู่อย่างเงี้ยตอนนี
0: ้แฮปหน่อยแฮปบอลอยู่ตรงกลางนะครับหยิบดึงจังหวะแล้วก็จ่ายเข้ามาครับที่อัตเตียอัตเตียอยู่ตรงกลางแทงตรงๆมาบอลเนี่ยยังไม่ถึงซาร่าครับพิซิโก้คือหลังกลับมาอีกทีนึงอ้าวแล้วครับออกไปทางขวาอาชูให้มาโมเมนต์ฮานีซาร่าโอ้โหแทบไม่ได้บอล นะครับได้บอลแล้วครับโมเมนต์ซาร่าหมายเลข10ซาร่าในปอกแขนกับทันทีมเปิดลูกนี้เข้ามาครับโดนหม่งไว้ได้กองหลังของออสเตรเลียเนี่ยเป็นพวกเสาไฟฟ้าเลยครับ

0: ใหญ่ทั้งนั้นครับ
1: โอ้โห
0: โดยเฉพาะแฮร์รี่ชูต้าครับ
1: ครับ
0: โหออสเตรเลียนี้ต้นเกมก็เล่นเหมือนที่ผ่านมาครับเน้นรับไปก่อนครับ
1: สายเหนียวครับฮาเฟสให้เข้ากลางมาอีกทีนึงแบ็คซ้ายเนี่ยฮาเฟสแต่คนบรรยายชื่อฮาเมสนะครับเป็นลูกครึ่งโคลัมเบีย
0: เป็นคนไทยก็มี
1: โคลัมเบียรับลูกกาจ่ายเข้ามาตรงกลางอีกทีครับอียิปต์พยายามจะตักดูนี่รันคุณหน้าไปบล็อกไว้อ้าวแล้วครับออสเตรเลียตัดได้อยู่ที่35ล้านแดนตัวเองแทงมาแล้วครับแจ็คสันเออร์ไวน์ครับโอ้โหนี่ไอ้หนุ่มเกียร์เดียวได้ฟาวครับโอ้โหลูกนี้สะกิดล่วงลงไปตรงกลาง
0: โอ้จังหวะจะสะกิดบอลขึ้นหน้าแล้วโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเข้ามาตัดบอลไว้ก่อนครับโอ้เป็นอิบราฮิมครับตัดฟาวใส่เออร์ไวน์ครับตรงกลางสนาม
1: เออร์ไวน์นี่เป็นคนนี่ทรงเหมือนยุค70นะครับ
0: ทรงผมยาวๆนะ
1: ผมยาวหัวทองๆไว้หนวดสีทองด้วยนะครับปีที่ผ่านมาฟอร์มดีมากครับตกชั้นนะฮะในบุนเดสลีก้าก
0: ับซังพอลี
1: ใช่ครับทีมตาหัวกะโหลกไขว้ครับ
0: ทีมอินดี้
1: อ๋ออินดี้อินดี้แกก็อินดี้ครับตัวของเออร์ไวน์ออสเตรเลียขึ้นมาทางขวานะครับเติมมาอุ้ยโดนเสียบเอาไว้ก่อนครับจอร์แดนบอสโดนเสียบไว้นะนี่เป็นตัวสำรองนะครับนะฮาเฟสเนี่ย
0: วันนี้ลงมาเล่นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คซ้ายครับฮาเฟส
1: แบ็คตัวจริงเนี่ยเจ็บไปในเกมที่แล้วนะครับทั้งแบ็คของออสเตรเลียคืออิตาเลียโน่ก็กลับบ้านไปแล้วนะเจ็บถอนตัวนะครับเจ็บถอนตัวนะคาดว่าอยู่ครับเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านครับรำคาญเมีย
0: อยู่กับเพื่อนก่อน
1: เออออกนอกบ้านแล้วมีความสุขทุกคนเลย
0: อ้าวโอ้โ
1: หเจมจะร้องทำไมพี่ตกใจไปด้วย
0: โอ้ประตู
1: โอ้โห
0: หยิบจับบอลลั่นเกือบเข้าตัวเองครับ
1: กำลังเพลินครับแม่นี่ครับเมียคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไปนินทาแป๊บเดียวครับโอ้โห
0: มอตฟาโซเบอร์ครับจับบอลแล้วลั่นเกือบเข้าประตูดียังเตะทิ้งออกมาได
1: ้
0: คร
1: ับ โอ้โหใช่ครับแม่คือจับบอลจากการคืนหลังไม่มีอะไรเลยนะครับแอลลันปัดครับเมื่อสักครู่นี
0: ้โอ้ยเกือบเป็นเรื่องครับประตูอี
1: บรอดไปครับเปิดโด่งขึ้นมากินยากครับกองหลังเนี่ยเชคติกับแฮริงตันแล้วก็ซูตา3คนครับแต่ว่าหยิบดักขึ้นมาครับบอลอยู่ทางซ้ายครับฮาเฟสออกมามามูสความหวังหนึ่งเดียวของประเทศครับคู่กับซาร่ามามูสให้มาพี่ซิโก้คืนกลับมาอีกครั้งนึงครับจะเรียกพี่ซิโก้ทำไมนะฮะเป็นคนเรียบร้อยครับซ
0: ิ
1: โก้ใช่ครับโอ้โหซิโก้พุ่งเข้าไปลูกนี้โดนสกัดล่วงลงไปคราวนี้เป็นแจ็คสันเออร์ไวน์ครับที่สกัดฟาวตรงเกือบเยื้องออกมาทางซ้ายครับข้างๆกรอบเขตโทษได้โยนฟรีคิกครับ
0: จังหวะซิโก้พยายามจะแต่บอลไปเล่นครับแต่ว่าเออร์ไวน์เนี่ยเข้ามาตัดด้วยเลยครับแล้วโดนผู้สินเนี่ยเป่าฟาวไปได้ลูกตั้งเตะริมเส้นด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วระยะตรงนี้นี่เปิดเข้าไปลุ้นได้เลยครับอียิปต
1: ์เข้ามาถึงวันนี้เล่นเกมเร็วเลยนะอียิปต์เปิดเกมเร็วใส่เลยนะครับแล้วพยายามที่จะแจกบอลออกซ้ายขวาเพื่อให้บรรดาแก๊งยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันแตกออกมา
0: โอ้โหสัตว์แนวรับออสเตรเลียนี้แต่ละคนก็ใหญ่ๆทั้งนั้นครับ
1: ใช่ครับโอ้เจ้าของฉายาไอ้ใหญ่ฟรีคิกครับซาร่าหลอกไหลลูกนี้ได้ซัดเข้าไปครับโอ้โหติดบล็อกมากระเด้งมาที่มามูสอยู่ในหน้ากรอบเขตโทษดึงจังหวะไว้ตักมาที่เสาไกลได้ควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับจากอิมามอาชู
0: โอ้หม่งเข้าไปแล้วครับอียิปต์จากอิมามอาซูครับโอ้จังหวะเหมือนจะเป็นลูกเปิดมาจากทางขวาแล้วอิมามอาซูเนี่ยได้หม่งโล่งๆเลยครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับ
1: เอาแล้วครับโอ้โหตอนนี้มาผู้เล่นอียิปต์เนี่ยมาเป็นมิสเตอร์สฟิงค์เลยครับเฮ้ฮัชชาเฮ้ยนั่นอินเดียเลยขอโทษครับโอ้โหนี่มีเต้นโชว์ด้วย
0: โอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าคือจุดเริ่มต้นนี่จากจังหวะลูกตั้งเตะครับเป็นอาร์ซูเนี่ยยิงจังหวะที่ซาร่าเขี่ยมาให้ติดบล็อกแล้วบอลเนี่ยหน้ากรอบเขตโทษครับได้จังหวะ
1: โอ้ไม่ล้ำ
0: ไม่ล้ำครับจังหวะเปิดมาจังหวะนี้เสาสองนี่อาซูได้หม่งโล่งๆครับ
1: คือจังหวะที่เปิดเนี่ยแฮริงตันไม่ขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: มันเลยไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหแล้วได้หม่งคนเดียวเลยครับข้ามาคนเดียว มองลูกนี้เสียบตะข่ายเลยป๋าแปะบอก

0: ตรงนั้นนี่เสาแรกก็พลาสติกบินนี่เซฟไม่ทันแล้วครับคนเปิดนี่เป็นฮาเฟสครับแบ็คซ้ายที่ลงมาเล่นตัวจริงวันนี้ครับ
1: แล้วนี่ถ้าไม่ได้กุนซือฮอตซัมฮัสซันช่วยหม่งนะไม่เข้านะโอ้โหแกลุ้นข้างสนามหม่งนะครับแกเป็นกองหน้าเก่าเอาละครับ
0: เอาครับ
1: อย่างเงี้ยมันแน่ครับเพราะว่าออสเตรเลียต้องบุกแล้ว
0: ครับออสเตรเลียนี้โอกาสก็จะจากครั้งเดียวก็คือช่วงต้นเกมจากการยิงไกลของวอปาโต้ครับ
1: ทักทายไปก่อนแล้วบอลชนคานะครับตอนนี้กลายเป็นอียิปต์ครับที่บุกเดียวเดียวครับประตูที่2ครับของอิมามาซูครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เอาละครับออสเตรเลียจะได้ทุ่มบอมเข้าไปโดยอเล็กซานโดร์เชคาติ5วินาทีทิศทุ่มแล้วเชคาติทุ่มบอมเข้าไปครับในกรอบตัวใหญ่ๆออสเตรเลียพิงได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกมาอีแลนกูด้าแต่มาซัดลูกนี้อีกทีนะครับโอ้โหนี่ผ่านหน้าประตูออกไป
0: จังหวะทุ่มเข้ามาแล้วออสเตรเลียได้จบครับคนยิงนี่เป็นทางด้านของโอนิลครับได้ยิงด้วยซ้ายเนี่ยบอลไม่เข้ากรอบครับไอเดนโอนิลจังหวะแรกเนี่ยมียิงไปก่อนแล้วไปติดบล็อกครับบอลมาเข้าทางโอนิลยิงจังหวะ2หลุดกรอบไปครับ
1: เกมไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่อุดกันอย่างที่หลายคนคาดคิดออสเตรเลียก็บุกนะครับตั้งแต่แรกแล้วยิ่งโดนแบบนี้ยิ่งมาแล้วครับ
0: เกมนี้ผ่าน15ทีแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลีย0-1ครับ
1: กล้องจับมาที่โปโปวิชครับคุณซือของออสเตรเลียก็ตัวใหญ่ยันโค้ชนะครับออสเตรเลียโอ้โค้ดนี่ก็ตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับโปโปวิชอดีตเซ็นเตอร์คริสตัลพาเลสแจ็คสันเอวายตวัดออกมาขวาอีกทีหนึ่งเบียดเอาลงมาได้นะครับหัวปัตโต้ไม่ฟาวแล้วครับแล้วอียิปต์จะสวนอาซูไม่ผ่านครับ
0: อียิปต์จะสวนกลับเร็วก็โดนออสเตรเลียตัดบอลกลับมาได้ครับสุดท้ายอียิปต์แย่งกลับมาได้ครับตรงกลางสนาม
1: ซิโกมาลูกนี้ทิ้งยาวมาทางซ้ายเกี่ยวลงครับโอมามามูสจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษมามูสตัดในมามูสซัดลูกนี้โอ้โหจะปั่นโค้งครับไปติดน่าจะเป็นสุตาครับ
0: จังหวะได้ยิงของมามูสครับยังมีสุตาเนี่ยบล็อกไว้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับ
1: วันที่เจอกับตุรกีเนี่ยแกหม่งหัวบวมแล้วเจม
0: วันนั้นนี้เปิดมายังไงก็ติดสุดท้ายครับไม่มีทางที่จะบอลผ่านสุตาแน่นอนวันนั้น
1: มงทั้งคืนครับวันนั้นแม่รอดไปได้ส่งตุรกีเนี่ยกับอิสตันบูลไปเลยครับ
0: โอ้แล้วไปเร็วเกินคาดครับตุรก
1: ีใช่ใช่ขึ้นมาครับทางขวัญใจมหาชนครับโมเมนฮานีกับมาตินไทเลอร์ยังเรียกอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ฮานีตกลงเขาเป็นนักเตะอียิปต์หรืออินเดียพี
1: ่อาจจะใช่นี่คนนี้ผู้คุณยายเนี่ยเสียงมาร์ตินไทเลอร์นะมาร์ตินไทเลอร์นี่จะ80นะ
0: โอ้โห
1: ยังบรรยายอยู่นะครับ
0: ก็พอๆกับป่าแล้วไงพี่ป่าแป๊ะเรา
1: ป่าแป๊ะอ้าวเจมส์อ้าว
0: ป่านอนแล้วครับพี่พี่ตอนนี
1: ้เดี๋ยวพี่อัดเทปไปให้แกแม่ป่าตอนนี้เนี่ยเฝ้าพระอินทร์ไปแล้วครับ
0: กับ
1: บอลตอนนี้ถูกดึงช้ากลับลงมานะครับอยู่ในแดนของอียิปต์ไม่ต้องเร่งครับประตูแรกมาแล้วเนี่ยต้องกวักมือให้พวกออสเตรเลียเนี่ยวิ่งขึ้นมาครับพวกดาวันเดอร
0: ์อียิปต์นี้สถิติก่อนนี้เจอทีมจากเอเชียในฟุตบอลโลกเนี่ย2ครั้งไม่เคยแพ้นะพี่บีก็เสมออิหร่านในเกมที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็เคยชนะซาอุเมื่อครั้งที่แล้วปี2018นะครับ
1: อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่อียิปต์นั้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สเตจนะครับไม่เคยผ่านเข้ามาเลยส่วนออสเตรเลียเนี่ยโอ้ยเข้าไปกันไว้ก่อนออสเตรเลียเราเห็นถ้าเป็นภาพจำก็คือวันที่แพ้อิตาลีอ
0: ่
1: ะปี2006
0: ใช
1: ่โอ้โดนยิง
0: โปโปวิชก็อยู่ในทีมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทีมชุดนี
1: ้ท้ายเกมเลยครับวันนั้นทดเวลาบาดเจ็บแล้วลูกโทษนะครับของฟรานเชสโกต็อตตี้นะครับ
0: แล้วจนถึงตอนนี้อิตาลีก็ไม่มาอีกเลยนะ
1: อิตาลีไม่เอาแล้วครับไม่เอาอะไรเลย
0: กับ
1: โอ้งงมาก
0: เดี๋ยวรออีก4ปีข้างหน้าอิตาลี
1: พ่อผมนี่รอตั้งแต่อิตาลีมา3สมัยครับตั้งแต่ก็ยังไม่70ครับตอนนี้ก็80แล้วครับอิตาลีไม่มาด่าเละเลย
0: 2ปีนะพี่บี
1: 12นะเจมส์นะโอ้โหโอกาสของออสเตรเลียครับขึ้นมาที่รันคุนด้าจ่ายตรงๆไปความหวังในเกมบุกครับ

0: ำหรับทางอิรันคุนด้าบอลเนี่ยมันเร็วเบิ้ลมาอีกทีครับเออร์ไวน์ออกมาทางขวาเอ้าลูกนี้กระเด้งกันอยู่เตะอัดกันมั่วๆครับกระเด้งออกสุดท้ายออกที่รามีราเบียครับไม่โอ้โกคิกครับ
1: จังหวะสุดท้ายเนี่ยราเบียสกัดไปโดนจอร์แดนบอชออกกลังนะครับอุ้ยโอ้แต่ไปโดนมือราเบียจังหวะสุดท้ายรัศมีนี้ไม่ให้เตะมุมก็
0: โอ้โหเฮ้ลูกนี้ออสเตรเลียโชคร้ายนะ
1: โชคร้ายครับคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลไปโดนมือราเบียออกหลังนะครับ
0: ครับซาร่าพามาแล้วครับเลี้ยงหลบมา2คนโอซาร่านี่ตอนนี้ยืนเป็นเบอร์10เลยนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกไปเลย
1: ตรงกลางเลยครับ
0: ใช่
1: ปล่อยให้อาซูเนี่ยไปเล่นด้านข้างครับ
0: ฮอสซัมฮัสซันนี่แอคเลยบอกเคิร์กเยอร์เกนคล็อปป์เนี่ยใช้ไม่เป็นนะเนี่ยต้องให้เล่นนี้โอ้โห
1: ต้องให้ทำให้ดู
0: คล็อปป์บอกโอ้โหใช้แล้วพุนละซาร่าโอ้อยู่อันเดอร์คล็อปป์มาตั้ง6ปี7ปีอะนะครับเยินเขากำลังจะมาเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีแบบเต็มใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เพราะว่าเยอรมันนั้นอยู่เล่นนาเกิลส์มันเรียบร้อย
1: ไปแล้วนะเกิลส์มันตอนแรกบอกไม่ไปสุดท้ายไปนะพี
0: ่คงโดนปิดห้องด่าครับเยอรมัน
1: ครับ
0: โอ้ไม่งั้นต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะนะถ้าเป็นการแซกอะ
1: ครับ
0: ให้ยอมแบบออกไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องด่ากันเพราะตอนนี้ที่เยอรมันนี่โอ้โหขุดเรื่องแกมาด่าเต็มไปหมดเลยนะครับ
1: เรียกได้ว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องน
0: ี่หนักจริง
1: ไม่ดีครับเยอรมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้เกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลียอยู่0ต่อ1ครับ
0: ตวัดต่อลูกนี้วิ่งเสียบมาแล้วครับซิโก้ทะลุได้กรอบเขตโทษซิโก้ซัดลูกนี้โอ้โหล้ำหน้าไปแล้วครับลูกนี้ถ้าเป็นซิโก้ไทยเข้าไปแล้วนะครับ
1: เป็นพี่โก้เรานี่เข้าไปแล้วนะพี่จังหวะยกบอลจากกลางสนามของอียิปต์ครับเปิดมาแล้วซิโก้เนี่ยหลุดเดี่ยวเขากรอบเขตโทษยิงไม่เข้าก็จริงแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยยกธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหคนยกมานี่เป็นฮัมดี้ฟาทีครับ
0: ทำได้ดีครับเมื่อสักครู่โอ้โหนี่อันตรายนะครับเพราะว่าคือกองหลังออสเตรเลียเนี่ยใหญ่จริงครับแต่ว่าช้าแล้วตอนนี้ต้องดันไลน์สูงขึ้นไปช่วยนะครับโอ้โหเล่นทำชิ่งกันลูกนี้ยังอยู่ตรงกลางนะครับปรินออกไปทางซ้ายเบฮิสเติมขึ้นมาเบฮิสนี่เป็นแบ็กสายอมหิตนะครับเจอใครนี่เตะไม่เลี้ยงเลยครับโอ้โห
1: แกดุ
0: เล
1: ย
0: โอ้โหใช
1: ่เล่นในเอลีนี่ดุมาก
0: โอ้ตัวโหดเลยแล้วขึ้นมาซ้ายครับเบฮิสขึ้นมาชมผมเหรอเตะลูกนี้ฉลับครับเบฮิสอีกทีเนาะตัวกันไว้เป็นลูกเตะมุมจนได้ครับออสเตรเลีย
1: โอ้ตามมาเล่นได้ดีครับจังหวะที่เปิดไปติดบล็อกแต่สุดท้ายบังมาให้บอลออกหลังได้ครับ
0: เหนื่อยเหนื่อย
1: วิ่งมาไกลโอ้วิ่งมาจากแดนตัวเองครับเบฮิสออสเตรเลียจะได้เตะมุมทางซ้ายครับโอบาโต้เลยวิ่งข้ามฟากมาเปิดเองครับก่อนเปิดกระจุบอลไปทีนึงด้วยครับ
0: แม่ถ้าเป็นเล่นแถวบ้านเราไม่ได้เลยครับเพราะว่าสุนัขจรนี่เยอะ
1: ครับ
0: มาเตะมุมครับยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียมากันเต็มเลยครับโยนโค้งมาที่เสาไกลโอ้ขึ้นมาหม่งลูกนี้ไม่ดีครับหนุ่มน้อยแฮริงตัน
1: เปิดมา 2-2 ถ้าจังหวะหม่งแฮริงตันนี่บอลออกหลังไปเลยครับหม่งไม่ถนัดนะครับ
0: แฮริงตันนี่สูงมากนะครับสูงผอมก้านยาวนะครับแล้วก็ผมฟูๆหน่อย
1: ก็คือสินเปล่าเป็นไฮดิชันเบย์ครับ3นาทีเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณแจ๊ดครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กครับผมแล้วก็มีคำถามด้วยกิจกรรมของ FM 99ครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1นาฬิกาของคู่นี้ครับถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยซึ่งตอนนั้นมี12ทีมครับแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเนี่ยแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0ประตูเสีย0ประตูครับในรอบนั้นและตกรอบไปด้วยในรอบนั้นเดี๋ยวผมทวงคำถามอีกรอบครับก็บอกว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยมีทั้งหมด12ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมครับแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0เสีย0และตกรอบนั้นครับ
0: อ๋อเล่นแล้วเสีย0
1: ยิง0เสีย0แล้วก็ตกรอบด้วย
0: ไม่

0: ล่ะ
1: ก
0: ็สองพยาง
1: ค์สองพยางค
0: ์สองพยางค์
1: สองพยางค์ครับ
0: ยังไม่ตกรอบบอลโลกครั้งนี
1: ้ยังอยู่ยังอยู่เพิ่งเตะไปไม่กี่วันที่แล้ว
0: ใส่เสื้อขาว
1: โอ้โหอันนี้ก็
0: ใ
1: ช่ครับ
0: เอาอะไรอีกไหม
1: ก็ตอบเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจนถึงจบเกมเลยเดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีไว้แล้วก็จะแจกเป็นลูกบอลมินิ3ลูกนะพี่บี
0: ครับผม
1: ครับผม
0: หลายท่านส่งข้อความมาแอบไปทักทายนิดนึงนะครับฟ
1: ัง
0: ที่ดาวังคารด้วย
1: โอ้โห
0: ฟังจากหนองจอก
1: หนองจอก
0: โอ้ที่ยิ่งหิวข้าวอยู
1: ่
0: แอบไปนอนมาครับวันนี้เนี่ยโอ้มารับจ็อบกับคุณเอกฮิมไปเมื่อตอนทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: แหมนะครับโอ้นี่เขาบอกว่าต้องนับรวมผอ.จุ่นด้วยนะ
1: อ๋อพี่จุ่นก็เป็นผอ.เหรอพี่
0: ใช่คือคุณเอกบอกเลยบอกว่ารองอสมทเนี่ยใครลองปาหินขึ้นมาเนี่ยชั้นที่เราอยู่นะต้องโดนผอ.สักคนนึงอะผอ.เราเยอะ
1: เยอะเหลือเกิน
0: มีผอ.เต่าด้วยนะฮะ
1: มีครับแต่ผอ.เต่าตอนคืนเขาจะไม่ค่อยอยู
0: ่กลางวันก็ไม่ค่อยอยู่แล้วตอนนี
1: ้
0: ตอนแรกก็มาทำกับข้าวดีครับ
1: กับ
0: หลักๆนี่ไปเลยฮะ
1: ผมได้กินกะเพราวันเดียวเองนะพี
0: ่พี่ได้สองสบายเลย
1: ครับผม
0: เลย
1: เดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าระยองฮีซันครับจันฮียาวตลาดฮีใหญ่ครับ เอาคนละแบบ
0: ใช่
1: ครับผมแล้วก็สวัสดีครับนักพากย์ทุกคนนะแล้วก็บอกว่าจะฟังหมอลำซิ่งเหรอครับพี่บี
0: บัวผันทั้งโส
1: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมเข้าฟังทุกคืนครับผมบ้านอยู่ถ้ำเขาแดงแล้วก็เป็นเด็กนครศรีครับ
0: ครับ
1: ชื่อชื่อเล่นชื่อเอ็ดดี้คู่นี้น่าจะ2-2ครับผม
0: สวัสดีครับน้องบ่าว
1: ครับ
0: ขอบคุณนะครับข้อความก็ส่งกันเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: ตอบอังกฤษมาเลยฮะจะได้จบๆนั่นแหละ
1: ตอบก็ใบกันชัดเลยนะพี่ครับผม
0: ยังมีถามอีกนะใบอีกนิดได้ไห
1: ม
0: โอ้พอแล้ว
1: ใบอีกทีก็เป็นเกาะแล้วกันพี่เดี๋ยวต้องฟังพี่ต่อโทรมาแล้วแน่เลยนี
0: ่ได้คำตอบต้องย้ำว่าตอบSMS นะจ๊ะ
1: ครับ
0: 4689899
1: ครับผม
0: ตอนนี้หลังจากที่ไปให้ออกซิเจนมานักกีฬากลับมาแล้วครับไอ้คู่อื่นไม่เท่าไหร่ครับอังกฤษเนี่ยแหละครับ 7,200 ฟุตนะเจมนะ
1: วันนั้นที่เตะไม่มีความสูง
0: เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอเม็กซิโกเน
1: ี่
0: ยที่อัสเซก้า
1: เกมรอบ6ทีม
0: ครับเอาล่ะสู้กันต่อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเกมกันต่อครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ทุ่ม26ที่อังกฤษจะผันเวลาทำไมให้มันยากโอ้พวกเรานี่ปรับตัวอยู่อเมริกากันแล้วนะครับ
1: กับ
0: กลางวันนี่เดินตาแดงเลยครับโอ้กลางคืนนี่คึกมาก
1: ก็ปรับตัวเสร็จเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องปรับตัวใหม่พี่บีบอลจบเนี่ย
0: โอ้
1: กับ
0: แหมป๋าก็กับพี่สุพอสุเทพต้องรู้นะมาดึกเนี่ยต้องสองแรงนะ
1: โอ้กับใช่ครับเอาครับเกมลุยต่อครับอีกครึ่งทางครึ่งหลักแรกครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์ก็คืออียิปต์นะครับออกนำออสเตรเลียอยู่1-0นะครับได้ประตูนำเร็วทีเดียวแล้วตอนนี้ออสเตรเลียต้องบุกนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็ทำออกไปเองคือนักบอลออสเตรเลียเหมือนโตไม่ทันคือเติบโตขึ้นมาในยุคนี้ไม่ทัน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่ก่อนนี้มีทั้งทีมเคฮิวทั้งแฮร์รี่คิวเวลนี่
0: ใช่โอ้ตอนนั้นมาเล่นเอเชียนคัพที่บ้านเราเนี่ย2007เนี่ยครับโอ้โหซูเปอร์สตาร์เนี่ยมาร์ควิดูก้านะครับ
1: ครับ
0: เดินมานึกว่าพี่ต่อโต้งนะอิสระพงษ์ผลมั่ง เหมือนกันเลย
1: ตอนนั้นนี่แฟนบอลงงไหมพี่ในสนามมีพี่ซิโก้2คนออสเตรเลียเจอไทย
0: ทีมเคฮิวที่เดินมาแล้วอยากจะแลกเสื้อเลยโอ้เหมือนมากครับเหม
1: ือ
0: นกว่าของแท้ครับโอ้นี่ยังไม่ทุบเลยครับเราก็คุยเรื่องอื่นไปตั้งนานแล้วครับแม่
1: ทศิลป์ก็ไม่ตอนแรกจะเหมือนจะไม่นับเวลาเลยครับ
0: บางทีเดี๋ยวนี้ดูเหมือนมันหย่อนลงไปนิดตามกฎอ๋อแล้วครับขึ้นมาแล้วครับฮาเฟสทางซ้ายบอลอยู่ตรงกลางม้วนกับอัตเตียจ่ายสั้นๆผู้เล่นอียิปต์เนี่ยรูปร่างคล้ายกันมากนะครับนี่ถ้าไม่โกนเข่ามานี่ยุ่งเลยครับเหมือนกันหมดเลย
1: ทรงผมก็ทรงเดียวกันหมดเลยคร
0: ับ โอ้โหนัดที่แล้วผมพากอียิปต์กับอิหร่านครับปวดหัวมากเลย
1: คล้ายกันเป็นเกมเลย
0: โอ้แล้ววันก่อนนี่เจอจอแดนกับแอนจิเลียโอ้โหดีๆทั้งนั้นครับป๋าจัดมานี่แหมป๋าเบ๋งโอ้ตอนนี้เนี่ยแกนอนเนี่ยแกยังใดผมเลยครับก่อนนอน
1: แกน่าจะกลับมาแล้วพี่บี
0: เออ
1: ครับ

0: มานี่หลังๆนี่ผมเป็นสีทองไปเลยครับโอ้เหลือเชื่อมากเลยอ่ะออสเตรเลียต้องบุกหน่อยครับโอ้โหตอนนี้บอลก็ยังไม่แม่นนะครับเพราะว่าพวกเขาบุกปกติไม่บุกเลยเล่นเกมรับเป็นหลัก
1: ก็วันนี้เนี่ยโอกาสยิงก็จะจ่ายแค่ครั้งเดียวออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็หายไปเลยเกมรุก
0: โอ้วันนี้เด็กเก็บบอลสวยมากครับเมื่อสักครู่นี้ข้างสนามตาไวไหม
1: ไม่ทันเลยเมื่อกี
0: ้เรื่องวันนี้เจม

0: เป็นเอลนานี่เนี่ย
1: น่าจะเอลนานี
0: ่เอลนานี่ครับอดีตนักฟุตบอลของอียิปต์ไม่เคยเล่นกับอาร์เซนอลครับแต่เป็นตัวจริงโอ้แต่ช่วงนี้อียิปต์พัฒนาตัวผู้เล่นขึ้นมาเยอะมากนะ
1: ใช่ครับแนวลุกโดยเฉพาะแนวลุกนะพี่บี
0: ใช่ครับโอ้โหพอชมปุ๊บเตะยาวมาวิ่งไม่ทันเลยครับโอมามามูส
1: บอลยาวจากกลางสนามมาให้มามูสเนี่ยแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปครับ
0: ตำแหน่งของมามูสน่าสนใจครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทาง YouTube และ Facebook ก็คือตอนนี้เหมือนเขาวางออกมามามูสเนี่ยทิ้งซ้ายนะครับออกมาอยู่ทางซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยเล่นที่วบบวกแล้วไม่ค่อยดี
1: อาจจะได้กับทีมชาติดี
0: คือเขาเก่งมากคือตอนที่เล่นหน้าคู่ที่ไอ้ทักแฟรงเฟิร์ตนะครับเล่นคู่กับทางอูโกเอกิติเก้นะครับก่อนที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะหลอกขายทั้งสองคนนี้ออกมาครับให้กับซิตี้กับลิเวอร์พูล
1: ได้กำไรเยอะเลย
0: ใช
1: ่ใช่ใช่คนที่แสดงสตาร์วอร์สแต่ผมจำชื่อไม่ได้พี่บี
0: แม่แต่ไม่ใช่อาจารย์โยดานะครับ
1: ไม่ใช่ครับอาจารย์โยดานี่อาจารย์วินดูพี่บีคนที่ถือดาบสีม่วงเน
0: ี่
1: ย
0: ชื่ออะไรใครรู้ส่งมาหน่อยนะ
1: ครับ
0: แหมไม่ถนัดเรื่องหนังครับ
1: ครับผม
0: นะครับเจมส์นี่ถนัดเรื่องหนังอย่างเดียวครับ
1: หนังแบบไหนครับ
0: อียิปต์เคาะให้ออสเตรเลียเนี่ยขึ้นมาหาครับตอนนี้ปาดออกไปขวาแล้วไม่แม่นซะแล้วครับโดนเบสอีรันคุนด้าโดนตัดล่างแบบนี้ใบเหลืองหรือเปล่าครับผู้ตัดสินจากอุรุกวัยยังใจดีครับโอ้โหไอ้คนเตะเนี่ยเจ็บเองด้วยครับฮานี
1: โอ้จังหวะฮานีนี่เข้ามาตัดหนักใส่อีรักุนด้าโอ้โหไม่เล่นบอลเลยครับจังหวะนี
0: ้อุ้ยอิบราฮิมนี่เจ็บเข่าอยู่แล้วนะครับ
1: มันเป็นอิบราฮิมครับ
0: ครับอ๋อแต่ว่าจังหวะมันโฟโล่ทรูอีรันคุนด้าที่โดนเตะเท้าดันไปเหยียบฮานีลงไปครับอุ้ยแล้วอียิปต์ในแบ็กเจ็บเต็มไปหมดแล้วว่าโอ้นอนงี้ไม่ดีเลย
1: ตบพื้นเลยคร
0: ับครับตอนแรกเนี่ยกะจะตบอีรันกุนด้าแล้วครับแต่ลุกไม่ไหวโอ้
1: ตบพ
0: ื้
1: นไปก่อนคร
0: ับ ใช่ใช่แม่เกมวันนี้สนุกทีเดียวครับจัดกับนี่ผมไม่เคยจัดรายการกับน้องเจมเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยนะครับไม่เคยแต่ว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นปีครับก่อนหน้านี้โอ้ตอนนี้เนี่ยทีมแพทย์นะครับต้องลงไปดูอาการหน่อย
1: กำลังนวดอยู่ครับ
0: เจ็บขาขวาครับหมอจับขาซ้าย
1: จับคนละขา
0: ดึงขึ้นอีกนักบอลยังเจ็บขาอยู่เลย
1: โอ้ฮานี่ยังเจ็บอยู่เลยหมอนี่แพ้สนามนี่ดึงขึ้นมาแล้วครับ
0: หมอโอ้ทำไมทำอย่างนี
1: ้โอ้แต่น่าจะเล่นต่อได้ครับฮานี่เกมแป๊บๆนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: มีหยิบยังนำออสเตรเลีย 1-0 แต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกระยะเนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้ครับ
0: คือคนที่ถูกทำฟาวล์เนี่ยไม่เจ็บนะครับแต่ว่าและคนเตะก็ไม่เจ็บไปโดนไอ้คนที่อยู่ห่างๆอ่ะ
1: คือคุณด้านนี้ล้มแล้วไปโดนฮานี่ครับ
0: ครับฟรีคิกครับออสเตรเลียโยนเข้ามาลูกนี้ได้ซัดด้วยซ้ายยังอยู่หน้าประตูครับซัดอีกทีนึงติดบล็อกโอ้โหซ้ายยิง2ครั้งครับเชคาติครับแต่ว่าฟาวไปก่อนแล้ว
1: มีจังหวะฟาวไปก่อนแล้วเขาได้กรอบเขตโทษจังหวะที่เออไวครับไปกระแทกใส่ฟาทีครับมูสินี่เป่าฟาวไปก่อนครับ
0: ใช่ครับลูกนี้ฟาวที่เออไวครับเข้าแรงเอานี่กองเชียร์ยังหน้าเหมือนซาร่าเลยคิดดู หน้าเหมือนหมดแล้ว
1: ก็ยังคงมั่นใจอยู่ว่าแฟนบอลของอียิปต์ตอนนี้นำอยู่ครับ
0: ครับ
1: แต่เวลานี้ยังเหลือเยอะเลยครับออสเตรเลียต้องเล่นเกมหน่อยครับเพราะว่าเกมลุกนี่หายไปเลยครับช่วงหลังจากโอกาสแรกไปในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ย
0: คือถ้าจะไดเรกตอนนี้เนี่ยอียิปต์ไม่ขึ้นเลยนะครับรามิราเบียกับยัสเซอร์อิบราฮิมนั้นปักหลักกันแน่นเลยเอาแล้วครับกลับมาได้แล้วครับโมเมนทานี่แบ็คขวาขวัญใจมหาชนมาสุดอะส่งมาสั้นๆเล็งเหลี่ยมอยู่ครับบรรดากองหลังตัวใหญ่ๆครับเชียกติส่งไม่ได้ครับคือข้อหนึ่งคืออีรากุนด้าเนี่ยปกติเล่นปีกขวาเลยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ต้องไปเล่นหน้าเป้าครับเปิดนัดแรกเล่นปีกซ้ายครับแกงงหมดแล้วครับตอนนี
1: ้วันนี้นี่ดูโดดเดี่ยวแล้วในแดนหน้าครับ
0: อาซิเบฮิชครับขึ้นมาเบ

0: เอฮิสได้โยนอีกแล้วครับลูกนี้ฉลับเลยมาที่เสา2ครับครองได้ด้วยครับบอสจอแดนบอสคืนกลับมาโอ้โหนี่หายไปพักใหญ่เลยตั้งแต่กยิงชนคานครับไอ้วอปาโต้นะ
1: ใช่วอปาโต้จะทำชิงกับเพื่อนแต่ว่าอดสุดท้ายโดนอียิปต์ตัดบอลออกข้างครับวอปาโต้
0: เกียรติศักดิ์ครับลงมาสกัดออก
1: พี่ซิโก้
0: ทรงแกนี่อย่าเปลี่ยนแกออกนะครับเดี๋ยวไม่มีใครเล่น
1: ใช่ครับ
0: ทรงแกที่เห็นชัดเลยครับเหมือนคาราบาวขึ้นมาตอนลุ่งๆครับ
1: มุกนี้ที่ได้จนจบเกมครับ
0: ใช่บอมครับเฉียคติทุ่มบอมเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกกระเด้งเข้ามาตรงกลางแฮงตันโขกไปอีกทีนึงเลยมาอิรันคุด้าเกี่ยวบอลลงคืนครับมันไปเห็นซัดลูกนี้ตรงหูตรงมือครับของโซเบอร
1: ์ได้ยิงด้วยซ้ายครับพี่แต่ว่าบอลเนี่ยเบาไปเข้ามือผู้สาประตูของอียิปต์ครับจังหวะที่อิรักูด้าเนี่ยจ่ายบอลย้อนกลับมาให้ครับและยิงด้วยซ้ายลูกนี้บอลเลียดคืนไปเข้ามือโซเบอร์ครับ
0: โอ้โหคือเน้นจะให้มันตรงกรอบนะครับซัดจากระยะประมาณสัก18หลาครับ
1: โอกาสยิงขึ้นมานี่ออสเตรเลีย7ครั้งครับอียิปต์เนี่ย3ครั้งเข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับ
0: ไอ้เปมไปไหนเนี่ยไม่มีคนมาเขียนไลฟ์สกอร์รีพอร์ตเลย
1: น้องน่าจะหลับแล้ว
0: อัตโนมือ
1: ครับ
0: นี่ใช้เด็กระดับปริญญาโทมาเขียนนี่เลยธรรมดา
1: น้องขยันมากมาเขียนสแตทให้เลย
0: โอ้
1: ผู้ช่วยป่าแป้นะพี
0: ่ไม่ธรรมดานะคร
1: ับ
0: ทีมงานเราเนี่ยโหคัดมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานี่ปอเด็กปอโทมาแล้วมารายงานให้ท่านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แหม
1: เกมเหลืออีก10นาทีครับครึ่งแรก
0: เบฮิสทุ่มเข้ากลางมาครับบอลอยู่ตรงกลางที่แจ็คสันเออร์ไวเลือกออกมาทางขวาอู้นี่อีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดชื่อเมทคาวนะแต่บอลลูกนี้เปิดทะลุเข้ามาครับแม่อีรันคุนด้าก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะ
1: จังหวะบอลเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษอีรันคุนด้าพยายามจะเข้าถึงบอลแต่ว่าโซเวอร์ยังออกมาตัดไว้ทันครับโอ้จังหวะโยนเข้ามาจากกลางสนามนี่อีรันคุนด้านี่ชิงจังหวะผ่านอิบราฮิมไปได้แล้วแต่บอลนี่ลึกไปถึงผู้สาประตูครับ
0: อีรันคุนด้านี่ทรงไงคล้ายวินิซิอุสครับแต่ตันกว่านะครับใช่ครับมาวันนี้หม่งเข้าไปลูกหนึ่งแอคเลยอาซูมีปั่นโค้งด้วยอ่ะปั่นไซก้อยเตะตรงๆยังไม่ค่อยตกเลยฮะโดนกับบอบบี้เทิร์นครับโชซีดานเทิร์นโดนสอยล่วงไปแล้วครับมาวอปาโต
1: ้ไปโชจังหวะหมุนครับแต่ว่าโดนอียิปต์ตัดไว้เลยครับวอปาโต้ชาเฟสครับ
0: เอ้ลูกนี้เนี่ยมันเตะบอลไม่ฟาวนะแต่ผู้ตัดสินให้นะ

0: บอสครับออสเตรียยังตามมาสไลด์ออกหลังไม่ได้ทันครับโหไม่งั้นนี่ตรงกลางนี่มีผู้เล่นออสเตรียรออยู่แล้วครับ
1: แม่หน้าของบอสเนี่ยคล้ายๆกานิเย่เหมือนครับเอปีกเอราวันกานิเย่ครับ
0: ครับคล้ายอยู่ครับทรงผมเดียวกันด้วย
1: โยนเข้าไปเสาไกลควิดลูกนี้ตั้งกลับมาเอากองหลังหยิบไม่ส่งเสียงนะครับราเบียต้องควิดทิ้งไปก่อนงัดออกมาจนได้ครับอิบราฮิมได้สวนมาหาซาร่าแต่ว่าเบเฮสถึงแล้วครับ
0: จะสวนกลับเร็วด้วยบอลยาวก็ยังลึกไปครับอียิปต
1: ์โอ้โหโทษนะฮะเบเฮสนี่มันคึกอะไรมาครับเนี่ย
0: โอ้วิ่งทั้งเกมแล้วตอนนี้
1: วิ่งเป็นม้าเลยไอ้ทิดเอ้ยเพิ่งเล่นไป38นาทีแล้วอย่าวิ่งเยอะครับเดี๋ยวหมด
0: เดี๋ยวต้องดูครึ่งหลังว่ายังวิ่งไหวหรือเปล่าเบย
1: ์อ๋อเหมือนมีการสลับตำแหน่งจากวิงซ้ายเนี่ยเหมือนกับวิ่งมาอยู่ขวาฮะ
0: ครับ
1: เมฮิสเดี๋ยวดูครับว่าจะทำยังไงแต่เพื่อนโยนมั่วแล้วก็น่ะแกวิ่งมาปีขวาครับ
0: วิ่งมาอยู่ทางขวาครับเบย์แต่จังหวะนี้เพื่อนเปิดลึกไปแกหยุดวิ่งเลยครับ
1: โอ้ไม่ได้นัดกันมาไงวะเนี่ยเบฮิสตอนนี้หายไปแล้วครับออกมาให้ออกซิเจนครับโอ้วิ่งตั้งไกล
0: ไม่ไหวแล้วครับ
1: เมื่อกี้มี80หลา
0: โอ
1: ้แก
0: ซ้ายแล้วไปขวาครับ
1: โอ้นายกสมาคมออสเตรเลียมาครับแกวิ่งโชว์นายครับตอนนี
0: ้แล้วดูจะสลับตำแหน่งกับจอร์แดนบอชครับฟังกันนะวิ่งแบ็คของออสเตรเลีย

0: เดี๋ยวดูครับอาจจะมาเปิดแบบเปิดพุ่งเข้าหาประตูนะครับคือเปิดหนีมือประตูมันอาจจะไม่ลุ่งอ่ะ
1: ครับให้พี่เจ๋งเขาจะบอกเป็นอินสวิง
0: ไงสวิงเอาสวิง
1: ครับ
0: มาใหม่ครับโอ้โหกองกลางอียิปต์วันนี้ยังถือว่าเล่นสบายครับอัตเตียอัตเตียโอ้โยนลูกนี้ไม่แม่นครับบอลกระเด้งมาซ้ายบอสจะไปอยู่ทางซ้ายครับตอนนี้เปลี่ยนฝั่งวิงแบ็กครับอะไรก็ไม่รู้ครับบอลออสเตรเลียแล้วก็บอสไปฟาวล์อีกครับ
1: โอ้จังหวะ
0: โอ้ย
1: โอ้าซูนี่กลุ่มไปที่หน้าอยู่ครับ
0: เหมือนโดนมือตบไปที่หน้านะครับอุ้ยคือไม่เจ็บแต่เค็ม
1: โดนเข้าไปเต็มปากเลยครับอาซูโดนมือของบอสครับ
0: โอ้
1: บอสก็จังหวะที่จะพยายามจะกระชากบอลไปแล้วสะบัดมือมาคงไม่เห็นนะครับ
0: กรรมการถามเป็นไงบ้างแกบอกไอโอดีนไอโอดีน
1: เค็มเลย
0: เค็มแ
1: ม่เจ็บนี่ไม่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้นั่นนี่กลุ่มแฟนบอลอียิปต์ครับโอ้โหในเฮก่อนครึ่งแรกเหลือ5นาทีครับ
0: ลุ้นประตูที่2ครับฟรีคิกประมาณ30หลาจากทางขวาหยิบจะเปิดเข้าไปครับซาร่าส่งสัญญาณไอ้น้องก็ส่งสัญญาณด้วยครับอาชูล้อเลียนพี่เหรออ้าวซาร่าน่าจะมีล้วงกันครับตรงกลางซาร่าฟ้องแล้ว
1: ซาร่าบอกตรงกลางเหมือนมีดึงดึงกันครับยังผู้สินยังไม่ให้เล่นครับหรือว่าฟ้องกำแพงนี่ยืน
0: เป็นไปได้อีรันคุนด้ายืนใกล้ออสเตรเลียลงมาทั้งทีมาครับ10คนหลอกซาร่าเล่นสั้นเป็นลูกสูดอีกแล้วครับโยนโค้งเสาไกลอีกแล้วครับมงสกัดมามูสถึงไม่ถึงอ่ะลูกนี้อ้าว
1: พอไปล้ำหน้าพุทธศิลป
0: ์ครับล้ำไปแล้ว
1: จังหวะนี้เปิดมาในกรอบเขตโทษก็ล้ำหน้าไปแล้วครับอียิปต์เกมเหลือไม่ถึง5นาทีเพิ่งแรก
0: โอ้แต่ลูกที่อาชูเป็นคนหม่งนี่สวยมากนะครับ
1: ครับ
0: คือสะบัดแบบทั้งตัวเลยนะครับคือบิดทั้งตัวเลย
1: หม่งที่สองแรกตรงนั้นเนี่ยพัทติกบีชก็ไม่ถึงครับ
0: หม่งคล้ายๆเจมตอนเล่นบอลเลยอ่ะ
1: โอ้โหผมนี่ไม่เคยหม่งยิง ผมนี่รอยิงอย่างเดียว
0: ล่ะไทเกอร์เหรอ
1: ไทเกอร์ครับ
0: โอ้โห
1: นี่ไม่น่าไหวครับมีตัวเล็กเหลือเกิน
0: โยนมาได้หม่งครับเจมไม่ตีลังกายเดียวเลยครับโดนกดดันอยู่นะครับออสเตรเลียต้องเตะทิ้งขึ้นมาเอาแม่นซะด้วยครับดอกนี้สวนมาที่อิรันกุด้าอยู่กลางสนามครับอิรันกุด้าโดนแย่ไว้โดยอิบราฮิมบอลกระเด้งมาอิรันกุด้าบี้อยู่กับอิบราฮิมหัวทิ่มไปแล้วครับเอ้าอิบราฮิมโดนเหยียบเข้าอีกบอลออกนะครับโอ้โหอิบราฮิมกองโดนเหยียบ
1: คือจังหวะอิรันกุด้านี่แกกิ้งไปแล้วก็ไปเหยียบข้อเท้าของอิบราฮิมครับเจ็บเลยครับพุทธศิลป์ก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองอิรันคุนด้าครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจครับล้มแล้วไปทับข้อเท้าของอิบราฮิมครับ
0: ทันเนซิโอเนี่ยมาชมด้วยครับขอบคุณมากก็คิดถึงเจม
1: เอาพี่เนสใช่ไหมพี
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ชวนไปกินชาบูได้นะครับ ตีสี่ โอ้กองจับมาปอบพวิตไม่พูดกับใครเลยครับตอนนี้
1: เดี๋ยวหมักฝรั่งอย่างเดียวเลย
0: โ
1: อ
0: ้ลูกกระเด้งมาอีกครั้งนึงครับฮานีเตะขึ้นมาลูกโด่งนะไม่ได้กินออสเตรเลียแต่ไม่น่าเชื่อว่าขึ้นนำจากลูกหม่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้คือออสเตรเลียเนี่ยพลาดลูกหม่งจังหวะนั้นจังหวะเดียวเลยครับนอกนั้นได้เก็บได้หมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นประตูขึ้นนำของอียิปต์ครับ
0: ครับจากเซเนวายครับออกมาทางขวาเติมขึ้นมาเชกติโดนจิ้มอ่อนครับเป็นลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทางขวากินแดนขึ้นมาเรื่อยๆทีมซ็อกเกอร์รูนะครับจากดาวันเดอร์ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวจากต้องบอกเป็นตัวแทนจากเอเชียนี่แหละครับเพราะมาคัดกับเราสมัยหน้าแกบอกขอไปคัดโอเชียเนียได้ไหมครับมีแต่นิวซีแลนด
1: ์เอาโควต้าเดียวก็
0: ชัว
1: ร์ไม่ต้องลำบากเยอะ
0: โอ้มีข่าวว่าจะมาเล่นซีเกมด้วยนะครับโอ้โหนี่เราเจอเวียดนามก็จะเป็นลมแล้วครับช่วงนี้
1: ไม่เจอออสเตรเลียลำบากนะพี่ออสเตรเลียเนี่ย
0: พอแล้วบอลที่โมเมนต์ซาร่าครับตรงกลางออกมาทางขวาครับที่ฮันนี่กลับมา

0: อธิศาลาเล่นอยู่2คนโอ้โหเพื่อนไม่ค่อยวิ่งครับฟาตีนี่วิ่งเยอะนะตอนนี้ขอเบรกหน่อยสายมารอรับบอลครับอัตเตีย
1: เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับ
0: น่าจะไม่เยอะนะทดเจ็บคู่นี้20นาทีโอ้โหเข้าหนักครับแต่ว่าผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วตู้สุดท้ายเนี่ยมามูสให้นำไปหน่อยครับซาร่าไม่ทันแล้วตอนนี้ลุยขึ้นมาแล้วครับโยนโอ้โหสมราคาจอมโหดจริงๆครับเบฮิสโยนออกไปเลย
1: พยายามจะใช้บอลยาวครับเบแต่ว่ายังไม่แม่นพอออสเตรเลียโอ้แล้วโอ้นิวพยายามจะฟ้องผู้สินว่าโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเปิดปุ่มเข้าใส่หน้าแข้งครับโอ้โหวิ่งต้นขาเลยครับ
0: โอนิวช้าเข้าไปช้าเอง
1: อาเตียนี่เข้ามาถึงบอลแล้วก็อาเปิดปุ่มที่ข้อเท้าอ่ะหน้าแข้งครับ
0: ทดเวลาสวยดีนะกำลังดีฮะกำลังดีมีโอทีไหมครับเจมเนี่ยพี่นี่หวังโอทีอย่างเดียวเลย
1: เดี๋ยวต้องติดต่อพี่สุเทพก่อนคร
0: ับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่า
0: ทีมงานอัดเทปไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเช้าวันเสาร์นะพี่เทพนะ
1: ครับ
0: นะผอ.ต้องรู้
1: ใช
0: ่สายมาแล้วปั่นไซส์ออกมาครับเอาละอียิปต์นานๆบุกทีครับอยู่ที่โอมามามูส35หลาทางซ้ายแทงมาอีกทีนึงฮาเฟสคืนกลับมามามูสมามูสเข้ามาตรงกลางครับอัตเตียโยนลูกนี้ซาร่ามงมาแต่ว่ามันเบาเกินไปครับไปเข้ามือของบีช
1: จังหวะเปิดมาแล้วซาร่ามงย้อนหลังไปครับก็เลยโดนบอลไม่ดีครับออสเตรเลียจะสวนกลับมาก็ช้าครับ
0: แม่ทำไปทำมาตอนนี้ซาร่าไปยืนหน้าเป้าครับยืนคู่กับพี่ซิโก้พี่ซิโก้นี่ก็วิ่งไม่มีทิศทางเลยครับตอนนี้โอ้โหไล่หางเสือออสเตรเลียทะลุขึ้นมาทางขวาครับเอาละครับล็อกตัดในมาแล้วครับวอปาโต้ปั่นไซโค้งลูกนี้โอ้โหห่างเยอะครับผมพูดให้มันตื่นเต้นแบบนั้น
1: โอ้วอปาโต้ครับหลอกผู้เล่นของอียิปต์ยิงเลี้ยวซ้ายลูกนี้บอลหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหพยายามจะยิงให้โค้งแต่บอลไม่โค้งครับ
0: โอ้โหนี่ยิงห่างมากพอบอลออกจากเท้าเนี่ยเพื่อนท้อเลยอ่ะ
1: คือลิงยิงหยุดหลุดเปียมากวอปาโต้
0: มีคนถามมาได้แฮปไหมครับแฮปสิครับงานนี้
1: ต้องแฮปครับดึกขนาดนี
0: ้แหมขอบคุณครับที่ช่วยย้ำเตือนความแฮป
1: ครับ
0: ดีมากตอนนี้ออสเตรเลียบอกต้องบุกแล้วครับทดเวลาเจ็บมา2นาทีโอ้กองหลังแทบอยากไปยิงแทนกองหน้าแล้วครับยิงอ่อนเหลือเกินบอลมาได้ทีบอสบอสชื่อบอสแต่เป็นลูกน้องเขาจ่ายเข้ามาตรงกลางครับบอลไปทางซ้ายอู้ลูกจังหวะนี้เปลี่ยนออกไปเร็วครับขึ้นมาแล้วครับแฮริงตันแฮริงตันแทงตรงๆมาโอ้โหวอปาโต้ไหลลูกนี้คืนกลับมาครับเออไวออกขวาครับเชียคติโยนเสาไกลเบฮิสได้มงไหมเอาลูกนี้ตกใจบีสมาได้ต่อครับเข้ามาออสเตรเลียได้โยนโคมาอีลังคุราควิดลูกนี้เบาเกินครับฟ้องเจ้าแฮนด์บอล
1: จังหวะบอลเปิดทางซ้ายของออสเตรเลียมาถึงอลาคุนด้าได้มงแต่ว่าเบาไปครับแต่ว่าพยายามจะฟ้องเหมือนฟ้องแฮนด์บอลครับ
0: อ้าว
1: ผู้สินไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อครับ
0: แล้วฮาเฟสน้องของฮาเมดลงไปกลุ่มที่ศูนย์รวมความบันเทิงนะครับ
1: นอนอยู่ในกรอบเขตโทษผู้สินต้องหยุดเกมก่อนนะครับเช็คอะไรหรือเปล่าครับผู้สินชาวรูกอย
0: มันเท่ตรงที่ผู้สินก็มีชื่อนะเออติดชื่อไว้ข้างหลังทุกคนเอออ
1: ันนี้ไอ้ตรงข้างหลังเสื้อ
0: หลังเสื้อตัวเล็กๆนะฮะ
1: ผู้สินให้เล่นต่อไม่มีอะไรครับจังหวะของออสเตรเลียลุ้นจุดโทษเมื่อกี้ครับทดเจ็บเลข2นาทีครับ
0: ถ้าให้จุดโทษได้ใจหินมากเลยนะโอ้มันจะหินเกินไปละลุยต่อบอสจะเลื้อยอ่ะได้ทุ่มต่อครับมาฮัสซันออกมาปรบมือใหญ่เลยเร่งหน่อยครับเหลือนาทีครึ่งตักออกขวามาแล้วครับบอสเอาบอสมงเข้าไปตรงกลางงัดออกมาจนได้ครับระเบียบอลกระเด้งกลับมาอยู่ที่เออไวแปรดงโดงเออไวตอนนี้พยายามจะเล่นร่วมนะครับกับวัวปาโต้นะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้โอ้ระเบียกระเตะทิ้งทั้งคืนครับวันนี
1: ้ช่วงไทยหยิบนี้ไม่เอาอะไรครับเตะเพียงเดียวครับ
0: บอสพลิ้วบอสหนีไป1บอสจะหนี2เหรอโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับอีรันคุนด้ามาช่วยเอาละครับไปทางขวาอีรันคุนด้าเลี้ยงกลับมา

0: ายเข้ามาตรงกลางยิงอีกแล้วไหมล็อกกลับมาอีกทีนึงมัวประตูเปิดไปติดลูกนี้มัวอยู่หน้าประตูครับเตะชักลอกกันอยู่เด้งมาหาโอมามามูสครับลงไปช่วยเกมรับเตะทิ้งออกมาจนได้ครับโอ้โหเล่นเอาบอลตกหลังซาร่าครับซาร่างงงงออสเตรเลียบุกโอ้โหตอนนี้เนี่ยไม่รู้ใครมั่วว่าใครครับนี่มันบอลโลกป่ะครับเนี่ย
1: โอ้บอลนี่ชุลมุนอยู่กลางสนามพักนึงเลยครับแต่ว่าเบย์ได้บอลครับ
0: เจมส์หน่อยมันเตะเงี้ยครับ
1: โอ้โหเอาแล้วมีล่วงไปคนนึงครับออสเตรเลีย
0: โอ้โหเอราวัณกาดิเย่ครับลงไปดอนอยู่
1: จอแดนบอลล่วงแล้วครับโอ้แต่ผู้เล่นออสเตรเลียสุดท้ายเตะออกให้ครับ
0: อู้แล้วนักบอลแต่ละคนเนี่ยเหมือนซุดลงไปเลยเพราะว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยมันต่อเนื่องนานมากแล้วมันเร็วนะครับบอลอู้ย
1: รู้เป็นลาเบียครับเข้ามากระแทกใส่ครับ
0: คือเตะบอลเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยหูมันมีฉลับแล้วก็ไปอัดที่เข่า
1: เพื่อนออสเตรเลียพยายามจะเข้ามาโวยวายใส่ไลน์แมนตรงนั้นครับโอ้แล้วผู้ตัดสินเหมือนจะเป่านกหวีดจบครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1-0ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่งไงก็นอนอยู่ทำไมใจดำเงี้ยทุกคนเดินหนีหมดเลยอะไรมันเนี่ย
1: โอ้แล้วจอแดนบอลนี่ยังไม่ลุกแล้วผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกไปแล้วก็เป็นอียิปต์ครับออกนำออสเตรเลีย1-0ครับได้ประตูจากอิมามอาซูครับจากจังหวะมงช่วงต้นเกมครับผม
0: โอ้ขอบคุณทุกท่านเลยที่มาทักทายแล้วก็ตอบเช็กโกสโลวาเกียมาขอบคุณมากไฮไลท์อยู
1: ่เช็กโกนี่3พยางค์นะพี่บีที่เราใบ้ไปเนี่ยเราบอก2พยางค์
0: 2พยางค์อู้นี่มันเช็กโกสโลวาเกีย
1: 4พยางค์
0: นี่ตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนสัญชาติเลยอย่างว่าเพราะพอเราถามคำถามในปี82
1: ครับ
0: เช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเขาแยกชาติปี91
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าหลังจาก follow to แล้วมี follow t มั้ยครับอ้าวถามมาครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเกียรติศักดิ์ยังดีเป็นเสนาเมืองครับถ้าเป็นอุดมนาคน่าจะแปลกๆครับใครพี่อุดมนาคกิติศักด
0: ิ์อุดมนาคใครอ่ะพี่หอยเหรอ
1: ไม่แน่ใจ
0: นะฮะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าแฮปมั้ยครับพี่บี
0: แฮปครับ
1: แฮปครับแล้วบอกว่าถ้า99จะมีแฟนดอมต้องเป็นดอมแฮปครับผม
0: ดีมาก
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเกมรับอียิปต์แน่นจริงๆครับจากคุณจิรภาครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ายังนอนอยู่เลยครับกรรมการเป่าจบแล้วใจร้ายมากๆจอแดนบอลเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยครับเพราะสิ่งนี้เป่าจบเกมไปแล้วครับ
0: อันนี้เนี่ยเต็มพี่กดไปได้เพราะไอ้นั่นอยู่ด้น
1: ได้ครับ
0: จ้ะ
1: ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าโอ้พี่บีมาเวลานี้ก็มาครับ
0: มาโดยปกติก็มาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปอยู่เช้าเนื่องจากคู่ปกติเนี่ยแก่ครับ
1: ครับ
0: เจ โอ้รุ่มราบแล้วกันแล้วไปคู่คนอื่นก็ไม่ได้นะไม่ยอมด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าผมสังเกตมาคู่ที่อยู่ดึกๆเนี่ยจะเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นนะพ
0: ี่ใช่แล้วเรื่องเนี่ยเราวัยรุ่นไงเรายังวัยรุ่นอยู่ปรากฏว่าแกมันแบบคู่กับใครนะเหมือนแกหึงอะนี่ก็ยั่วนะอะไรไปมากกับเจมทำไมยั่วเว้ย
1: กับ
0: อะไรเนี่ยแฮปครับ
1: แล้วก็บอกว่าอ่ะก็มีตอบคำถามมาก็ส่วนใหญ่จะถูกนะพี่วีแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่
1: ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะครับมีตอบเช็กโกสโลวาเกียเมื่อกี้ก็ไม่ยังไม่ใช่ครับ
0: จ้า
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนบีแฟนใครคะและแฟนเก้าๆทุกท่านครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
0: อ๋อนี่แฟนเจมเหรอฮะน้องเจมเหรอ
1: เป็นแฟนรายการแฟนเข้ามาครับแล้วก็บอกว่าพี่บีน้องเจมสกิทซีรีส์สวีเดนยิงเพิ่ม2ครับบอกด้วยครับจากอาร์ตออนนุชนะ
0: ได้เดี๋ยวให้น้องเจมดูให
1: ้เช็คให้ครับผม
0: ครับ
1: ซีรีส์นี่ลงสนามอยู่เมื่อก่อนเราเข้ารายการครับแล้วก็ข้อความบอกว่าถามผลบอลไปบอกด้วยนะครับน่าจะหมายถึงสวิงเกอร์ดิวิชั่น1นอร์เวย์อันนี้ผมเช็คให้ครับ
0: อันนี้บอกตะบีรับงานดึกเนี่ยหนีนะเต้ยหนีหลีหมิงหนีลองปูซีฟู้ดเหรอฮะ ผมฟังแถวโกลเด้นรูเลอร์ครับจากพี่ล้งเล้งนะโอเคครับหนีครับนะฮะโอ้นะปวดหัวกับพี่สมแล้วกันนี่โค้ชเนี่ยเอาน้องมาให้สัมภาษณ์นะ คือโค้ชอียิปต์เนี่ยคือโค้ชจริงๆไม่มีผมนะฮอตซันนี่น้อง
1: ใช่ใช่โค้ชเขาไม่มีผมเมื่อกี้
0: ใช่นะครับโหแล้วแกพี่น้องที่หน้าเหมือนกันมากอะ่ะ ดูดินะแม่เรียกขันมาคู่อ่ะจ๋า
1: แยกไม่ออก ต้องแยกที่ผมแล้วพี่ตอนนี้
0: ใช่ใช่นะฮะ
1: กระลาผม
0: เมื่อก่อนเป็นกองหน้าคู่กัน
1: อื

0: แล้วก็อ่ะผลสวีเดนของนอร์เวย์เนี่ยผมกำลังเช็คให้อยู่นะครับ
1: เจมส์โดยประเทศไทยมันหนาวขนาดนี้เนี่ย
0: ห้องส่งนี่หนาวมาก
1: โอ้
0: แต่บางวันก็ร้อนครับ
1: เอ้า
0: บอกว่าฟิสิคอลเคยเป็นเพลงฝรั่งใครร้องและแปลว่าอะไรขอบคุณครับฟิสิคอลนะพี่ผมไม่เคยฟังเพลงนี้เลย
1: ผมถนัดพวกอันนี้ฮะด็อกเตอร์แดนซิง
0: หมอลำ
1: หมอลำ
0: ใช่
1: คิดดูอ่ะแดงเดือดแข่งอ่ะกับบัวผันตังโสมาปิดวิกอ่ะ
0: ครับ
1: พี่ไปดูบัวผันตังโสอ่ะคิดดู
0: หมอลำ
1: หมอลำ
0: ด็อกเตอร์แดนซิง
1: ด็อกเตอร์แดนซิง
0: ครับผมส่วนผลนอร์เวย์เนี่ยสวิงเกอร์ก็ชนะซองดาวไป 5-1 ครับผม
1: คร
0: ับ จบเกมไปแล้ว
1: เดี๋ยวเราพักก่อนไหม
0: ครับผม
1: ใช่ไหมอุ้ยอันนี้สวยอ่ะเว็บอะไรเนี่ย
0: แฟตสกอร์พี
1: ่เหรอโอ้โหสวยสวยสวยนะฮะวันหลังปิ้นให้เจมิงหน่อย
0: ได้ครับ
1: เนี่ยยั่วมากวันก่อนนี้พอเอดินเชโก้ครับภาคบอสเนียเปลี่ยนเชโก้ออกแกบอกอู้จะพากใครวะเนี่ยไม่รู้จักใครเลย
0: ครับผม
1: พักก่อนนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์30

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกล

0: ยุทธการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
3: 3461
13: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: กลับมาไม่ใช่เลยกลับมาติดตามการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
15: โ
14: อ้โหนินทาพอเบ่งอยู่ครับเสียงเลยเป็นแบบนี้เลยเจมเจมเจม
15: ก็เกมครึ่งแรกเนี่ยยังเป็นออสเตรเลียครับตามหลังอียิปต์อยู่0-1ไงอียิปต์ได้ประตูจากอิมามอัสซูตั้งแต่นาทีที่13แล้วพี่จากลูกมงที่เราคุยกันเมื่อกี
14: ้ครับผม
15: มงสวยมากครับ
14: นะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยพักอยู่นะตอนนี้ก็เลยนำอยู่1-0นะครับแม่สบายเลยคือโค้ชอียิปต์เนี่ย2คนเนี่ยนะครับก็เป็นคู่แฝดกันนะครับ
15: ครับ
14: ก็คืออิบราฮิมเนี่ยเป็นน้องแต่ว่าเป็นคู่แฝดที่น้องหน้าแก่กว่าพี่นะครับ แต่มีผม
15: ครับ
14: คนน้องอ่ะเป็นมีผมแต่พี่อ่ะไม่มีผมนะฮะก็มันมีที่ประเด็นเขาอํากันก่อนหน้าที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นน่ะที่เขาบอกว่ามีโค้ชทีมนึงเขาบอกว่าอียิปต์เนี่ยโกงไอ้แมตช์อุ่นเครื่องอ่ะ
15: ทำไมครับพ
14: ี่ใช้โค้ช2คน
15: ดับเบิ้ลโค้ช
14: ดับเบิ้ลโค้ชโอ้คนดีมากนะโค้ชอย่างฮอสซามัสซันเนี่ยจะดังกว่าพี่ชายนะครับพี่ชายเล่นทีมชาติ177เกมนะครับ
15: ครับ
14: โค้ชเป็นกองหน้ารุ่นก่อนที่แล้วอียิปต์หายไปพักนึงจนถ้ามีซาร่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เป็นไอดอล
15: ก็ฮัสซัมฮัสซันเนี่ยกุนซือของอียิปต์ก็เป็นเจ้าของสถิติยิงมากสุดของอียิปต์ด้วย
14: ครับ
15: 69ประตูซึ่งนำหน้าซาร่า1ประตูตอนนี้ซาร่าเนี่ย68ประตูครับจาก119นัด
14: นี่แกแช่งทุกวันเลยนะแกเดินสั่งเฮ้ซาร่า
15: อย่ายิง
14: อย่ายิงนะ
15: ถ้าเป็นคนอื่นนะมีแต่เชียร์
14: เออ
15: แบบห้ามยิงอ
14: ย่ายิงนะ
15: กับ
14: ยิงเจาะยางนะ
15: ก็ขออีกลูกเดียวซาร่าก็จะเท่ากับฮอสซัมครับ
14: ครับผม
15: ฮอสซัมแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูสถิติครึ่งแรกแล้วกันครับพี่บีก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลครึ่งแรกเนี่ยออสเตรเลีย 45% ครับอียิปต์ 46% โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยออสเตรเลีย6ครั้งครับอียิปต์3ครั้งแล้วก็เข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับผม
14: ครับ
15: อืม
14: อันนี้นะมันระบบไม่ใช่สัมผัสใช่ไหม พี่ก็กด
5: นึกว่าแม็ก
15: ไม่ใช่ระบบสัมผัสครับ
5: โอ้กดใหญ่เลยมันไม่ไปเหรอมันมีข้อความมาเจม

0: ข้อความในอันนี้
1: ได้ครับก็มีครับ
0: ผมโอ้ขอผลบอลอีกแล้ว
1: เดี๋ยวผมเช็คให้ครับ
0: ที่บอกว่าเมื่อหัวลุงเนี่ยบีมากับเอกก็ไม่บอกปล่อยให้ผมฟังเจ๊กับเต้ยอย่างฝืดนะมากับคุณเอกก็คือรายการพิเศษเพราะว่าทางอสมทเนี่ยจัดให้เราลุ้นรางวัลเพราะรางวัลที่1นี่รถยนต์เนี่ย 1,590,000 นะครับโอ้โหย่ำเลย
1: แล้วก็ผลบอลนี้ซีรีส์นี่เสมอกับมอลบี้4-4นะพี่บี
0: โอ้โห
1: ยิงกัน8ประตูครับเกมน
0: ี้โอ้เยี่ยมเลยยิงกันเยอะๆครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปทวนคำถามอีกสักรอบแล้วกันครับก่อนที่เกมครึ่งหลังจะเริ่มกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิครับส่ง SMS มาที่4689899แจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1ในกาบของคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเราถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลก1982เนี่ยมี12ทีมมีทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมแข่งแบบพบกันหมดครับแล้วมีทีมจากยุโรป1ทีมเนี่ยที่ยิง0ประตูแล้วก็เสีย0ประตูแล้วก็ตกรอบในรอบนั้นน่ะคือทีมชาติอะไรครับพี
0: ่โอเคนะครับก็ทีมที่จะเจอเม็กซิโกครับ ทีมเดียวกัน
1: ก็หลายๆคนจะตอบมาถูกแล้วแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะพี
0: ่บางคนตอบเช็กโกสโลวาเกีย
1: ครับผม
0: นะ
1: ฮ
0: ะตอบเข้ามาที่ SMS นะครับ
1: ครับ
0: 4689899
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียลงมาแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลัง
1: ครับ
0: แล้วเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับตำแหน่งของบอสหรือเปล่าที่ลงไปนอนเจ็บอยู่นั่นแหละฮะเปลี่ยนจริงๆครับเจมเป็นทางด้านของเจ้าของรองเท้าครับไข่เทวินครับลงมาย
1: ี่ห้อของเขา
0: ไอ้รองเท้าครับลงมาแล้วครับเทวินน้องเทเวศมาละ
1: ก็เปลี่ยนตำแหน่งวินแบ็คขวาออสเตรเลียจอแดนบอสนี่ครึ่งแรกมีอาการบาดเจ็บช่วงท้ายที่แกนอนอยู่แต่ว่าสินเป่าจบเกมครับ
0: ใช่ครับเทวินนะลงมาเล่นแทนครับใครเทวินโอ้โหนี่คุณมดสุรเดชแกไม่หลับไม่นอนเหรอครับเนี่ยกลางคืนแกส่งเข้ามาบอกเจมฝากซื้อรีด้วย2กั๊ก
1: ได้เลยครับ
0: โอ้น้องมดคิดถึงพี่บรีครับคิดถึงเช่นกันนะฮะน้องมดจ๋าคุณบีบอก2พยางค์เป็นเกาะญี่ปุ่นเนี่ยถูกไหมครับจะบ้าเหรอ
1: ก่อนก็มีเคสบวชอีกนะพี่แต่ไม่ได้อยู่ยุโรปเท่านั้นเองครับ
0: ฟังอยู่ช่องนนทรีครับอาจารย
1: ์
0: จากคุณคาร์ลอสนามาโต้โอ้โหเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับครึ่งแรกนั้นอียิปต์ออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0แล้วก็จ่ายลูกนี้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงลูกนี้โอ้โหหลุดไปเดียวๆครับยิงออกครับโอมามามูช
1: โอ้โหโอกาสลุ้นประตูที่2ของอียิปต์ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับจังหวะหลุดเดี่ยวของมามูชครับได้ยิงด้วยขวาเดบอลเนี่ยหลุดเสาไปนิดเดียวโอ้โหไม่ได้ประตูให้อีบ
0: งะโอ้โหหลุดอย่างนี้เนี่ยยิงเสียราคากองหน้าจากพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โห
1: เริ่มมานี่แตะบอลยังไม่ครบทุกคนเลยให้อีบได้ลุ้นแล้วครับ
0: คือลูกนี้หลุดไปต้องเข้านะคร
1: ับ
0: โอ้เล่นอาศัยทีเผลอนะแล้วก็นกหวีดหลอกนะครับท่านผู้ชมครับนกหวีดเนี่ยเอาเข้าไปในสนามกันเต็มเลยปี2010นี่วูเซล่าครับปีนี้นกหวีดครับ
1: ต้องฟังดีๆครับ
0: พีซิโก้ครับเป็นคนฟาว
1: โอ้โหแต่ออสเตรเลียมีเจ็บอีกแล้วอีลาคุนด้าครับนอนอยู่ครับจังหวะโดนปะท้าครับยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอีลันกุนด้าภาพชายดูจังหวะซิโก้เข้ามาปะท้าใส่เซอร์คาติครับ
0: โอ้นี่มีฝรั่งมาฟังแล้วด้วยนะแกพิมพ์ข้อความมายาวมากเลยอ่ะ แกบอกว่า Dear Lord Jesus Christ The Son of God เลยครับI believe โอ้โหโอ้นี่มาเลยครับแม่
1: ครับผม
0: ฟรีทิกเก็ตฮีเอเว่นเลยครับแม่ยังอยู่ครับสติลอะไลฟ์ก่อนในทิศฟรีคลิกออสเตรเลียโยนลึกๆมาเสาไกลสุต้าโคกชงไปเสาแรกโดนหมกมาอัตเตียโอ้โหสุต้าโคกอีกทีนึงครับดวลลูกโคกันอยู่วายมงชงเสาไกลแปกโด่งมาที่เสาสองครับโอ้โหลูกนี้เข้าไปมงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเม็ดข้าวแต่ตอนนี้มีผู้เล่นอียิป

0: นิ่งอยู่นะครับ
1: โอ้เป็นฮานี่ครับโอ้เหมือนจะเสียทรงตัวอากาศเสียลงมาหลับไปเลยครับ
0: โอ้โหแพทย์ทีมแพทย์ต้องลงไปด่วนเลยนะครับจังหวะที่ทางเม็ดคาวเนี่ยพุ่งเข้าไปหม่งแย่งกันนะครับศีรษะนะครับ
1: คือตอนนี้เพื่อนนี่พยายามจะเข้าไปช่วยดูอาการอยู่ครับ
0: โอ้โหแต่ลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ม่งชงไปมาหน้าประตูน่ากลัวเลยครับช็อตนี้ของออสเตรเลียแต่เดี๋ยวต้องดูอาการของนักบอลอียิปต์ก่อนนะครับที่ลงไปนอนอยู่ตอนนี้โอเคครับลุกขึ้นมาได้ครับฮานี่หรือเปล่าครับโอ้โหถ้าเป็นฮานี่ในวันนี้น่วมเลยนะครับ
1: เป็นฮานี่ครับ
0: โอ้โหวันนี้หนักจริงครับฮานี่
1: แต่ยังลุกขึ้นมายืนได้ครับฮานี
0: ่โอเคครับปลอดภัยนะครับลุกขึ้นมาได้แล้ว
1: ภาพช้าจังหวะที่ออสเตรเลียเปิดบอลมาเสาสองครับแล
0: ้
1: ว
0: โ
1: อ
0: ้
1: ยโดนกระแทกกับแมคคาฟี่ครับ
0: วิ่งมาจากข้างหลังนะครับม่งคือม่งทั้งบอลทั้งหัวเพื่อนอ่ะโอ้โหจริงครับ
1: ฮานี่ยังเล่นต่อได้ครับแต่จะจับไปที่ไททอยนิดนึงคร
0: ับ มอสตาฟาชาเบอร์ครับออกบอลแล้วอ้าวผู้ตัดสินโอ้ทีมแพทย์นี่แกก็เดินหน่วยนาดเลยครับกว่าจะออกไปได้ครับแม่
1: ผู้ตัดสินต้องมาเล่นครับโอ้โหแล้วก็เหมือนอันนี้ต้องออกไปยืนข้างสนามก่อนนะ
0: ใช่ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ฮานี่ออกมายืนเช็คอยู่อ้าวตอนนี้ผู้ตัดสินที่4ก็ไปด่าอยู่กับหมอครับ มันเลยนานๆได้เถียงหมอทีครับเข้าโรงพยาบาลอะไรนี่โดนหมอด่ากันเละเลย
1: โอ้ใช่ เป็นโอกาสดีเลยครับ
0: เป็นโอกาสดีครับ ได้ด่าหมอคืนครับแหมบอลอยู่ตรงกลางครับอียิปต์ก็สาดขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับบอลไปถึงทางแพทริกบิชบิชเล่นเร็วครับออกมาที่แฮริงตันอยู่ตรงกลางครับแจ็คสันเออร์ไว
1: ต้องเร่งแล้วครับ
0: ครับแฮร์รี่สุต้าแทงตรงๆขึ้นมาครับแมคคาฟคืนกลับมาอีกทีครับแฮริงตันให้ซ้ายมาโอนิวแทงลูกนี้มาไม่ผ่านน่ะตอนนี้ต้องลงไปช่วยเพื่อนก่อนแต่ว่าเบฮิสมาแล้วครับเบฮิสอัดเข้ามาตรงกลางอัตเตียเตะลูกนี้มันไม่ค่อยเป็นเอาละครับตอนนี้ออสเตรเลียเดินหน้าขึ้นมาเมตคาฟออกมาทางซ้ายครับเบฮิสบอลตอนนี้ออสเตรเลียไม่เคยทำมาก่อนครับขึ้นมาทั้งทีมครับ
1: เป็นฝ่ายครองเกมลุกบ้างออสเตรเล
0: ียโปโปวิชบอกว่าลงไปเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวอัวตกงานครับโอ้โหบอลนี่ตกรอบไปกุนซือนี่โดนไล่ออกไป7คนแล้วนะครับ
1: โอ้โหกันพร้อมหน้าเลยครับ7คนแล้วคนล่าสุดก็นาเกมันครับ
0: ใช่ครับเหมือนลงรถทัวร์เลยครับออกไปลุยครับแต่ละคน
1: หยิบก็ลงไปรับครับช่วงต้นครึ่งหลังครับสกอร์ตอนนี้ได้เปรียบอยู่ไอ้หยิบ
0: วอปาโต้ไหลมาครับอิรันคุน่าโดนแซะยังไปต่อครับวอคาโต้ซ้ายของแกแหวกมา1ครับวอปาโต้แหวกมาได้2เปิดโด่งมาเสาไกลครับโอ้โหฮานี่ยิ่งมึนๆอยู่แกยังมงสกัดได้อะไปต่ออีกทีนึงจะพลิกไปโดนสไลด์เอาไว้ได้อะไรหรือเปล่าโอนิว
1: ไม่ได้ครับ
0: โอ้โหอ้าว
1: ได้เป็นลูกทุ่มหรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้ครับแอบงอน
1: แกจะเนียนหยิบบอลผู้ตัดสินไม่ให้ครับ
0: หันไปเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมองผู้ตัดสินครับทำเป็นงอนอย่างอนเลยครับขนาดเราไม่มีโอเรายังไม่งอนเลยโอ้วันก่อนที่มาพากครับได้โอไป7นาทีโอ้ไม่กล้าเขียนเลยเขินแหม7นาทีนี่มันเท่าไหร่อะเจม
1: ก็
0: 200มั้ยฮะ
1: ไม่ถึง

0: โอ้หินละเกินป๋าโอ้รีบส่งคนมาจัดกอล์ฟต่อเลยอ่ะยั่วมากเลย
1: ครับ
0: ออสเตรเลียของเกมนะครับครึ่งหลังแต่ว่าโอกาสเนี่ยอียิปต์ไปชกมาเลยเอาละครับมามูสไปแย่งมาได้บอลทำชิงอ่ะอัตเตียอียิปต์ไปชิงกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ย้อนคืนกลับมาที่อิบราฮิมทางขวาครับแบ็คขวาครับโมเมนต์ฮานี่วันนี้ไม่รอแล้วฮานี่ฮานี่มึนไปหลายรอบแล้วลูกเอ้ยโอ้โดนเตะน่วมไปแล้วแต่ว่าเสียบอลออสเตรเลียขึ้นมาครับทางซ้ายสปีดมาแล้วครับเบฮิสเปิดลูกนี้เข้าไปครับโดนเตะทิ้งออกมาตามฟอร์มครับโดยรามี่ราเบีย
1: อยากจะเปิดให้เพื่อนตรงกลางไม่มีใครอยู่ครับโดนราเบียเตะมาได้ครับอียิป
0: ต์โอ้แต่ว่าออสเตรเลียมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มอันตรายครับโอนิลออกมาเบฮิสไหลมาอีกทีนึงครับขึ้นมาโอนิลโดนเตะร่วงลงไปฟรีคิกครับจะได้โยนใส่เข้าไว้แล้วครับเกือบๆจะมุมธงทางซ้าย
1: จังหวะที่โอนิลจะกระชากบอลไปเนี่ยเจออียิปต์เนี่ยเข้ามาเตะไว้เลยครับเป็นซิโก้ครับคนทำฟาว
0: โอ้พี่ซิโก้นี่แกมั่วได้ใจมากเลยไปเตะทำไมลูกนี้นะไอโอนิลมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยครับ
1: ไปเผื่อออกหลัง
0: โอ้มั่วแล้วเกิน
1: ยูจะเป็นคนเปิดเองครับ
0: แหมกล้องจับมาที่คุณพี่ครับกองเชียร์สาวของออสเตรเลียแล้วก็จับมาลอสจวดปลอมครับถือไอ้เข้มาด้วยครับแหมเขากระไดฮันเตอร์
1: นี่ผิดกฎนะพี่วีเอาสัตว์เข้าสนามเนี่ย
0: มันเป็นตุ๊กตุนนะ
1: ครับ
0: ได้โยนครับโอนิลจะเปิดโอนิลเปิดโค้งโค้งอีควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นลูกมงเหมือนกันครับออสเตรเลียตีเสมอได้ครับโดยแฮร์รี่ซูต้าก
1: ับตันทีมแฮร์รี่ซูต้าครับมงเข้าไปครับเป็นประตูตีเสมอของออสเตรเลียครับโอ้โหลูกนี้จากจังหวะเล่นลูกตั้งแต่ริมเส้นครับออสเตรเลียตามตีเสมอได้แล้วครับผ่านครึ่งหลังมาแค่9นาทีครับ
0: โอ้โหนี่บดอยู่นานเลยครับแม่แล้วก็ได้ประตูอียิปต์เป๋นะโอ้โหดูอีกทีฮะ
1: โดนบอมลงไปลูกนี้ครับ
0: โอ้โห
1: ไม่ล้ำ
0: ไม่ล้ำตรงใครหรือเปล่าพี่ซิโก้ครับแกถอยไปคนเดียวเลยดู
1: แล้วเป็นคนไปทำฟาวเมื่อกี้ด้วยครับ
0: โอ้เอ้ามันไปตกใส่ศีรษะของกองหลังอียิปต์ครับเดี๋ยวภาพช้ามา
1: เป็นฮานี่ครับ
0: โอ้โหฮานี
1: ่โอ้มงเข้าประตูตัวเองครับฮานี
0: ่โอ้โหแฟนบอลของอียิปต์ตะโกนเลยไอ้ฮานี่เป็นคำอุทานไม่ได้หยาบคายนะขอไปโอ้โหหนึ่งแล้วฮานี
1: ่เป็นฮานี่ครับคำเข้าประตูตัวเองครับอียิปต์โดนออสเตรเลียตามตีเสมอครับ
0: นั่นแหละโอจี
1: โอจี
0: เรียบร้อยในสนามมี OG ครับแต่ในชีวิตจริงไม่มี OT ครับ
1: ไม่มี
0: เลยไม่มีเอาละครับกลับมาเท่ากันครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้10นาทีของครึ่งหลังครับออสเตรเลียตีเสมออียิปต์แล้ว
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โหไปกันต่อครับตอนนี
1: ้หมดอยู่แป๊บเดียวเพราะออสเตรเลียได้ประตูตามตีเสมอแล้วแล้วอียิปต์นี่ต้องเร่งแล้วครับปล่อยให้ออสเตรเลียปลุกไปช่วงครึ่งต้นหลังเนี่ยเสียประตูเลยคร
0: ับ โอ้โหแกคือแอบไปเสียดายลูกที่โอมามามุสหลุดเดี่ยว
1: ลูกยิงด้วยขวาตรงนั้นหลุดเสาไป
0: โอ้โห
1: ไม่งั้นเนี่ย2-0ไปแล้วให้อี
0: กใช่ระดับโอมามามุสลูกอย่างนั้นเนี่ยมันโอ้โหถังขยะครับแม่แล้วเช้าๆมีปังโก้ด้วยทำ6ไม่ได้กินสักอย่างครับโอ้โหตอนนี้จกเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: อ้าวอียิปต์เพิ่งนึกได้ว่าต้องบุกครับทิ้งยามาเจอเบฮิสโขกไว้ได้ครับโอ้แล้วพอตีเสมอได้เบฮิสนี่แกคึดเลยนะ
1: ครึ่งแรกแกก็ดีดอยู่แล้วครับ
0: ใช่
1: ได้ประตูตีเสมอนี่แกยิ่งคึกเข้าไปใหญ่ครับ
0: ฉายาแกเนี่ยโหออกอากาศต้องพูดให้ชัดนะครับแกฉายาไอ้เหี้ยม
1: ไอ้เหี้ยม
0: ใช่เหี้ยมเกรียมมาก
1: ผม
0: โอ้ไม่ต้องห่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาทำการของพวกเราครับ
1: ครับผม
0: ที่มาจัดช่วงหัวค่ำเนี่ยเราซึมๆไปครับเ
1: ราค่ำนี้ผู้ใหญ่ฟังไงพี
0: ่เราต้องเล่นตามราคา
1: ครับผม
0: มาซาร่าครับลุยต่อจ่ายเข้าตรงกลางครับบอลมาแล้วอยู่ที่อิบราฮิมแล้วก็มาที่ราเบียหยิบต้องกลับมาบุกอีกทีโอ้โหไปซึมอยู่

0: อยู่นานแล้วโดนสวนกลับอีกแล้วครับดักมาย้อนคืนมาที่เออร์ไวน์แจ็คสันเออร์ไวน์ออกมาทางขวาเทวินโยนยาวอิราคุนดาวิ่งไปครับแต่ว่าลึกเกินแล้ว
1: จะวางยาวอิราคุนดาก็ลึกไปครับโอ้แต่ออสเตรเลียพอได้ตูตีเสมอนี้เริ่มคึกเลยครับ
0: แฟนบอลเรียกออสเตรเลียเรียกเอเชียเกย์เฉยเลยทำไมพี่โหดขนาดนี้ครับ
1: ก็เอเชียเหมือนกัน
0: เออแม่พี่นันทพงศ์เอเชียเกย์แม่มีแต่เอเชียทิก
1: กับ
0: โทเปิดยาวโซเบอร์ไม่ผ่านแฮร์ริงตันมงไม่ดีนะครับมาเข้าทางของซิโก้แทงลูกนี้ขึ้นมาครับมามูสพลิกหนีมาเข้ามาตรงกลางมามูสออกมาที่ซาร่าซาร่าดึงจังหวะไว้โอ้โหเหลืองครึ่นเลยซาร่าจะจ่ายลูกนี้โดนเตะทิ้งออกมาจนได้ครับเออร์ไว
1: น์ในกรอบมีผู้เล่นออสเตรเลียอยู่ประมาณ8คนก็เมื่อกี้ยืนบังซาร่าไม่ให้ยิงครับ
0: 1-1 แล้วครับตอนนี้แม่หลายคนบอกว่าตอนนี้ซาร่าไม่พอต้องไทลีนอนแล้วครับ
1: โอ
0: ้ยังไงที่พูดไปอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาลงโฆษณาของเราได้นะครับแหมไม่งั้นพวกผมนี่เสี่ยง 4,000 ครับ
1: ครับ
0: ที่ท่านส่งมาให้เราเยิ้มๆเนี่ยขึ้นมาปลุกต่อไหมครับอัตเตียฟาตี2คนครึ่งแรกนี่ดีนะครับครึ่งหลังนี่แกหายไปแป๊บนึงเสียประตูเลยฮาเฟสเข้ามาตรงกลาง40ละเอ้าจ่ายลูกนี้เสียดื้อๆอัตเตียโอ้โหจ่ายมาเข้าทางออสเตรเลียแล้วสวนครับอิรันคุนด้าเรียกฟาวได้ครับโอ้โหโดนเตะไปที่เข่าครับ
1: โอ้จังหวะจะกระชากไปของอิรันคุนด้าโดนเตะเลยครับคนเตะนี้เป็นอิบราฮิมครับโอ้โหไม่งั้นนี่ถ้าปล่อยไปนี่ได้หลุดแน่ครับทางซ้ายครับ แต่หน้าแข้งเลยครับ
0: แล้วมันเหลืองๆนะกิ้งเป็นลูกขนุนเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับเวนิซิอุส2
1: คล้าย
0: ๆ
1: แล้วจังหวะจุดฟาวนี่ใกล้เคียงกับจังหวะที่เปิดไปได้ประตูตีเสมอออสเตรเลียคนเปิดนี้ไปเป็นโอนิวคนเดิมครับ
0: แต่ผู้ตัดสินน่ะแกใจดีนะจริงๆวันนี้น่าจะเหลืองสัก3ใบนะเจมส์นะ
1: ใช่ครับ
0: โ
1: อ้โอนิวจะเป็นคนเปิดเข้าไปมุมเนี่ยคล้ายๆลูกตีเสมอเลยครับแต่ว่าระยะเนี่ยไกลกว่านิดนึงครับ
0: คนเปิดคนเดิมซะด้วยครับโอนิวคราวนี้โยนลอยๆไปเสาไกลครับโดนมงมาได้มองออกมาส่งมาที่โอนิวอีกครั้งนึงโอนิวบอกคนอื่นมีเป็นร้อยส่งมาให้คือจังเลยโอนิวโยนกลับมาอีกทีนึงครับลูกนี้สวิงเข้าไปยังอยู่ทางขวาแฮริงตันเปิดมาโดนโขกไปนิดเดียวหูยไปศีรษะของระเบียขึ้นมาอีกทีนึงตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับดวลลูกมงกันอย่างเดียวครับศีรษะมงหัวออสเตรเลียหนุนกลับไปก็โดนโคมาครับราเบียบอลกลับมาอีกทีนึงสุตาให้อยู่ครับอยู่ประมาณ25หลาครับหน้ากรอบเขตโทษอิรันกุนด้าม้วนอยู่อิรันกุนด้าออกมาทางซ้ายเมคคาเปิดอิรันกุนด้าได้อีกทีนึงปั่นลูกโอ้โหติดบล็อกครับบอลยังมั่วอยู่ครับฮานี่แต่ทิ้งออกมาแล้วโอ้โหล้มคว่ำขมำหงายครับซาร่าได้ฟาว
1: โอ้จังหวะได้ลุ้นประตูของออสเตรเลียแต่ว่ายิงไปยิงมายังติดบล็อกครับแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับอียิปต์ครับโดนตัดฟาวไว้ก่อนครับเป็นซาร่าโอ้โหโดนสุท่านี่เข้ามาอัดซาร่าข้างหลังเลยครับ
0: โอ้โห
1: นี่คนละไซส์เลยครับ
0: โอ้โห
1: แต่พุทธศิลป์ก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองตัวนี้
0: ใจดีเนาะ
1: ใจดี
0: โอ้ผู้สินชาวอุรุกวัยครับแกเก็บใบเหลืองไว้ให้นักบอลตัวเองครับเล่นไม่ได้เรื่องเลยอุรุกวัยโมโห
1: เดี๋ยวกลับไปจ่ายที่อุรุกวัย
0: โอ้เราก็อุตส่าห์ไปหาซื้อเสื้อไอ้วากันดากันมาไอ้เสื้อชุดยาวเยือนอ่ะ
1: ครับ
0: ตกรอบซะแล้ว
1: ตกเร็วเลย
0: โอ้แล้ว
1: ร
0: ู้
1: ว่าบินกลับหรือยังพี่ตอนนี
0: ้โอ้โหมาแต่กลับบ้านไม่ได้ครับต้องรันเวย์เต็มแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วเสื้อมันบอลมันแพงอ่ะพี่เนี่ย
1: ใช่
0: เราอุตส่าห์จั่วมาอย่างดีเลย
1: ไปก่อนเลย
0: แล้วโอ้
1: ไม่ได้มีโอกาสให้ใส่เชียร์เลยครับ
0: ซื้อมาอยู่ในห่ออยู่เลยครับแหมอียิปต์ลุยบ้างครับออกมาทางขวาครับฮานี่จะแก้ตัวฮานี่จ่ายเข้ามาตรงกลางแหมต้องขอคืนกลับมากลายเป็นออสเตรเลียครับแทนที่จะบุกแกกลับไปรับอีกแล้ว
1: กลับไปเล่นแบบเดิมว่าไปเน้นรับก่อนครับ
0: หาเฟสครับให้มาซิโก้คืนมาอีกทีนึงอัตเตียจ่ายมาครับที่อิบราฮิมโอ้โหแทงลูกนี้เข้ามาครับที่ซาร่าเข้ามาในกรอบเขตโทษ ทั้งความ

0: ซาร่าออฟไซด์เหรอครับ
1: สวนล้ำหน้าไปก่อนครับซาร่าจังหวะที่อาซูเนี่ยจ่ายเข้ามาตรงช่องนั้นแต่ว่าซาร่านี่โดนจับล้ำหน้าครับผมพามีจับนี่ฮานี่ครับภาพช้านี่เป็นจังหวะที่เนี่ยผมเข้าตัวประตูตัวเองครับฮานี่คือก็พยายามจะหม่งสกัดนะแต่ว่าบอลเนี่ยปิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ
0: โอ้โหแฟนบอลออสเตรเลียนี่ระเบิดอารมณ์เลยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเป็นรองเยอะนะ
2: ครับ
0: แม่แกเมื่อสักครู่เนี่ยยิ้มฟันหล่อเลยครับแม
1: ่ซาร่านี่มองฟ้าเลยครับ
0: โอ้วันนี้เนี่ยน่วมสุดก็คือฮานี่เนี่ยแหละครับทั้งโดนเตะขาทั้งโดนอัดศีรษะมงเข้าโกตัวเองไม่มีอะไรดีเลยครับ
1: ครบทุกเรื่องราววันนี้ฮานี
0: ่โอ้เชิงลบล้วน
1: จบเกมนี่แกน่าจะไม่หาแล้วต้นท้ายคร
0: ับ โอ้ตอนนี้เริ่มฝืดแล้วครับพานี่แฟนบอลบอกขอยิงอีกลูกหนึ่งสกอร์เท่าไหร่ก็ได้เอ๊ะแปลกๆนะตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะครับ เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่ง
1: ออสเตรเลียต้องพยายามเร่งเครื่องนะครับเพราะว่าพอตีเสมอได้ก็ไปเน้นรับปล่อยให้อียิปต์ได้
0: ใช่ไม่ดีนะแม่หลายท่านก็บอกว่าตัวเขาเรียกว่านะสกอร์ที่มันอยู่ในจอเลยมันเล็กไปนิดนึง
1: ครับ
0: อย่างนี้นะครับ
1: เดี๋ยวให้ทีมงานขยายให้ครับ
0: ใช่อ่ะเปลี่ยน2คนเลยครับน้องเจมส
1: ์ครับ
0: ตอนนี้
1: หยิบกำลังจะเปลี่ยน2คนครับ
0: อ้าวฮัตซันคุยกับฮัตซันด้วยครับความเหมือนที่แตกต่างแค่มีผมก็ไม่มีผมครับโค้ชกับผู้ช่วย
1: แต่พุทธศิลป์ให้เล่นก่อนครับอียิปต์ยังไม่ได้เปลี่ยน
0: บอลยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
1: ตอนนี้ยังอยู
0: ่
1: ครับโอ้แต่ออสเตรเลียนี่ชัดเจนแล้วตอนนี้เน้นครองบอลก่อนครับดึงช้าไว้ครับ
0: โอ้จริงๆถ้าบุกเนี่ยน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: คือเราเห็นแล้วนะว่าบุกน่ากลัวออสเตรเลียมีของนะครับมาแต่ตอนนี้กลับไปเล่นในแดนตัวเองอีกแล้วคือเล่นอย่างเงี้ยมันรอโดนนะ
1: ใช่
0: มันเหมือนช่วงแรกอะนะครับบุกซะดีกว่า
1: แล้วอียิปต์นี้จังหวะฉาบฉาบช่วยก็มีแต่ยังไม่คมเลยพี่
0: ใช่
1: มามุนเนี่ยได้ลุ้นไปแล้วช่วงต้นครึ่งหลังแต่ลูกนั้นหลุดเสาอันนี้เดียวครับ
0: สุต้าจ่ายขึ้นมาติดที่ฮาเฟสครับอียิปต์แย่งบอลกลับมาคืนได้ครับออกมาทางขวาที่โมเมทานี่วันนี้โอ้โหโดดเด่นเป็นสง่าครับดังกว่าซาร่าครับวันนี
1: ้เกมนี้แป๊บๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งช่วงสุดท้ายของครึ่งแรกครึ่งหลังครับ
0: เตรียมตัวจะไปไฮโดรเจนกันแล้วนะครับ
1: เตรียมตัวไปเบ
0: รกมาวานอัตเตียมาวานอัตเตียพลิกมาได้ครับออกมาทางขวาครับที่ฮานี่ฮานี่จ่ายสั้นๆมาครับอาชูก็เงียบไปเลยนะครับโอ้โหเล่นดีอยู่ประมาณ20นาทีครับตั้งแต่โมงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยอาชูจ่ายมาอีกทีนึงไปที่แฮร์ริงตันอีกแล้วครับออสเตรเลียได้สวนมาอิรันคุนด้าให้มาโวปาโต้บอลลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับเอาละครับเป็นโอกาสสวนกลับของอียิปต์มีช่องนะครับทะลุมาลูกนี้ดึงจังหวะสัดเลยครับโอ้โหไม่จ่ายนะฮะเฟส
1: ไปตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ไม่ผ่านบล็อกครับแล้วอียิปต์ได้ลุยต่อฮานี่เปิดเข้ามาติดซูท่าคร
0: ับแปรเต็มสายไปอีกทีนึงครับฮาเฟสสับหลอกเลือกกลับมาครับที่ฟาตีตัวสำรองเนี่ยวอร์มจนเหงื่อหยุดไปแล้วนะครับ
1: ยังไม่ได้ลงเลยคร
0: ับ สงสัยเนี่ยแล้วมันจะเบรกอยู่แล้วครับจะให้เดชันเบรกแล้วนะครับเอาละมาอีกทีนึงอาเตียดับเบิ้ลพาสตัวนี้เข้ามาในกรอบยังไม่ได้ครับอาชูมองขวาฮานี่เปิดเสาแรกครับโดนสกัดเอาไว้ไม่ออกอีกโอ้วันนี้ไม่ต้องหยุดกันแล้วเตะสุดท้ายโดนบล็อกครับเป็นลูกเตะจากประตู
1: พุทธศิลป์ให้ไฮเดรชันเบรกครับแล้วอียิปต์จะเปลี่ยนผู้เล่น2คนด้วยครับ
0: โอ้

0: พลิกหนีออกมาซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับเหลืออีก15นาทีแต่ว่าทดเจ็บมันมี5แน่ๆ
1: มีหยุดครึ่งหลังเนี่ยหยุดเยอะคร
0: ับ ใช่ๆครับ5นี่ต่ำๆนะครับเคาะเข้ามาตรงกลางอีกที
1: ออสเตรเลียพอผ่านจากพักเบรกมานี่ก็เริ่มเดินเกมเร็วเหมือนกันครับ
0: ไก่ได้น้ำตอนนี้อันนี้จิงโจ้ได้น้ำ
1: ครับ
0: กลับมาคึกเลยคือถ้าแกบุกอ่ะมันมีโอกาสครับเอาละครับเบิ้ลออกมาแล้วครับที่แจ็คสันเออร์ไวน์สายร็อกทรงแกร็อกมากเลยครับส่วนทางพี่ซิโก้นี่เพื่อชีวิต
1: ซิโก้นี่ออกไปนานแล้วพี่เมื่อก
0: ี้โอ้เซ็งเลย
1: หมดอดเล่นมุกเลย
0: โอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตามไปขยี้ที่มาร์ตั้งสำรอง
1: ยังเหลือฮานี่คนหนึ่งครับที่ยังเล่นได้อย
0: ู่แม่ทำแฟนอียิปต์ซึมเลยฮานี่สุต้าครับออกไปทางขวาเบิร์นก็มาอยู่ตรงกลางสนามครับทำชิ่งกันได้บอลแล้วนะครับฮุสติกตัวสำรองหมายเลข10เบอร์9เบอร์10ตัวสำรองครับสมัยนี้สายมาอีกทีนึงเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วครับที่ลูคัสแฮร์ริงตันแฮงตันออกมากลับไปที่แฮร์ริงตันอีกครั้งนึงครับอยู่ในแดนตัวเองอ้าวออสเตรเลียช้าอีกแล้วครับ
1: คือขึ้นไม่ได้ก็เคาะอยู่ตรงกลางออสเตรเลีย
0: โยนโรยๆโรยๆมาทางนี้ฮาเฟสหมุนตัวเตะออก
1: บอลยังไม่ออกเลยคร
0: ับ โอ้โหอะไรกันเนี่ยแล้วโดนแหวกเข้ามาครับซัดลูกนี้ติดที่ฮาเฟสครับโอ้โหฮาเฟสตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับโดนอัดลูกนี้เข้าไป
1: โอ้ยยังลุกไม่ขึ้นฮาเฟส
0: ถ้าเป็นฮาเมสนะวิ่งต่อไปแล้วว
1: ิ่งต่อได้เลยครับ
0: ครับออสเตรเลียเลยลุยขึ้นมาครับฮุสติกจ่ายเข้ามาครับเออไวเข้ามาด้านในครับไหลต่ออีกทีนึงเมตคาฟเอาออสเตรเลียไปที่หน้าประตูต่อบอลคืนหลังอ่ะ
1: คือต่อไม่เข้าออสเตรเลียคืนหลังเลยครับเน้นครับออสเตรเลีย
0: โอ้โห
1: เกมนี้เหลือประมาณ13นาทีครับ
0: เจ้าของรองเท้าครับเทวินได้บอลโอ้โหรองเท้าแกนี่ทนมากเลยนะมาลงกับฟุตบอลโลกก็ได้นะขึ้นพร้อม
1: พร้อมครับ
0: พร้อมมาอีกแล้วครับไม่งั้นเราจะเรียกเทเวศนะครับเทวินแทงเข้ามาตรงกลางครับเคาะเข้าช่องนี้มาอีกทีโอ้โห

0: เบียครับอ่านขาดดักไว้ได้อียิปต์อ้าวโอ้นอนแล้วครับไม่ไหวฮาเฟสตะคิวขึ้นครับ
1: โอ้โ
0: หสองขาเลยเจม
1: ส์สองฝั่งเลยครับโอ้แกนั่งมองฟ้าเลยครับบอกพุทธศิลป์ทำไมไม่เป่าหยุดให้ครับโอ้โหนี่ครับ
0: เป็นใครเป็นใครก็สะท้าน
1: ใช่คร
0: ับ เล่นมาถึงขั้นนี้แล้วมันสะท้านเข่าตอนนี้ผู้บรรยายเนี่ยถ้าใครดูอยู่ถือถ้วยเวิลด์คัพของเจ๊เต่าแล้วนะฮะเป็นถ้วยที่เป็นของจริงนะครับมันไม่ใช่ชานอะถ้วย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ทำไมมันเล็กแต่ว่าถ้วยบอลโลก
1: เป็นไซมินีครับ
0: อ๋อไซมินีโอ้ไม่ลงทุนเลยโอ้ห่างกันแค่สองเต็มมีสลักหลังไปด้วยไทยแลนด์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อยังนะยัง
1: ครับผมโอ้แต่ฮาเฟนี่แกไม่ไหวแล้วครับ
0: ตะคิวขึ้น
1: ขอเอเนจีดิ้งเลยครับโอ้โหแกเนี่ยพอเพื่อนจ่ายบอลให้แกเขี่ยบอลออกข้างไปแล้วล้มตัวนอนครับ
0: แบ็กซ้ายตัวจริงของทีมชาติอียิปต์เนี่ยคืออาเมดฟาตูนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหเล่นไม่ได้แล้วส่งกองหน้าลงมาเลยครับเทเซเก้ครับลงมาเอาละครับ
1: เซเก้จะลงสนามแทนครับแทนฮาเฟสนะครับ
0: อู๋เดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นแบ็กเพราะเทเซเก้นี่กองหน้าเลยนะครับ
1: ใช่ครับลุกเลย
0: มาว่ากัน
1: คาริมฮาเฟสครับถูกเปลี่ยนออกแล้วเทเซเก้ลงเล่นแทนครับ
0: คืออาจจะมองว่าถึงเวลานี้เนี่ยก็มันวัดได้อะนะครับ10นาทีสุดท้ายเกิดโป้งป้างเข้าไปนี่ค่อยว่ากันใหม่ครับตอนนี้ส่งแนวรุกมาเพิ่มเพื่อกดดันเกมของออสเตรเลียหน่อย
1: เกมที่ดัลลัสนี่เหลืออีก10นาทีครับออสเตรเลียกับอียิปต์ยังเสมอ1-1แต่เด็กคนนี้หลับไปแล้วครับแฟนบอลอียิปต์
0: มากับคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อแม่ก็บาบอลครับลูกก็รับมีความสุขครับพาเข้าไปก่อนเทศกาลแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผู้ตัดสินวันนี้ลืมเอาใบเหลืองกับใบแดงมาแน่เลยเว้ยเดินเฉย
1: ผู้ตัดสินชาวอุรุกวัยครับกุสตาโวเตเชล่า
0: ส่วนผู้ตัดสิน VR ตอนนี้เนี่ยสั่งบะหมี่เกี๊ยวมากินสบายเลยครับ
1: หรือไม
0: ่โอ้เพิ่มด้วยโจ๊กกองปราบครับ
1: เอาครับออสเตรเลียได้ลูกฟรีคิกริมเส้นด้านซ้ายอีกแล้วครับเอาซาซานแกไปทะเลาะกับผู้ตัดสินที่4ข้างสนาม
0: โอ้โหวันนี้เนี่ยอียิปต์ก็กลางเนี่ยขาดทางลาซีนไปด้วยนะครับเพราะว่าติดโทษแบนได้โยนอีกทีครับโอนิลโอ้นิวโยแล้วมันบานไปทางเสาไกลซูต้าโขกเข้ามาตรงกลางกระเด้งอยู่หมุนกลับมาเจอบอลยิงอัดงัดออกมาจนได้ครับแล้วก็ยังเป็นบอลของออสเตรเลียเตะจุดผู้มาตูเร่โขกเข้ามาได้หูยโถมเลยมงลูกนี้ออสเตรเลียเนี่ยมงทั้งคนทั้งบอลเลยครับซูต้า
1: โอ้จังหวะตูเร่มงชงไหมซูต้าเลยวิ่งเข้าไปมงแล้วไปกระแทกผู้เล่นอียิปต์ในกรอบเขตโทษด้วยครับ
0: คือนักบอลของอียิปต์เนี่ยก็วิ่งไปด่าตูเล่ตูเล่บอกไม่ใช่ไอซูต้า
1: ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม
0: ไม่ใช่ผมโอ้พี
1: ่
0: ด่าให้มันถูกตัวเนี่ย
1: โอ้ยกระแทกเข้าไปเต็มๆครับอิบราฮิมครับที่โดนเอาเป็นทางด้านของลามียา
0: โอ้แล้วเล่นมาได้ท้ายมันแทบจะหายใจไม่ทันน่ะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: แกก็ยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได
0: ้ครับมันกระโดดเข้ามาใส่แบบโอ้ไม่เลี้ยงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แม่สุต้าอาศัยลูกใหญ่ครับ
1: แต่พุทธศิลป์ก็ยังไม่ควักใบเหลืองให้ครับน่าจะลืมออกมาจริง
0: ศาลาพริกสวยครับตวัดออกมาเปลี่ยนแกนมาแล้วครับอาชูเลือกซ้ายมาครับสับขาโยกหลอกอยู่เตสเก้คืนกลับมาที่อาชูย้อนมาเตสเก้ลากเข้ามาในกรอบเขตโทษเตสเก้จะไถไปเรื่อยสุดท้ายหมุนแล้วเตะโอ้โหสุดท้ายออกโอมามามูสครับโดนเตะอัดครับ
1: โอ้จังหวะที่เตสเก้พาบอลเข้ามาครับจะเข้าคืนที่สุดท้ายยังมีผู้เล่นออสเตรเลียช่วยกันดักไว้ได้ครับพาบอลเข้ากรอบเขตโทษไปแล้วแต่ยังมีออสเตรเลียบังไว้ได้ครับเทวินครับวันนี้พาทิกบีก็ยังแทบไม่ได้เซฟอะไรเยอะพี่
0: ใช่
1: มีแค่จังหวะเสียประตูแค่จังหวะนั้นนะครับ
0: อียิปต์นี่เล่นแล้วมันยุบไปหน่อยนะครับไม่ต่อเนื่องครับเกมรุก

0: แต่กองเชียร์ก็ยังคึกคักอยู่ครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับให้ได้ลุ้นกันประตูที่3ในเกมนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับในเวลาซาร่าตัวกันซาร่าโดนคุมอยู่ 3-4 คนโดดเดี่ยวเหลือเกินครับวันนี้โมยิงพิซิโก้ออกไปในซึมเลย
1: ตอนนี้แนวรุกของอียิปต์นี่ช็อตไปเลยครับแต่ออสเตรเลียก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันเกมรุก
0: เจมตอนนี้เนี่ยซึมกว่านักบอลนี่ครับเพราะว่าต่อเวลาแน่นอนครับดู
1: ยาวแน่แล้วตอนนี
0: ้แม่ยาวยาวยาวออกมายาวๆแล้วครับ
1: ดูแล้ววันนี้น่าจะเกือบเช้าครับ
0: โอ้พอดีเลยครับตลาดลุงเจริญเปิดพอดีเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปซื้อโจ๊กหน่อยแม่
1: ครับผม
0: โจ๊กป๊อกเด้งครับคู่แข่งโจ๊กกองปราบเออเจ้าของร้านชอบเล่นป๊อกเด้งครับเพื่อนผมเอง
1: เรียบร้อยเลยอย่างนี้ก็โดนไหมพี
0: ่เล่นในครอบครัว
1: คร
0: ับ เออโอเคเข่ากันเตะเซเก้ครับได้บอลอยู
1: ่โอ้แล้วอียิปต์ตอนนี้กับออสเตรเลียนี่พอได้บอลนี้เน้นเคาะบอลเลยครับ
0: นี่ดูเอาชัวร์แล้วนะครับแม่อาชูเอาชัวร์แล้วตอนนี้หารู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยอยากให้ยิงกันเยอะๆมันมีความสุข
1: เท่านี้ยังไม่แฮปยังไม่แฮป
0: ยังไม่แฮปนะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่แฮป
0: แฮปไหมเลี้ยงมาแล้วครับโอมามามูสโอ้โหแต่นี่ส่งเซซาเก้มาไปพิงซ้ายเป็นปีกไปเลยครับตวัดออกมาทางขวาครับฮานี่จะขอแก้ตัวหน่อยครับฮัตซันโชว์ลีลาหลอกตัวเองอยู่ครับไม่มีใครเข้ามาเลยฮัตซันหนีเบฮิสไปถึงเส้นหลังฮัตซันโยนเสาไกลเลยมาหาทางนี้ครับย้อนมาชูหลอกเอาไปหลอกแบบนี้มาแต่ตูเร่ก็ฉวยโอกาสไม่ได้
1: ไปหลอกกันเองครับแนวรุกของอียิปต์จ่ายบอลแล้ววิ่งหลบเพื่อนงงเลยครับ
0: ขึ้นขวามาอีกแล้วครับทางขวาไม่มีสับขาหลอกครับโอ้โหต้องชอบโดนโดแน่เลยฮัตซันจ่ายมาเปิดลูกที่เข้ากลางมาโดนโคสกัดออกมาอีกทีนึงยังแหวกอัตเตียหูจะเข้าไปยิงไม่ได้ครับอาชูไหลขวามาครับที่ฮัสซันลากกระตุกในฮัสซันโยนซ้ายล้นเสาไกลครับโอ้โหบินออกมาชกไม่ได้ครับลูกนี้บีด
1: โอ้เปิดเข้ามา2-2บีดยังปัดทิ้งไปได้ครับอีบลุยต่อครับ
0: โอ้โหแม่ชกลูกนี้เนี่ยจากหัวไหล่สู่สันหมัดเลยครับ
1: อีบลุยต่อเลยครับไม่สนครับอีบ
0: ลุยหนักมากครับตอนนี้ฮัสซันมาอีกแล้วฮัสซันตักเสาไกลครับเตะสเก้โขกตั้งกลับมาติดลูกนี้ออกเตะออกไปจนได้ครับโอ้โหเหลือ5นาทีจะสวนกลับครับเออร์ไวน์แทงลูกนี้ทะลุขวาเอาแล้วครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียสวนมาตูเร่อยู่ตรงกลางครับจะส่งได้ไม่ได้ตัดในฮุสิกยิงลูกนี้ติดบล็อกครับได้อีกทีนึงซัดด้วยขวาตวัดเข้ามาตรงกลางเตะทิ้งออกมาได้โดยอัตเตีย
1: โอ้จังหวะยิงของฟุตติ้งเนี่ยไปติดบล็อกผู้เล่นอียิปต์จะเปิดเข้ากลางเนี่ยก็ไม่เปิดไม่ได้ครับ
0: สุต้ามาอีกแล้วครับมองหาลาเบียบอกขอชนอีกทีได้ไหมออกขวามาครับเทวินเปิดลูกนี้ติดขาหลังครับม้วนหางสกัดไม่ได้เป็นลูกเตะมุมของออสเตรเลีย
1: ตรงนั้นมีลาเบียนี่ดักบอลไม่อยู่ครับออสเตรเลียได้เตะมุมครับเกมเหลือไม่ถึง5นาทีครับโอ้โหกลายเป็นออสเตรเลียช่วงท้ายเกมนี่คือคักกว่าอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: เราได้ลูกเต็มลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับ
0: แม่หลายคนบอกเลยครับบอกว่าอย่าต่อเวลานะเพราะพวกพี่เขาไม่แฮป
1: ยาวๆเข้ามานี้ดูแล้ว
0: แม
1: ่แต่ออสเตรเลียได้ลูกเต็มมุมครับ
0: โอ้โหตอนนี้เนี่ยกล้องจับไปกล้องเชียร์อยู่ท่าเดียวกันครับก็คือจับที่ศีรษะโอ้โห
1: บอกว่าอย่าต่อเวล
0: าแต่อย่าไม่อยากแพ
1: ้ไม่อยากแพ
0: ้โอ้เปิดลูกนี้ไซเข้าหาประตูครับปั่นกระโลงมาเช็ดลูกนี้โอ้โหไปโดนพวกเดียวกันออสเตรเลียครับไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้ครับไปโดนหัวสุต้าแต่ยังได้จะโยนมาอีกทีนึงโค้งเสาไกลครับลูกนี้โชเบอร์ออกมาชกไว้ได้ผู้รักษาประตู2ฝั่งนี่ถ้าเป็นนักมวยนี่ดังเลยครับต่อยดีเหลือเกิน
1: ต่อยไม่หยุดครับตอนนี้ต่อยบอล
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ทั้ง2ทีมนี่ตอนนี้เป็นออสเตรเลียใช้บอลบอมอย่างเดียวครับภาพช้าจังเออร์ไวหม่งไปโดนชูท่าเหมือนหม่งสกัดช่วยอีย
0: ิปต์ครับหม่งสกัดออกมาเองครับโอ
1: ้เหมือนหม่งสกัดช่วยอียิปต์ครับชูท่าน
0: ี่ถ้าเป็นสำเนียงของป๋าแป๊ะเนี่ยบอกว่ามีคนล้อมในเขตโทษเพราะมีการหม่งออกมาม
1: องออกมา

0: โมงออกมาแล้วล้มในเขตโทษจะบอกล้อม
1: โอ้โห
2: ครับเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับหยิบลุยมาทางขวาพัชรัน
0: ฮัตสันลากมาเรื่อยอ่ะฮัตสันยึกยักอยู่เลี้ยงไต่เส้นครับฮัตสันโอ้โหโดนงัดลูกนี้แกล้งล้มครับโดนด่าฟรีด้วยเจ็บฟรีอายครับ
2: เบียดผักเลยครับแต่ว่าผู้สินมองว่าล้มง่ายไปหน่อยครับฮัตสันโอ้โหเอามือป้ายนี้เดี๋ยวนี้แกทิ้งตัวล้มครับผู้สินก็ไม่ให้ฟาวล์แล้วครับคงจะไม่อีกเข้าไปด่าเลยครับเกมกำลังจะทดเจ็บเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีครับครึ่งหลัง
0: แพทริกบีชเปิดขึ้นมาครับไอ้ชายหาด
2: ได้พี
0: ่ได้นะ
2: ได
0: ้โอ้ฉายามันเยอะเหลือเกินวันนี้บอลเข้ามาตรงกลางครับเออร์ไวน์เตะสกัดเป็นลูกทุ่มอยู่ที่กลางสนามครับของอียิปต์ครับที่เทรเซเก้อุ้ยเหมือนทางนั้นบอกว่าจะทด5นาทีน้อยไปนะ
2: น้อยไป
0: โอ้แม่เฉพาะอาการบาดเจ็บของฮานี่ในคนเดียวประมาณ8นาทีครึ่งแล้วครับโอ้ลุ่มล่ามเหลือเกินสายไปครับเทรเซเก้หาช่องอยู่เอานกหวีดหลอกมาอีกแล้ว
2: นกหวีดปลอมมาอีกแล้วแล้วเผาไม่รู้เรื่องด้วย
0: โอ้นักบอลหยุดนิดนึงเลยนะเมื่อกี้นี้ครับ
2: เป่าเหมือนหมดลมครับ
0: ปูนแม่ฮัตสันคืนหลังกลับมาไปต่อตรงนี้ครับอเดลมากิดออกมาทางซ้ายเป่าอีกแล้วบอลอยู่ที่อัตเตียโอ้โหตอนนี้คือมันต้องเน้นทุกดอกถ้าสวนกลับมามันอันตรายมากครับออสเตรเลียไปรับเต็มแล้วอ่ะโยนลูกนี้ทางแคบมงชงกลับมาอ้าวกลายเป็นลูกเตะมุมไหมครับน่ะอ้าวแล้วครับทด9นาทีไหม5เองโอ้โหเอ้ย
2: เลขตอนแรกนี่เหมือน9อีกทีนี่เป็น5ครับแต่อียิปต์ได้ลูกเตะมุมครับ
0: ใช่ครับ
2: มามูชจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับ
0: โอ้โห
2: แล้วแกหยิบบอลไปไหนครับเนี่ยอ๋อมีบอลอีกลูกนึงครับ
0: อูนิซาล่าปะเนี่ยอัน
2: นี้ฟาโลพี
0: ่แม่อันนี้เอาละครับทดเวลาบาดเจ็บจะมีนาทีบุญกับนาทีบาปหรือไม
2: ่โอ้ยบอลโลกครั้งนี้ยิงทดเจ็บกันเยอะด้วยเอาแต่แกเล่นสั้นครับมามูช
0: กลับมาอีกทีนึงไอ้เหี้ยโยนล้นๆเสาไกลเลยมาหาซาล่าซาล่าเกี่ยวได้ไหมซาล่ายังตวัดกลับไปได้ครับมาที่ฮัสซันฮัสซันลัดตักในมาฮัสซันโยนเข้าไปลูกนี้แฮริงตันโคกจะม้วนตัวยิงลูกนี้วุดครับโอ้โหไม่เจ็บแต่อาย
2: โอ้โหจังหวะของราเบียจะพลิกทิ้งตัวยิงลูกนี้ก็ลื่นครับ
0: เป็นกองหลังนะที่เติมไปครับอับเดลมากริดครับไปใหม่ตอนนี้อียิปต์ครับเป็นฝ่ายที่ตะลุยมาโมเมตฮานี่ขวาฮัสซันฮัสซันตัดในฮัสซันฮัสซันโยนล้นๆอีกแล้วเสาไกลเกี่ยวลงมาเกี่ยวลงมาแล้วไม่ได้ยิงครับโอ้โหเจสเก้โดนเตะทิ้งครับอาซูเปิดกลับมาอีกทีนึงอุ้ยออสเตรเลียเตะทิ้งอย่างเดียวแล้วครับ
2: รับอย่างเดียวออสเตรเลียช่วงทดเจ็บครับจังหวะนี้เตะออกข้างไปอียิปต์ได้ทุ่มกันมามูช
0: ลุ้นกว่าฮัตซันก็ฮาเมสนี่แหละครับโอ้โห
2: ดูแล้วยาวแน่วันนี
0: ้ย่ำเลย
2: ทดเจ็บนี่เลยอีก3นาทีครับอียิปต์ได้ลุยต่อครับฮานี่ทางขวา
0: โมเมนต์ฮานี่มองอยู่ไม่มีใครส่งให้ฮัสซันเลี้ยงเล่นดีกว่าฮัสซันเลี้ยงโชว์โอ้ลีลาโอ้ลีลาฮิลฮัสซันเปิดลูกนี้มั่วๆไปครับเออวายเอาเตะมั่วมาเหมือนกันออสเตรเลียไม่ค่อยไปไหนครับตูเร่ต้องลงมาช่วยตูเร่ดึงจังหวะเอ้าตูเร่จะเตะอัดเสียเตะมุมนี่ครับแบบนี้มาโทษ
2: จะเตะคือหลังให้เพื่อนไม่รู้ครับบอลออกหลังเลยครับตูเร่แล้วอียิปต์ได้เตะมุมอีกครั้งครับซาร่า
0: เอาละครับตอนนี้2นาทีนิดๆผ่านมาครับโอ้ยกองเชียร์หยิบเนี่ยลุ้นเหมือนจะร้องไห้ครับ
2: โอ้อาจจะต้องรีบกลับหรือเปล่าพี
0: ่คือจองโรงแรมไหมจองร้านอาหารเย็นไหมครับ
2: อยากให้จบเร็วๆครับ
0: ซาร่าส่งสัญญาณหน้าประตูเนี่ยมีแต่ยักษ์กระตึกนั่นเลยครับตัวใหญ่ๆอ่ะรอกันอยู่โมซาร่าตักโค้งเข้าไว้ลูกเดียวมงซูต้ามันไม่ไปไหนหล่นมาเออวายงัดทิ้งออกมาได้ครับบอลโดมาเข้าทางของซาร่าเกี่ยวลงมาอัตเตีย

0: อัดตีให้ซาร่าซาร่าเปิดโค้งในควิดลูกนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟครับของแพทริกบีชครับลูกโดดเข้าไปแล้วควิดลูกนี้ของรามีราเบีย
1: โอ้มงจ่อๆของราเบียแต่แพทริกบีชนี่ยังเซฟออกหลังไม่ได้วุดวิดเลยคร
0: ับ
1: โอ้โหโอ้จ่อจริงๆครับลูกมงของราเบียจังหวะนี้บีชยังปัดทิ้งไม่ได้ครับแล้วหยิบได้เตะมุมต่อครับ
0: ลูกนี้ต้องเข้าอะเจมครับ
1: จ่อๆเลยครับ
0: โอ้โหมาใหม่โอมามาเมอร์สปั่นลูกนี้มาโขกไม่ได้เข้าทางซาร่าโอ้โหเข้ามือของบีช
1: โอ้ยิงลูกนี้บอลมันกระดกพื้นขึ้นมากระดองพื้นขึ้นมายิงอ่ะเข้ามือของบีชครับ
0: อ้าวและบีชก็มาเตะให้โซเบอร์บุกใหม
1: ่เตะให้เขาบุกใหม่ครับบีชโอ้ยนะครับพลาดช้าจังหวะราเบียมงจ่อๆปัดทิ้งออกหลังเฉยเลยคร
0: ับ โอ้ยมันหลงทางไปแล้วนะครับมาอย่างที่อาโน้ตเคยพูดครับหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดแม่งจ่าย
1: โอ้ยรถติดจริง
0: โอ้มันยังอ้อมเซ็นทรัลพระรามเก้ามาปัดได้อะ
1: ครับ
0: ป้าไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้แฟนอียิปต์คนไทยหัวใจอียิปต์ยั่วเลยความดันขึ้นโมโหซาร่ามาอีกรอบนึงนาทีเดียวซาร่าจ่ายมาอัตเตียยิงติดบล็อกเออร์วายอีกแล้วครับโอ้โหเออร์วายนี่เหนียวจริง
1: ๆโอ้ออสเตรเลียตอนนี้10คนอยู่ในกรอบเขตโทษหมดแล้วครับ
0: หลายคนบอกว่าไม่ต้องนอนกันแล้วมั้งครับก็ดีครับอยู่เป็นเพื่อนพวกเราหน่อยว่าออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยหันหน้าเจอบอลเตะออกอย่างเดียวครับไม่อยากเล่นแล้วอยากต่อเวลาหรือไงก็ไม่รู
1: ้อะไร30วิครับเกมนี้อียิปต์ได้ครองบอลครับอิบราฮิมดูแล้ว
0: เจมเอ้ย
1: อะไรครับ
0: เจมเราคู่กันวันแรกก็ต่อเวลาเลย
1: ไปยาวๆครับคู่แรกของฟุตบอลโลกวันนี้อาซูอีก10วิครับ
0: โยนโด่งๆออกมาทางขวาครับซาร่าโอกาสสุดท้ายแล้วซาร่าดึงจังหวะซาร่าล็อกไปเองซาร่าลากมาในกรอบเขตโทษซาร่าไหลเข้ามาสัดลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกของสุดตานิดเดียวครับลูกยังไม่ตายยังได้โยนอีกทิ้งติดแล้วกระเด้งไปไหนหมดเวลาครับโอ้โหเสมอ 1-1 ต่อเวลาครับพี่
1: จังหวะเมื่อกี้โอกาสยิงฮัสซานเนี่ยบอลไปติดบล็อกซูท่าครับไม่งั้นเนี่ยบอลเข้ากรอบแน่ๆครับแล้วผู้ตัดสินจากอุรุกวัยเป่าจบเกม90นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอกัน 1-1 ต้องต่อเวลาครับ
0: โอ้โหเฮฮัชชาแม่ขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงนะ
1: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์

0: 倾靓。
1: Hello Story
2: Australia 2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปร

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงต่อเวลาครับผม
3: ครับ
2: แม่นะฮะก็
3: เกมที่ดัลลัสซิตี้นี่90นาทีไม่จบครับออสเตรเลียอียิปต์เสมอกัน1ต้องต่อเวลาพิเศษครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นข้อความใช่พี่เขาบอกว่าอยู่จนจบจุดโทษแต่รับค่าพลาดแค่90นาทีนะพี
2: ่อย่าทำอย่างพี่อย่างนี้เจมจ๋า
3: ครับ
2: ตอนนี้เนี่ยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับออสเตรเลียเปลี่ยนมาอีก2คนนะครับโพออคอนอิงสเตอร์ลงมาแล้วก็ไอ้หนุ่มพลังม้าครับมาบิลครับเอเวอร์มาบิลจากคัสเซนยอนนะครับลงมาเอ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเทวินปวดฟันเลยครับ
3: โดนโอ้ยโดนฟันศอกครับ
2: มาศอกสั้นหลังสวนครับของเทเซเก้
3: โอ้ดีไม่น็อกครับจังหวะนี
2: ้เราจะน็อกแล้ว
3: หลังนี้จะชาเลย
2: เฮ้ยใบเหลืองมาแล้วครับโอ้โห
3: โอ้ยโดนจนได้ทุกวันนี
2: ้เอาอิบราฮิมโดนใบเหลืองโค้ชโดนครับนักบอลไม่โดน
3: นักบอลไม่โดนแต่เป็นโค้ชครับ
2: เดี๋ยวนะให้ถูกตัวนะจะให้ฮัตซันเปล่ามันฮัตซัน2ฮัตซันนะฮอตเซมกับอิบราฮิมเนี่ยแหละครับดูทรงผมฮัตซันทวินครับเนี่ยพี่น้องคู่พี่น้องคู่แฝดทาจิบานะครับ
3: เนี่ยออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกริมเส้นด้านขวาเปิดไปลุ้นได้ครับในกรอบเขตโทษ
2: ค็อกโคไดฮันเตอร์ครับเป็นคนเปิดโยนมาบิลเปิดลูกดีครับโดนควิดสกัดไว้ได้ต่อเวลาพิเศษนะครับว่าภาคที่ FM 99มาผมปีนี้ฟุตบอลโลก20ปีเนี่ยต่อเวลาพิเศษมาเนี่ย11คู่แล้ว

0: เรียกว่าสวยงามครับ
1: คู่นี้คู่ที่12อ่ะเจมส์ดีๆทั้งนั้นแหมเจมส์เอ้ยไม่น่ามาคู่กันเลยวันนี้เห็นรอบหน้าเอาใหม
0: ่ครับ
1: อุ้ยปลดเจ๊เลย
0: ยาวทุกเกมครับ
1: หานี่ครับลุยขึ้นมาบอลอยู่ที่ฮัสซันฮัสซันเต็มสนามไปหมดแล้วฮัสซันปั่นโครงมาทางซ้ายเทรเซเก้เทรเซเก้ลากจี้มาเทรเซเก้ย้อนคืนหลังกลับมาครับอาชูตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยไม่ทำอะไรให้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยครับ
0: จังหวะเดียวทั้งเกมครับได้มงแล้วหายไปเลยครับอาชู
1: โมซาลาทางขวาครับขึ้นมาที่ฮานี่ฮานี่เล่นกับซาลาสาลาย้อนคืนกลับมาตรงกลางบอลอยู่ในการครอบครองของอียิปต์ครับที่มาวันอัตเตียขวาไปย้ำมาอีกครั้งนะครับ
0: ในช่วงต่อเวลามาอียิปต์พยายามเดินหน้าลุยเขาใส่ก่อนครับ
1: ฮัดสันเปิดลูกเข้ามาตรงกลางปรีดมาสาลาได้ซัดลูกนี้ครับโอ้โหเข้าขวาแต่ข้ามคานครับ
0: โอ้จังหวะโอกาสยิงของอียิปต์ครับซาลาในกรอบเขตโทษแต่ยิงแรงข้ามคานไปครับจังหวะที่ฮัดสันเปิดมาแล้วตัวพักบอลกับซาร่าหนึ่งจังหวะยิงเนี่ยข้ามคานครับโอ้ยิงด้วยขวาซาร่าบอลมันกระดอนพื้นด้วยครับโอกาสแรกของอียิปต์ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับซาร่า
1: แม่ขอบคุณมากนะครับหลายคนบอกว่าจะไม่ไปไหนฮะจะอยู่เป็นเพื่อนพวกเรา
0: ขอบคุณ
1: เลยนะครับขอบคุณมากมาก
0: ยาวๆ
1: แล้วมีท่านหนึ่งว่าพี่บีกลับบ้านก็เตรียมของใส่บาตรพอดีนะอายุวันโนสุขังพลัง
0: แล้วก่อนจะใส่บาตรก็ต้องไปซื้อข้าวโจ๊กกินใช
1: ่
0: ไหม
1: นะฮะโจ๊กปอกเด้ง
0: โจ๊กปอกเด้งโจ๊กกองปราบ
1: คู่แข่งโจ๊กกองปราบครับ
0: ครับ
1: ต
0: ัวนี้มาตัวเล่ครับไปทำฟาวใส่อาร์ซูครับ
1: วันไหนที่หมูเยอะนั่นนะครับวันนั้นเจ้าของร้านน่ะได้ตังค์บางวันนี่นะไข่ที่ใส่ครึ่งใบอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ยดีเหลือเกินไปต่อครับอียิปต์แม
0: ่ซานแกลงมานี่ขยันสับจริงๆครับ
1: โอ้แล้วไม่มีประโยชน์เลยโยนไม่เคยแม่นเลย
0: สายเพื่อนครับ
1: แล้วครับซ้ายมาเทรเซเก้ดึงมาได้3คนโยนไปติดแฮงตันอีกแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยปริ้นมาอยู่ตรงกลางครับอาชูทำชิ่งกันสุดท้ายก็เด้งไปเข้ามือของบีช
0: ก็เมื่อกี้เซฟสำคัญไป2ช็อตแล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกท้ายครึ่งหลังครับดึงช้าครับบีชอันนี้พี่น้องจากแซนเออร์ไวหรือเปล่า
1: เหมือนจังเลย
0: เหมือนครับไม่มีใครบีบบีชก็ไม่ได้เร่งออกบอลครับ
1: ครับแม่หลายคนอวยพรให้เราอยู่ตีห้าไม่ต้องห่วงฟุตบอลมันจบไม่เกินตีสี่จ้ะ
0: ยกเว้นมีดีเลย์จ้ะฟ้าฝนนะพี
1: ่โอ้ยุ่งเลยนะผู้หลังไม่ต้องเข้าล็อกประตูเลยนะครับ
0: ครับแต่ว่าสนามนี้ปิดหลังคาเตะครับตอนน
1: ี้ใช่ใช่โอ้โหให้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็อียิปต์ตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยเหนือกว่านะครับไปโดนบี้อยู่9นาทีไปเสียประตูก็ยังกลับมาเหนือกว่านะครับแต่ทำอะไรไม่ได้อะ
0: ตาซันได้บอลครับขอสั้นๆอยู่ครับอียิปต์วางบอลยาวเพียงซ้ายออสเตรเลียตัดได้ครับ
1: เอ้าหม่งมาไม่ดีแล้วครับเป็นโอกาสของอียิปต์ที่เทรเซเก้แต่นี่ได้ยาวครับลงมาทางด้านเอ้าโอ้โหผู้บรรยายต่างประเทศแกขำครับนักบอลพลาดแกหัวเลาะกันใหญ่เลยโอ้สงสัยแกเติมมันแน่ๆเลยอ่ะที่นู่นนี่เวลากำลังดีครับเบียร์ถูกด้วย
0: เวลากำลังดีในช่วงนั้นของเรานี่จะเช้านะพี่บี
1: ใช่
0: ครับ
1: ที่นู่นนี่กำลังเวลาสวยครับที่อเมริกานี่เขาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีด้วยภาษีประชาชนนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ที่นู่นเป็นโครงการ60-40นะฮะของทางประธานาธิบดีโดนั่นทำ
0: ครับ
1: พรรคพวกที่อยู่ที่นู่นก็ส่งมาให้ดูกันว่าแหมดูกันเพลินเลยคนอเมริกานี่ไม่ค่อยได้ดูบอล นะคราวนี้ก็ดูกันสงสัยมีฮัลโหลแน่เลยตั้งใจกันแล้วเกิน
0: แฮป
1: มีแฮปไซนอกไซนอกมาออสเตรเลียต่อบอลก็อยู่ตรงกลางสนามครับทำอะไรไม่ได้ม้วนหนีโอ้โหสวยครับพิวหนีมาส่งมาตอนนี้

0: ัวสำรองอีสเตอร์ให้มาทีตูเร่ลูกนี้โอ้โหติดนิดเดียวครับเบฮิสเติมขึ้นมาอยู่ในกรอบเขตโทษออสเตรเลียสุดท้ายเบฮิสออกครับโอ้โหหันไปเจอจักรแล้พอดีครับน่าจะได้กลิ่น
1: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่บังไว้ได้บอลออกหลังไปเลยครับเบฮิส
0: โอ้โหฟาวได้เลยนะ
1: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่แล้วแกฮานี่ใช้ตัวบังทั้งตัว
0: โอ้โหเบฮิสลุกขึ้นมาตะโกนเลยครับไอฮานี
1: ่อันนี้เขาเรียกทางท่าเฉย
0: ๆทางท่าโอ้ดูไปเต็มกกหูเลยครับ
1: โอ้โหเอาครับเกมเดินต่อกับอียิปต์ก็แต่ตอนนี้เกมทั้งสองทีมเนี่ยช้าเลยครับเน้นคลองบอลไว้ก่อนครับ
0: โอ้แต่ว่าถ้าไปดวลจุดโทษมันโยนเหรียญนะครับขนาดมือเขาเรียกมือเก่าๆยังไม่กล้ายิงนะ
1: ใช่
0: เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเลอันกอร์เลสกานี่เป็นประเด็นเลยครับคนด่าอยู่2วันตอนนี้หันไปด่านะเกอร์มันต่อ
1: โอ้โหชุลมุนเหมือนครับตอนนี้เยอรมัน
0: มั่วมาก
1: ผ่านมา7นาทีครับเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: ขวาไปครับบอลมาที่ฮัสซันไม่ต้องกลัวครับบอลอยู่ที่ฮัสซันไม่เคยอันตรายเลย
1: โอ้โหแต่รอบนี้แกยังไม่สับครับ
0: นั่นแหละส่งสั้นๆครับสับก็มั่วฮัสซันแม่ให้มาครับอาชูเริ่มมีบทบาทนะครับหนีไปนอนมา60นาทีครับ
1: โอ้โหหายไปเลยคร
0: ับ โอ้บอลอยู่ที่อัตเตียมาวานอัตเตียข้ามฟากสวยนะครับช็อตนี้ไปทางขวาครับขึ้นมาประมาณ20หลาเลี้ยงจี้เข้ามาฮัสซันเลี้ยงจี้ฮัสซันซ้ายหลุดถึงเส้นหลังโยนลูกนี้เลยครับโอ้โหนั่นแหละครับบอกแล้วบอลอยู่ที่แกไม่เคยอันตรายครับ
1: บอลเขากรอบเขตโทษแล้วเปิดด้วยขวางนี้บอลออกข้างอีกฝั่งเลยครับครับลูกทุ่งออสเตรเลีย
0: บางคนบอกว่าบางท่านบอกว่า3คู่เนี่ยนะต่อเวลาให้หมดไปเลย
1: จบบ่ายพรุ่งนี้เลยนะ
0: โอ้โหมันยาวเลยนะครับ
1: ยาวเลยครับมีวันเสาร์ให้ดูยาวๆครับ
0: ทุ่มขึ้นมาครับตูเร่มงมันไม่ผ่านน่ะบอลกระเด้งมาเข้าทางโมซาร่าซาร่าเบิ้ลเร็วไปหน่อยครับโอ้โหให้จังหวะนี้ซาร่าให้ไม่ดีตูเร่มงต่อมาอีกทีโดนแย่งไปได้ครับอัตเตียยังดูฟิตอยู่นะครับ
1: วิ่งไม่หมดแล้วอัตเตียเกมนี้ผ่านมา99นาทีแล้วอียิปต์ตอนนี้เริ่มดูเหมือนจะเร่งความเร็วขึ้นครับแล้วเปิดทางซ้ายเทสเก็ตเอาบอลลงที่ออสเตรเลียประกบอยู่1คนครับ
0: เจอกับเจ้าของรองเท้าแหมห้ามพูดละเดี๋ยวโดน 4,000
1: ครับ
0: บอลเข้าไปตรงกลางครับโอ้ปรับเยอะเหลือเกินที่นี่ทำไมลุงลังขนาดนี้เนี่ยนะฮะขึ้นมาทางขวากับฮานี่ไปที่ฮัสซันสบายใจได้ครับฮัสซันดึงจังหวะหลอกสับแน่นอนฮัสซันโอ้โยกไปโยกมาฮัสซันถือหลังครับตามฟอร์มโยนกลับมาฮานี่โยนลูกนี้มันเลยครับ
1: ให้เทสเก็ตบอลนี้เลยไปครับ
0: ออกไปเลยปะโท
1: เกมเลข5ทีครับเขาเจ็บครึ่งแรกต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: แฟนๆก็ดีครับบอกอย่ายิงกันเลยนะฉันอยากดูจุดโทษ
1: โอ้โห
0: ดีมาก
1: จบก็อีกคู่หนึ่งเข้ามาพอดีครับ
0: 4-4 พลิกหนีมาจนได้อ้าวออสเตรเลียฟาวไหมครับเนี่ยนาทีที่100พอดีนะครับอาชูครับอิมามอาชูได้ฟาว
1: เป็นฮุสติกครับพยายามจะไปตัดบอลกับอาชูแต่ผู้สินเป่าฟาวครับอียิปต์ได้ลูกฟรีคิกครับสเตรนสันครับออกมาทางขวาฮัสซัน
0: ใหม่แล้ว
1: อีกแล้วครับ
0: ฮัสซันเลี้ยงฮัสซันหน่อยึกยักฮัสซันคือหลังตามสภาพมาอีกทีนึงแทงตรงๆจะให้ซาร่าโอ้โหลูกนี้ให้ไม่ตรงเองครับซาร่าก็บอกไม่ไหวเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ย
1: อันนี้แทงดูช่องเขากรอบนี้ซาร่าตามไปเล่นไม่ทันนะครับจะเล่นบอลสั้นโดนอียิปต์ปีบยังแก้มาได้ครับมันอยู่ที่เทวินครับขึ้นมาทางขวา
0: เทวินเข้าไปตันเอาไว้ออสเตรเลียไม่ได้บุกเลยนะฮะตั้งแต่ต่อเวลาพิเศษมาแล้วก็ลูกนี้มันออกไปแล้วฮะก่อนที่จะเข้าทางของมาบิโอ
1: โอ้เกมลูกออสเตรเลียหายไปเลยครับตอนนี้ดูแล้ว

0: อีกประตูเดียวนี่ตัดสินเกมได้เลยครับอยู่ที่ว่าจะออกฝั่งไหนครับ
1: อืม
0: หรือไม่ก็จุดโทษครับตรงนี
1: ้โอ้โหก็สู้กันโชคโชนอีกแล้วนะครับแม่ฟุตบอลโลกวันแรกเนี่ยเอาทั้งเยอรมันทั้งเนเธอร์แลนด์ของผมไปหมดเลยครับ
0: ครับ
1: แม่หลังๆมาเขายังดีหน่อยแต่วันนี้เนี่ยสองทีมนี้วัดกันแล้วฮะว่าฟาโลหรือคอกระไดฮันเตอร์ครับใครจะไปครับคำสาปของฟาโลอาจพลัดลูกนี้ครับยิงไกลก็ออกไกลเหมือนกันแม่หันมา sorry about that and yesterday one more เลยครับ
0: ออกไปไกลแล้วอาซูยิงไกลลูกนี้ครับแล้วบอลไปไหนครับ
1: บอลหาย
0: ต้องเอาบอลจากตรงสตาร์ทมาเล่นครับบีชก็ไม่โดนเล่นแกก็ไม่ออกบอลครับคุณสิงห์นับแล้วครับเกมต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่เหลืออีก3นาทีครับ
1: ผู้ชนะคู่นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ที่จะเตะต่อไปนะ
0: เคปเวิร์ดกับอาร์เจนตินา
1: ครับผม
0: ซึ่งคู่นั้นดูแล้วจะน่าจะไม่ยาวเลยพี่บี
1: เราขอแช่ง
0: ครับขอแช่งให้ยาวเหมือนกันเดี๋ยวพี่เก่งมาภาค
1: โอ้แต่เจนดีน่ากับทางกาบูเบดี้หรือว่าแคปเบิร์ดเนี่ย
0: ครับ
1: มันค่อนข้างห่างนะครับแล้วคู่นั้นก็ต้องดูพลังในเกมรุกของอาร์เจนตินานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยช่วยภาวนาพุทโธคู่นี้ให้เราก่อนครับ
0: ดูแล้วน่าจะยาวออสเตรเลียแทงบอลลูกนี้ก็ออกหลังไปอีกครับโอ้โห
1: ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยิงลูกโทษแค่2คู
0: ่แ
1: ค่คู่เยอรมนีแล้วก็คู่เนเธอร์แลนด์นะครับในวันแรกเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยจบในเวลาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกือบหมดยกเว้นคู่ของเบลเยียมแล้วก็เซเนกัล
0: ครับที่ไปต่อเวลาพิเศษ
1: ครับ
0: โอ้อียิปต์ตอนนี้เน้นคองบอลครับก่อนจะจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
1: ฮัสซันเสียบอลครับอ้าวหูยไปดึงกางเกงเบฮิสโมโหใบเหลืองมาแล้วครับ
0: โอ้โดนใบฮัสซัน
1: คือเบฮิสเล็งฮัสซันอยู่นานแล้ว มันจะต้องเลี้ยงอย่างนี้แน่ๆ
0: แกตัดได้แล้วนี่ฮัสซันนี่ดึงเสื้อเลยครับ
1: ถึงแกจะโหดนะครับแต่แกก็ไม่นอกเกมนะ
0: ใช่แค่หันมาบนๆนิดนึงครับมีแต่ว่าไม่ได้ออกอาการอะไรครับ
1: คุณแม่คุณลูกแน่นอนครับของอียิปต์สวดมนต์เลยครับตอนนี
0: ้ลูกฟรีคิกของออสเตรเลียฟิชติกจะเล่นครับลูกนี
1: ้ตัวสำรองครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปโอ้โหแจ็คสันเออร์ไวน์นี่ครับฟิตเกินฝีมือจริงเลย
0: ดูคือคักมากครับผ่านไปร้อยกว่านาทีแล้ว
1: เป็นลูกฟรีคิกเปิดเข้ามานะครับก็โดนหม่งสกัดไม่ได้นะที่สุดท้ายนะครับโอ้โหไม่ทดเลยพ่อคุณ
0: เป๊ะเลยครับ105นาทีเป๊ะผู้ตัดสินเป่าจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับอียิปต์กับออสเตรเลียยังเสมอกัน 1-1 ครับ
1: เจมมีโจ๊กให้พี่ตักถ้วยไหมเริ่มหิวครับ
0: เดี๋ยวต้องฝากพี่เจ๋งซื้อเข้ามาเลยดูแล้วน่าจะจบยาวครับคู่นี
1: ้และน้าคอนโทรลแล้วนี่ก็โหดมากกินไส้กรอกโชว์อยู่ตรงหน้าเนี่ย
0: โอ้ใจคอ
1: โอ้เดี๋ยวเดินไปป้นเลยโอ้โหนี่โหดยิ่งกว่าเบฮิสิกะ
0: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงครับบอกว่า
1: SMS มีอะไรตื่นเต้นไหมเจมจ๋า
0: บอกว่าอาจารย์บอลเสมอภาคเสร็จมีหูขาดเหมือนซ้อมหมิงไหมครับ
1: ไม่ครับผมไม่ฮัลโหล
0: ครับแล้วก็บอกว่าต่อเวลาพิเศษแฮปเพิ่มไหมครับพี่บีจ่าชาทออครับ
1: จ่าชาสวัสดีครับแฮปครับผมไม่แฮปเนี่ยผมว่าไม่กลับบ้านเลยนะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าอียิปต์ครับแล้วก็อังกฤษอันนั้นจะตอบคำถามมานี
1: ้
0: เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คคำเช็คคำตอบให้ครับสำหรับผู้โชคดีแล้วก็บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยยังยิงไม่ตรงยังไม่ตกรอบอีกหรอครับ
1: ยังจ้ะ
0: แล้วก็บอกว่าอย่ายิงนะจะดูจุดโทษคู่ที่3รอบนี้ครับโอ้ดูแล้วมีโอกาสครับจุดโทษ
1: อ๋อที่บอกออสเตรียยังไม่ตกรอบอีกเหรอ
0: ออสเตรียใช่ไหม
1: คือเมื่อวานเนี่ยออสเตรียตกไปแล้วไง
0: ตกไปแล้ว
1: แต่นี่ออสเตรเลียฮะ

0: มี2ประเทศนะครับ
1: ครับผม
0: แม่อย่านะช่วงนี้ยิ่งดึกแล้วนะเรายิ่งตอนนี้เนี่ยเปปปิโต้นะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ก็บอกว่าคนไทยไม่ชอบดูไม่ชอบดูชอบฟังดูฟุตบอลเรื่องฟรี
0: บอกว่าไม่ต้องเปิดดูก็ได้เอาฟังเอาก็ได้ประมาณนั้นโอ้แกเลี้ยงมางง
1: ใช่คืองงมากเลยครับตอนนี้แล้วก็บอกว่ากระเพาะตับไตไข่ลวกแยกขี่ซอยให้ด้วยครับน่าจะหมายถึงโจ๊กนะพ
0: ี่โอ้ใช่ใช่นะฮะ
1: เกมต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับอีก15ทีครับดูว่าจะมีประตูที่3หรือเปล่าเกมนี
0: ้ไม่เขาก็เราครับต้องมีคนหลับก่อนแน่ๆมีบางคนก็บอกว่าอย่ายิงนะอีกคนก็บอกยิงเร็วเข้าเอาใจไม่ถูกกัน ว่า
1: ขัดแย้งกันเองครับเกมเริ่มครับต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังอีก15นาทีครับเกมที่ดัลลัสสเตเดียมครับใครจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายคู่นี้ก็ถ้าชุดคู่นี้ใครเข้ารอบไปก็จะไปรอเจออาร์เจนติน่าเคปเวิร์ดนะครับ
0: ครับมาครับอีก15นาทีจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าอย่างน้อยก็เคยมีจุดโทษนาทีที่125มาแล้วนะครับออสเตรเลียเปิดฉากคราวนี้บุกเก็บแรงมาทั้งเกมวุฒิกเปิดลูกนี้มีฉลับฉลับได้คิดครับว่าแต่ว่ามันเบาเกินไปครับลูกหม่งลูกนี้ของตูเร
1: ่ในลุ้นก่อนของออสเตรเลียในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับ
0: โฆษกสนามประกาศนะครับบอกว่ารถประธานฟีฟ่าเนี่ยขวางทางออกของรถดูดซ่วมนะครับ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมโอ้ให้มาเลื่อนเองด้วยนะอินฟานติโนห้ามใช้คนอื่น
1: อียิปต์บอลอยู่ที่อาร์ซูออกไปด้านซ้ายครับ
0: มาแล้วสายขึ้นมาจะลุยจะลุยเข็นไปแล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้โห
1: ฟาวอีกแล้วครับอียิปต
0: ์เตเซเก้นะครับที่ลุยมาเมื่อสักครู่นี้มีเปลี่ยนตัวไม่ให้เราเห็นนี่แล้วเจมจ๋า
1: อ
0: ับเดลคาริมครับ
1: ครับ
0: ลงมา
1: เบอร์9ครับฮัมซาอับเดลคาริมครับคาริมครับกองหน้าครับอีบเอาครับเอาทีเดียวหลุดไปทางขวาจังหวะนี้ตูเล่เปิดไปติดบล็อกครับแล้วบอลเป็นอียิปต์เก็บได้ครับ
0: ได้สวนไหมซาร่าโอ้โหซาร่าเปิดชนตึกมากกระโดดมาขวาครับซูต้า
1: โอ้เปิดมาติดหัวของซูต้าหม่งตรงนั้นเลยครับ
0: แกเหมือนเวลาหม่งเวลาโดดเวลาโดนเตะอัดแกไม่สะทกสะท้านอะไรเลยนะครับ
1: ใช่ครับตัวใหญ่มาก
0: โอ้
1: แข็งมากครับซูต้าม
0: าจากท่ากระดานแน่เลยครับ โอ้แข็งปักเลยอ่ะเจมเคยไปเที่ยวท่ากระดานไหม
1: ไม่เคยเลย
0: กล้วยหอมมาปัดเลยบอกพี่แก้หิวนะขนมเขียวเลยครับมาเป็นพระอินทร์เลย
1: ยังไม่สุก
0: สุกทีก็พรีเมียร์เปิดนะฮะ
1: ครับโอ้โหอีบเตะยาวยังไงก็ยังติดทูท่าคร
0: ับโดนดึงนะฮะการสนามตรงวงกลมพอดีครับฟาวผู้สินเนี่ยแหมชื่อแกหวาดเสียวเหลือเกินครับคาโปชื่อแกข้างหลังแม่กุสตาโวเจเจรากาโปแม่
1: ชาวอุรุกวัยครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ประหยัดใบเหลืองไปนิดนึงครับช่วง90นาทีเพิ่งมาแจกช่วงต่อเวลาเยอะ
0: ใช่ฮัสซันครับมามั่วๆเหมือนเดิมอาชูไหลเข้ากลางมาครับอัดเตียได้ซัดลูกนี้ว่าหูมีฉลับครับแต่ว่ามันตรงตัว
1: โอ้จังหวะยิงไกลครับอัดเตียแต่บอลฉลับยังไปเข้ามือของพาทริกบีชครับโอ้ยิงไกลมากลูกนี้ไปฉลับ
0: โอ้
1: ยท่าครับบอลดีไม่เปลี่ยนทางเยอะครับ
0: ครับมันฉลับแล้วมันลอดขานะครับแต่ว่าไปตรงมือโอ้โห
1: ว
0: ิ่
1: งป๋อเลยคร
0: ับ ใช่ครับฟิตจริงๆเบฮิสหนีมาเบฮิสจ่ายเข้ามาในโอ้โหจะชิงอีกทีฮุสติดไปติดครับแล้วก็จะได้สวนมาไหมซาร่าโดนดึงโอ้โหแล้วผู้สินก็ไม่ให้ใบเหลืองแฮริงตันน่ะ
1: แฮริงตันนี่แกทั้ง บางครั้ง

0: ใส่ไว้ครับซาร่าเล่นไม่ได้ผู้สินเป่าฟาวให้แต่ก็ไม่โดนเหลืองแพงตัน
1: โอ้โหใจเย็นใจดีใจดีมากโอ้นี่เตะทั้งบังเลยนะครับเมื่อสักครู
0: ่ครับเลยอีก10นาทีครับเกมนี้โอ้จะออกหน้าไหนครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
1: ขวาครับบอลมาอยู่ที่ฮานี่แบ็คขวาซึ่งวันนี้โอ้โหก็ไม่ได้เติมมากเลยครับเพราะว่ามันมีฮัตซันนะครับเกะกะครับพวกเดียวกันเองฮัตซันมาอีกแล้วครับฮัตซันปีจอมลีลากระชากลูกนี้มาแล้วครับถึงเส้นหลังฮัตซันเปิดลูกนี้ติดโดนฮัตซันงัดเตะออกมาครับเบฮิสออกข้ามลูกทุบของอียิปต
0: ์ยังเปิดไม่เข้าเป้าฮัตซัน
1: อ้าวผู้สินเป่าอะไรไม่ตรงจุดเหรอครับโอ้โหนิดหน่อยก็เอา
0: คุมใหม่ครับ
1: โอ้โหอ้าวไปต่อครับอัตเตียย้อนคืนกลับมาครับผมว่าหลายคนอยากเห็นจุดโทษครับใครไม่อยากเห็นจุดโทษเนี่ยพิมพ์มาบอกเราด้วย
0: ดูแล้วจุดโทษมีโอกาสสูงครับอีก10นาทีคร
1: ับ แฟนๆที่ในสนามตะโกนโอทีโอที
0: แต่เราไม่ได้นะพี
1: ่เอ็กซ์ไทม์โอ้มาไปต่อครับฮัตซันตอนนี้เขาไปมั่วอยู่ตรงกลางดีกว่าครับแหมขวาไปซ้ายมาครับเตรเซเก้เข้าในที่อาชูอาชูมาที่อัตเตียอัตเตียแทงตรงๆครับเล่นแนวดิ่งบ้างครับตอนนี้โอ้โหตวัดลูกนี้ฉลับแล้วโดนโขกสกัดไว้บอลมงกันอยู่เตะสกัดมากลายมาเข้าทางของจะสวนแล้วสวนไม่ได้
0: สวนเร็วไม่ได้ของออสเตรเลียหยิบเก็บบอลได้ตรงกลางครับอาชู
1: คนที่โดนเปลี่ยนออกไปน่าจะเป็นมามูดนะครับ
0: ครับ
1: หายไปแล้วครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เป็นอับเดลคาริมซาร่าตัดในซาร่าไหลมาอีกทีนึงอซูปันไซลูกนี้โอ้โหโดนโขกไม่ได้ครับแล้วก็ออกหลังเป็นลูกเตะมุมของอียิปต์ครับมงสกัดโดยซูต้า
0: โอกาสยิงโล่งๆอซูครับนั่นก็เขตโทษแต่ว่าเป็นซูต้าที่มงสกัดได้อีกแล้วครับอียิปต์ได้เตะมุมครับซาร่าโอ้โหเอาครับอียิปต์ซาร่าจะเปิดมุมครับกัปตันทีม
1: ซาร่าตักเสาแรกโดนควิดออกมาครับสุดใต้อีกแล้วครับโอ้โหแกนี่มองดีเหลือเกินครับ
0: โ
1: อ้ซาร่ามาอีกซาร่ามองอยู่ส่งดีไหมซาร่าไหลมาฮัสซันถึงเส้นหลังฮัสซันเปิดได้ติดเตะมุม
0: เอาครับอียิปต์กดดันต่อเนื่องครับซาร่ากดบอลเล่นเร็วมา
1: เล่นเร็วครับอัตเตียอัตเตียจ่ายมาฮานี่เปิดโอ้ยเช็ดลูกนี้ออกหลังเช็ดไม่ดีครับยัสเซอร์อิบราฮิ
0: มจะบอกให้กับเทสเก็ตตรงนั้นแต่ว่าบอลเนี่ยออกหลังไปครับภาพใช้ดูจังหวะอาซูยิงครับบอลไปติดมงของซูท่าคนเดิมครับวันนี้เก็บได้หมดครับ
1: มีคนบอกว่าอยากดูจุดโทษแต่สงสารเราสองคนไม่ต้องห่วงครับเราอยู่ตีสี่แน่นอน
0: ออกตีสี่อยู่แล้วครับ
1: แม่พี่เฮสวัสดีด้วยครับโอ้พี่เฮนี่จัดรายการตอนไหนแกก็ตื่นมาฟังอะสุดยอดพี่เฮ
0: ครับผม
1: พี่เฮวอทซัพขอบคุณครับซาร่าเลี้ยงมาแล้วครับหลอก2 3 4ซาร่าซาร่าสัดลูกนี้โอ้โหโดนสไลด์ดับเบิ้ลทีมครับออกหลัง
0: ผมเป็นสุชาติอีกแล้วที่สไลด์บอลบล็อกของซาร่าออกหลังไปครับครับซาร่าได้เตะมุมอีกครั้งครับ
1: อุ๊ยนี่เป็นครั้งแรกของซาร่าที่หลบ3เลยนะ
0: โอ้ใช่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้กระชากเข้าไปดียังมีตัวมาซ้อนครับออสเตรเลีย
1: ซาร่าโยนเสาแรกไม่ดีอ่ะโดนมงออกมายังอยู่ที่อัตเตียอัตเตียมองจุดพลุดีกว่าอัตเตียบอกพลุอัตเตียจะอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่หัวสุดท้าย
0: หัวสุดท้ายแกมงหัวไม่บวมเลยไม่ช้ำเลย
1: โอ้มงทั้งคืนโยนมาอีกทีนึงควิดเอาไปได้อีกครับโอ้โหคราวนี้โดยหัวไก่ครับเออวายแล้วได้สวนด้วยได้สวนไหมคืนครับตูเร่กับนาบิลไม่เอาแล้ว
0: ช้าไปครับตูเร่ในวันนี้ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับออสเตรเลีย
1: สุต้านี่ถ้ายิงลูกโทษแกหัวดันนะฮะ
0: ไม่ได้
1: เออละ
0: ต้องใช้เท้าเตะ
1: แล้วละโอ้ลุ่มล่ามแล้วเกินมาอีกเบิ้ลออกมาทางขวาไปต่อไหมเร็วๆเลยครับเชียกติเปิดลูกนี้ว่างซะด้วยครับทันไม่ทันไม่มาแล้วเทวินแตะลูกนี้ไม่มีอะไร
0: โดน

0: ตัวเองออกครับเทวินอีก6นาทีครับเกมนี้กำลังจะครบ120นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษอียิปต์เปิดบอลมาติดฮูสติกครับตรงกลาง3ออสเตรเลียเก็บได้ครับ
1: ซาร่านี่แกนักลงทุนจริงนะครับชนแหลกแต่ตอนนี้เดินหาเหรียญเหมือนกันซาร่าเหนื่อยครับ
0: บอลหน้าเลยครับซาร่า
1: ใช่ครับมันมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะนะครับเหลืออีก 5-6 นาทีแต่ว่าอาซูยัง

0: น่าจะเป็นนักบอลหญิงอ่ะ
1: ครับ
0: อเมริกานี่ฮิตอยู่แล้วครับบอลหญิงซาร่าเปิดเสาได้โอ้แทงเข่าครับโอ้โหเข่าสั้นหลังสวนเอออะไรก็หลังสวนไปก่อนละ
1: โอ้โห
0: เมื่อ5นาทีเจมจ๋าจะมีไหมจ๊ะ
2: ดูแล้วไม่น่ามีเพิ่มเกมนี
0: ้โยนมาอีกแล้วลูกนี้เลยครับโอ้โหเลยทั้งคืน
2: จะเปิดให้กับอเดลคาริมนี้ก็บ่งไม่โดนครับบอลออกข้างไปเลยครับออสเตรเลียพอได้ทุ่มนิดดึงช้าก่อนครับหวังไปลุ้นในช่วงจุดโทษแล้วครับ
0: ไอเรานี่ไม่เท่าไหร่ครับผู้บรรยายที่นู่นกันจะ80แล้วครับมาร์ตินไทเลอร์ตอนนี้เนี่ยฐานอ่อนแล้วครับ
2: ครับผม2ชั่วโมงกว่าแล้วครับ
0: ลุงบอกโอ้ I want OT
2: น่าจะมีที่นู่นไม่มี
0: แฮบ
2: แฮบ
0: แฮบแ
2: ฮบเอาออสเตรเลียทุ่มมาก็ไปเข้าทางอียิปต์อีกครับโอ้ช่วง5นาทีที่ผ่านมานี้อียิปต์เก็บได้หมดครับ
0: คือพยายามจะสวนนะฮะออสเตรเลียยังไม่แม่นเอาคราวนี้เอวายจ่ายดีจ่ายดีแล้วซ้ายมีซะด้วยครับมาเบลอุ้ยฟรีคิกไหมล่ะครับโอ้โหเกือบหน้ากรอบเขตโทษเอาละครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียบ้าง
2: โอ้เป็นฮานี่ไปทำฟาวใส่มาเบลครับหน้ากรอบเขตโทษเลยครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเตะข้อเท้าเลยครับฮาน
0: ี่เข้าพรวด
2: ไม่รู้แกไปโกรธอะไรใครมาครับพานี
0: ่แกโกรธตัวเองครับ โอ้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยโดนเรียกคำสรรพนามนำหน้าไปด้วยครับ โอ้โหดูนี่ยิงได้เลยนะครับ ปั่นโคลงได้เลยครับด้วยเท้าขวาม
2: ีมาบิวกับฟุตสติกครับยืนอยู่ที่บอลสุท่าเข้าไปคุยด้วยไม่รู้จะเล่นแผนไหนครับ
0: แฟนๆถามมาว่าจบรอบนี้มีพักระบอบบ่พักเด้อพรุ่งนี้ซัดกันต่อเลยครับ
2: ต่อยาวๆครับบอลโลกรอบนี้โอ้โหถ้าเข้าไปนี่อาจปิดเกมได้เลยเพราะออสเตรเลียเพราะช่วงต่อเวลาพิเศษนี่เหลืออีกประมาณ3นาทีเท่านั้นครับ
0: รถเข็นหมูปิ้งแถวบ้านผมเข็นมาแล้วครับพี่ โอ้โหหิว
2: ๆเลยครับ
0: หิวทั้งนั้น มาดูลูกนี้ของมาเบลสับหลอกมาเบลซัดตัวนี้ติดกำแพงดื้อครับโอ้เขายกขาอูตะคิวขึ้นนะครับโอ้โหอาชูวิ่งทั้งวันน่ะ
2: โอ้โหเดินกระเพกครับแต่ออสเตรเลียไม่สนครับทุ่มต่อโอ้แต่ออสเตรเลียก็ไม่ได้เร่งเหมือนกันครับเกมเหลืออีกประมาณ2นาทีครับซึคาติจะทุ่มไกลเข้าไปออสเตรเลีย
0: บอมออสเตรเลียบอมทุ่มบอมเช็ดได้ด้วยไหมฟาวก่อนครับซุต้าฟาวแล้วหยิบเล่นเร็วเลยครับสวนกลับมาซาร่าเปิดไม้คนที่เป็นตะคิวคร
2: ับ วิ่งแผกระเบกไปครับอาโซโอ้โห
0: นี่มัน
2: เลี้ยงเลยครับ
0: นี่มันตวนเป๋ครับโอ
2: ้เอาเพื่อนศิลป์มีเป่าหยุดนิดนึงครับ
0: โอ้แกมาเป็นบทมาเป็นมอไซค์ยางแตกเลยอ่ะเอานี่เปลี่ยนประตูครับเปลี่ยนประตูครับ
2: หยิบหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับ
0: โอ้โห
2: เปลี่ยนประตูครับ
0: เอาละครับ
2: คนที่ลงมาเป็นแมทธิวไรอันครับ
0: เอาจอมเก๋าอย่างไรอันลงมา
2: โอ้โหลงแทนพัตติกบีชครับในช่วงกำลังจะยิงจุดโทษครับออสเตรเลียโอ้เลือกไพ่นี้น่าสนใจครับแมทธิวไรอันครับ
0: โอ้โห
2: 35ปีลงมาเฝ้าเสาแทนครับ
0: โทนี่โปโปวิชจั่วเป็นล้านโจ๊กเลยครับช็อตนี
2: ้ ลงมานี่สุท่านี่มอปอกแขนให้ด้วยครับเวลานี่119นาทีแล้วครับเหลืออีก1นาทีครับดูว่าผู้ตัดสินจะทดหรือเปล่าเพราะว่าต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่แกไม่ทดเลยครับ
0: ใช่นาทีสุดท้ายครับทุ่มบอมๆมาบอลโด่งมาอีกทีนึงไปได้ครับเบฮิสไหลเข้ากลางมาโอ้โหตูเล่โดนยกล้อครับ
2: เอาผู้ตัดสิน
0: ฟรีคิก
2: ครับโอ้เอายังไม่จบครับออสเตรเลียได้ลุ้นฟรีคิกครับโอ้แล้วจังหวะนี้นี่ตูเล่โดนเตะข้อเท้าเลยครับอีเบฮิมยาเซอร์นี่โดนใบเหลืองด้วยครับ120นาทีนี่กำลังจะครบแล้วครับแต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกระยะได้ลุ้นด้วยครับ
0: ประเด็นก็คือว่าไอ้พอถึงช่วงท้ายๆเนี่ยความช้านักบอลมันมีอ้าวเปลี่ยนนี่อย่างงี้มายิงลูกโทษหรือเปล่า
2: อีจะเปลี่ยนอีกคนนึงครับ
0: ซาเบอร์ครับลงมามามูธซาเบอร์
2: มามูธซาเบอร์ครับ

0: ้องรับช็อตนี้ก่อนทดนาทีเดียวครับ
1: กราบทดนาที
0: โอ้ยโอ้ยเอาอัตเตียออกครับเอาซาเบอร์ลงมาแบบนี้เหมือนมายิงลูกโทษอ่ะแต่
1: ต้องลุ้นลูกนี้ก่อนครับจังหวะลูกฟรีคิกของออสเตรเลียครับระยะนี้ได้ลุ้นด้วยครับเอาครับจะจบใน120นาทีหรือจะต้องไปดวลจุดโทษครับ
0: ทั้ง2ทีมเหมือนเตรียมยิงลูกโทษ
1: ใช
0: ่แต่ออสเตรเลียได้โยนใส่เข้าไปก่อนครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: พุสติกครับกลับมาบิวยืนที่บอลก็จะเปิดเข้าไปครับ
0: จับตาดูช็อตนี้ครับช็อตสำคัญครับคีย์เวิร์ดเลยจะโยนเข้าไปครับมาบิลอยู่ที่บอลล็อกโยนลูกนี้เสาไกลได้ขวิดลูกนี้ก็เด้งมายิงฉลับเข้ามือครับโอ้โหไปเข้ามือของโซเบอร
1: ์โอ้บอลจังหวะยิงแล้วไปติดบล็อกชนมุนเข้าทางโซเบอร์ครับกุศินเป่าเอาให้หยุดก่อนครับมีผู้เล่นออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเจ็บศีรษะครับในกรอบเขตโทษ
0: หน้าไปโขกครับเชียร์กติฮะมาตินไทเลอร์เริ่มช้าครับตอนนี้โอ้โหถ้าทีมแพทย์นี่อืดมากเลยนะกว่าจะเข้ามาเกมเนี้ย
1: ครับ
0: โอ้โหนอนเลยครับอิบราฮิมนี่มีอยู่สองอย่างครับทั้งเจ็บทั้งเหนื่อย
1: โอ้น่าจะเหนื่อยครับ120นาทีแล้วครับโอ้โหจังหวะโดนกระแทกจากข้างหลังนะอิบราฮิมจังหวะได้ยิงครับจังหวะของตูเล่ยิงแล้วไปติดบล็อกของผู้เล่นอีบเข้ามือของโซเบอร์ครับเอาปืนสินเป่าจบเกม120นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอ1-1ครับต้องยิงจุดโทษครับโอ้โหและแมทธิวแลนด์นี่ลงมาเพื่อจุดโทษเลยครับประตูของออสเตรเลีย
0: เอาละครับลูกโทษคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนะฮะเมื่อเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อตอนเอเชียนเกมปี2010เกาหลีใต้เปลี่ยนประตูนาทีที่119
1: ครับ
0: รอบรองเจอกับกาตาร์ไปทำข่าวอยู่วอร์มอยู่งั้นน่ะวอร์มอยู่นานแล้วพอลงไปปุ๊บเสียประตู
1: ไม่ต้องยิงถึงต
0: ัวไม่ได้ยิงทุกโทษ
1: ครับผม
0: คือผู้ตัดสินโค้ชนี่ก็รอจนถึงช็อตสุดท้ายเลยนะเออ100นะเอาละครับมาดูกันสำหรับการดวลลูกโทษที่จุดโทษของทั้ง2ทีมนะครับ
1: ครับผมแมทธิวแลนด์นี่นัดนี้ลงสนามเป็นนัดที่105ครับส่วนผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดของออสเตรเลียเนี่ยเป็นมาร์คชวาเซอร์109นัดครับ
0: ผู้สาประตูนะฮะ
1: สาประตู
0: มาร์คชวาเซอร์ผู้โด่งดัง
1: ครับ
0: ก็เป็นเพื่อนกับป๊อปโปวิชนี่แหละรุ่นกัน
1: ชุดปี2006ด้วยกันเอาครับดูครับจุดโทษออสเตรเลียกับอียิปต์ครับใครจะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครับเดี๋ยวต้องดูว่าทั้ง2ทีมจะส่งใครลงมายิงครับ
0: ก็นับเป็นคู่ที่3นะครับที่จะมาดวลเป้ากันในรอบ32ทีมสุดท้ายน็อกเอาท์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้32ทีมนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ดวลเป้ากันเนี่ยทีมจากเราต้องบอกเลยครับว่าทีมจากยุโรปเนี่ยตกรอบหมดแต่อันนี้ไม่ใช่ทีมยุโรปนะครับ
1: เป็นเอเชียกับแอฟริกาเจอกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตกรอบเป็นเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์นะพี่สองทีมจากยุโรปนะครับ
0: ของดี
1: ๆเดี๋ยวดูว่าจะฝั่งไหนได้ยิงก่อนครับส่วนเนี่ยครับประตูแมทธิวไรอันลงมาเพื่อจุดโทษครับออสเตรเลียแล้วใส่ปอกแข็งกับตันทีมด้วยครับ
0: เรียกว่าเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้นะครับไรอัน34ขวบจากนิวเซาเวล
1: อันนี้ดูไฮไลท์ลาลิก้าเฉยเลยครับทีมงานอียิปต์ดูจุดโทษ
0: โอ้นี่ปล่อยให้มอสฟาโชเบอร์นั้นไปอยู่คนเดียวเลยไปทำสมาธิเดียวๆครับ
1: ครับอันนี้ผู้เล่นแอฟริกาอียิปต์นี่มานั่งดูสถิติการเซฟของแมทธิวไรอันนะคร
0: ับ ไรอันตอนนี้ไม่มีทีมอยู่ด้วยนะหมดสัญญากับทางเลบันเต้นะฮะข้างคาวน้อยหรือว่าเขียดตะปาดเนี่ยแหละครับฉายาแกเป็นกบนะ

0: ครับ
1: เลเวนเต้เนี่ยแต่ว่าเรียกกันข้างข่าวน้อยเอาละครับมาดูลูกโทษกันครับท่านผู้ชมครับถ้าวันบอลโลกปีไหนบรรยายแล้วผมไม่ได้ต่อเวลาหรือยิงลูกโทษนอนไม่หลับ
0: ครับผมแหมเราก็มาเจอคู่ที่ต่อเวลาจุดโทษวันนี้นะพี่บีวันนี้ยาวๆครับคืนนี้อ้าวครับแมทธิวไรอันมายืนกลางสนามครับ
1: ไอซาร่าเนี่ยออกไปหาถุงนอนไหมครับโอ้ทางผู้ตัดสินกับทางฝั่งนี้แมทแรนมารออยู่นานแล้วครับซาร่ามาแล้ว
0: เสียงทายเหรียญครับใครจะได้ยิงก่อนครับอียิปต์ออสเตรเลีย
1: เลือกยิงฝั่งอียิปต์ด้วยไหมซาร่าแฟนเฮผู้ตัดสินถามว่าหัวก้อยซาร่าบอกกลาง
0: เอาครับอียิปต์น่าจะได้ยิงก่อนหรือเปล่าแต่ยิงฝั่งอีฟกองเชียร์ฝั่งอียิปต์
1: ใช่ซาร่าเลือกไปแล้วครับตอนนี้ฮอตซัมฮัสซันปลุกใจครั้งสุดท้ายปลุกพระแล้วครับตอนนี้ว่ากองเชียร์นี่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้มันสีสันว่าอุปกรณ์มันเยอะไงอเมริกาแบบของแต่งตัวมันเยอะ
0: บางทีทีมอย่างอะฝรั่งเศสเนี่ยใส่วิกเป็นสี3สีเลย
1: โอ้นะ
0: เอาครับแอฟริกาทางด้านของอียิปต
1: ์มันไม่เหมือนตอนฟุตบอลโลกปี2010นะครับที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยคนนึกอะไรไม่ออกก็ไปซื้อบูบูเซล่า
0: เป่าอย่างเดียวเลย
1: โอ้โหมาเนี่ยเป็นอึ่งอ่างมาช่วงฝนตกใหม่ๆอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ปวดหูเหลือเกิน
0: แฟนอียิปต์ก็ลุ้นครับ
1: โอ้โหฮัตซันนี่มาติวเข้มเลยครับกองหน้าคนสำคัญของทีมในยุคก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือสถิติการยิงประตูสูงสุดของทีมชาติอียิปต
0: ์
1: ซาร่ายังทำลายไม่ได้นะครับในการยิงในเวลาเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสเดียวคือเข้ารอบแต่ออสเตรเลียเป็นฝ่ายยิงก่อนครับ
0: เป็นแฮร์รี่ชูต้าครับจะยิงก่อนครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยแกร่งทั่วแผ่นสมคำเล่าลือเลยครับ
0: โอ้โหเล่นได้ดีแล้วในเกมรับมงได้ทุกจังหวะเลยครับชูต้าแต่จุดโทษใช้หัวไม่ได้นะครับ
1: ใช่
0: ต้องใช้เท้ายิงครับ
1: เขามีปีที่ไม่ดีกับเลสเตอร์นะครับแทบไม่ได้เล่นเลยชูต้า
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมตกชั้นด้วยนะครับไปอยู่ลีก3ครับเอาละครับจะเป็นคนยิงก่อนครับชูต้าของออสเตรเลียดวลกับมอสฟาโชเบอร์ครับผู้รักษาประตูของอียิปต์
0: แต่ยิงตรงนั้นนี่ข้างหลังเป็นแฟนอียิปต์
1: ใช่ซาร่าชี้มาทางนี้นะครับโอ้โหหน้าตาถมึงถึงเข้มข้นเลยทีเดียวครับซูต้ามงมาทั้งเกมซัดลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเปิดฉากมายิงออกไปเลยครับโอ้โหโด่งไปทางโจนาธานทาเลยครับ
0: ยิงข้ามคานทั้งยิงไปมุมขวาแล้วบอลข้ามคานไปเยอะเลยครับซูต้า
1: คือทานี่ยิงออกซ้ายนี่ยิงออกขวาครับหูย
0: จริงๆโซเบอร์นี่ล้มไปทาด้วยครับโอ้โห
1: เอานี่คว้างจิงโจ้ทิ้งเลยครับ
0: ออสเตรเลียคว้างจิงโจ้เลยครับ
1: โอ้โหเอาละครับลูกแรกไม่เข้าแล้วแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับมามูซาเบอร
0: ์ยิงคนแรกเลยครับมามูซาเบอร์ที่เพิ่งถูกส่งลงมาช่วงท้ายต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วคนจะเข้ามาเซฟที่เป็นแมทธิวไรอันครับ
1: ก็เปลี่ยนมาเพื่อเซฟ
0: ใช่ครับเปลี่ยนมาเพื่อเซฟเหมือนกันครับ
1: ดูซิว่าใครจะจั่วดีกว่ากันครับระหว่างปอปโปวิชกับฮัสซัน
0: เป็นไพ่ที่ถูกส่งลงมาในช่วงจุดโทษครับ
1: ครับ
0: ซาเบอร์ดวลกับไรอันโอ้โหซาเบอร์แกยืนตรงๆเลยครับ
1: ซาเบอร์ขยับตัวออกซ้ายซาเบอร์สั่งลูกที่เสียบตะข่ายครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1-0
0: จริงไลออนเนี่ยเดาถูกทางด้วยแต่บอลมันแรงครับวิ่งเข้ามาซัดมุมซ้ายเลยครับ
1: โอ้โหนี่อ่านเห็นเห็นน่ะว่าจะมาทางนี
0: ้
1: แต่ลูกยิงแบบนี้เนี่ยผู้สาประตูทุกคนแล้วครับรับไม่ได
0: ้แรงมาก
1: แรงมุม
0: ครับอียิปต์นำ 1-0 ครับคนที่2ของออสเตรเลียเป็นแจ็คสันเออร์ไวน์ครับ
1: มาครับ
0: โอ้กดดันแล้วเอาไว้ต้องเข้าครับออสเตรเลีย
1: มิดฟิลด์สายร็อกจากซังเปาลีในบอลเยอรมันนะครับ

0: ีนี้เขาอกหักตกชั้นมาลุ้นสมหวังในฟุตบอลโลกครับเออไววิ่งเข้ามาแปะนิ่มๆครับตรงตะข่ายเข้าไป
1: ยิงไปมุมขวามือตัวเองครับแล้วบอลเนี่ยเข้าไปตรงตะข่ายครับโอ้แล้วโซเบอร์ประตูอีมนี้ทิ้งไปทางขวามือตัวเอง2ลูกติดแล้วครับ
0: ผู้บรรยายจากต่างประเทศเลยเวลดันเลยนะครับย่างให้สุก
1: หิ
0: วหิว
1: ห
0: ิ
1: วหิวหิวเราก็หิวพี่เราก็เริ่มหิวแล้วตอนนี
0: ้ใช่ยิงดีมากนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้คือยิงเข้าหน้าต่างเนี่ยรับยากมากมีคนนี้เล่นดีมาทั้งเกมครับรามีราเบีย
1: ราเบียครับจะดวลกับแมทธิวแลนคนที่2ของอียิปต์ครับ
0: โอ้โห
1: กล้าดูแล้วแฟนบอลอียิปต์
0: ครับยิงเพื่อขึ้นนำนะครับราเบียจะดวลกับแมทริอันครับมือเก๋าเปลี่ยนตัวลงมานี่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ราเบียวิ่งเข้ามายิงลูกนี้โอ้โหไรอันดักปิดทางครับอียิปต์ขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น 2-1
1: ยิงไปทางซ้ายนี่บอลเลียดๆครับเข้าไปลูกนี้ไรอันไปผิดทางครับจริงๆก็เกือบจะกลางประตูนิดนึงครับแต่ว่ายิงเลียดครับ
0: โอ้แต่ลูกนี้ถือว่าหลอกสนิทเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เยี่ยมครับลูกยิงของรามีราเบียนี่ก็ตัวสำรองเช่นเดียวกันครับเดินมาคือมาบิลผ่านไปทีมละ2คนนะครับอียิปต์นำอยู่ 2-1
1: เอามาบิลคนที่3ของออสเตรเลียครับ
0: เสียงเนี่ยมันอึ้งดีเหลือเกินครับตอนนี้มาบิลวัย30ปีครับมาบิลขยับลูกนี้แล้วซัดลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับมาหลอกหน้าเท้าได้สวย
1: ยิงไปทางขวายังหลอกผู้จับตัวของอีฟได้ครับออสเตรเลียไล่ขึ้นมาครับโอ้ยิงนิ่งมากครับมาบิล
0: ยิงดีมาก
1: ใช่
0: สองคนหลังของสองทีมเนี่ยโอ้โหแล้วก็ครับ
1: โอ้โหมาครับซาร่ายิงคนที่3ของอียิปต์ครับดูว่าจะยิงหนีห่างได้หรือเปล่าครับดวลกับแมทธิวไรอันครับแฟนบอลอียิปต์ก็ส่งเสียงเฮเลยครับ
0: เป็นเรียกว่าคนที่โด่งดังกว่าประธานาธิบดีครับซาร่านะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีสังกัดนะครับ
1: ออกจากลิเวอร์พูลแล้ว
0: ครับเป็นมือสังหารของลิเวอร์พูลมายาวนานนะครับดูลูกนี้ครับซาร่าจะยิงให้กับประเทศของเขาครับอียิปต์เจอกับแมตต์ไรอันซาร่าตั้งสมาธิวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้มาแบบปาเนนก้านะครับโอ้โหเสียบตะข่ายเข้าไปครับอียิปต์นำต่อครับ
1: ยิงดีแล้วยิงเหมือนชิปไปตรงกลางประตูแมตต์ไรอันนี่หลงครับ
0: ลูกแบบนี้ซาร่าไม่ค่อยยิงนะครับ
1: ใช
0: ่โอ้โหใช
1: ่นี่ยิงแบบชิปไปตรงกลางปาเนนก้าคร
0: ับหลังๆนี่หลายคนยิงแบบปาทังก้าเลยนะครับ
1: อันนั้นไม่น่าใช่
0: ละยิงเสร็จแล้วอมยิ้มเลยครับซาร่าตอนนี้อียิปต์ยังไม่พลาดผ่านมา3ลูกนะครับนำ 3-2 คนที่4ครับของซอกเกอรูคือลูคัสแฮร์ริงตันครับ
1: กองหลังครับมายิงลูกที่4ของออสเตรเลียครับ
0: โอ้โหหนุ่มน้อยวัย18ปีจากโคโลราโดลาปิดครับเด็กหนุ่มจะเข้าไปยิงลูกนี้แฮร์ริงตันซัดข้ามคานเหมือนกันครับโอ้โหนี่เซนเตอร์2คนกับพวกเขาครับยิงข้ามคานหมดเลยครับ
1: ยิงบอลเช็ดคานออกไปครับออสเตรเลียไม่เข้าครับลูกนี
0: ้โอ้โหและลูกต่อไปถ้าเข้าจบนะครับ
1: อืมโอ้โหยิงชนคานออกไปครับแฮงตันโอ้โหอีบเฮเลยครับ
0: เอาละครับโอ้โหโปปอวิชก้มหน้าเลยคือเซนเตอร์ทั้ง3คนมายิง2คนยิงข้ามคานหมดเลยนะครับ
1: อืม
0: แล้วคนนี้ถ้าเข้ารอบเลยครับอับเดลมากริดครับ
1: ยิงเพื่อเข้ารอบ16ทีมครับอียิปต์

0: ตัวสำรองเหมือนกันลงมาแล้วก็ปรับระบบในช่วงท้ายซึ่งเล่นหลังสามนะครับของอียิปต์ในช่วงท้ายโอ้โหกองเชียร์ยิ้มเหมือนมั่นใจแล้วนะครับ
1: นำอยู่2ลูกครับอียิปต
0: ์ครับ
1: แล้วนี่คนสุดท้ายของอียิปต์ถ้าเข้านี่เข้ารอบเลยครับ
0: แมตต์เนี่ยถูกเปลี่ยนลงมาเพื่อเซฟลูกโทษยังเซฟไม่ได้นะครับ
1: มีพุ่งไปถูกทางแต่เซฟไม่ได้ครับ
0: ว่
1: าจังหวะนี้จะช่วยออสเตรเลียได้หรือเปล่าแมตต์แลน
0: ถ้าเข้าอียิปต์เข้ารอบครับอับเดลมากิดย่าง3ขุมเข้าไปซัดตัวนี้เข้าไปครับอียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับด้วยการชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2ครับรอกระแทกกับอาร์เจนตินาหรือกาบูเอดี้ซึ่งจะเตะเป็นคู่ต่อไปครับแล้วก็ส่งออสเตรเลียกับดาวันเดอร์ครับ
1: โอ้ในเวลา120นาทีครับเสมอกัน 1-1 แล้วเป็นอียิปต์ครับที่มาชนะในช่วงดวลจุดโทษครับออสเตรเลียนี่ยิงพลาด2คนครับแฮร์ริสสุธากับทางด้านของแฮร์ริงตันครับกองหลังทั้งคู่ส่วนอียิปต์นี่ยิงเข้าทั้ง4คนครับ
0: โอ้โห
1: ออสเตรเลียก็ยังไม่ผ่านก่อนหน้านี้ดีสุดคือรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ใช่นะครับ
1: รอบนี้ก็ตกตั้งแต่รอบ32ทีมครับ
0: โอ้โหสุธานี่เล่นดีทั้งเกมนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการแบกออสเตรเลียเนี่ยเข้ารอบมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้เขายิงลูกโทษพลาดนะครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วแผนของโปโปวิชที่เปลี่ยนผู้รักษาประตูครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญครับที่เปลี่ยนเอาแพทริกบีชออกแล้วเอาแมตต์แรนลงเล่นในช่วงนาทีสุดท้าย
1: ใช่แ
0: ล้วเซฟไม่ได้เลย
1: ใช่ครับมีจังหวะพุ่งถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับแรน
0: โอ้โหนี่ตอนนี้กล้องจับมาที่หนุ่มน้อยวัย18ปีซึ่งยิงลูกโทษพลาดนะครับก็คือลูคัสแฮริงตันโอ้โหครับแล้วก็ฮอตซัมฮัตซันครับมาเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จซาร่ายิ้มฟันขาวเลยครับฮาเมส
1: ได้ลุ้นทั้งและนัดหน้านะฮะซาร่ายิงได้ในสถิติดาวยิงสูงสุดของอีเท่ากับกุนซือเขาเล่นนะพี่69ประตู
0: นี่ยังมีโอกาสนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำลายในฟุตบอลโลกนะโอ้โห
1: โอ้ส่วนฮาซานนี่น้ำตาไหลเลยครับคุณซึ่งหย
0: ิบแกทั้งดีใจหลายเรื่องครับซาร่าทำลายสถิติแกไม่ได้นี่เป็นเรื่องหลักป่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องหลักเลยยังครับยัง
0: ว่าเราได้เห็นโมซาร่าครับแล้วก็บรรดานักบอลที่เราเห็นบ่อยอย่างโอมามามูสนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได
1: ้
0: วันนี้กองเจมส์เม็กซิโกก็ตามมามั่วดิ้งกับเขาด้วยนะฮะเข้ามาดูบอล
1: ส่วนคู่ที่จะเจอกับอียิปต์ในรอบหน้าก็คืออาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดครับที่จะเจอกันในเกมต่อไปครับ6โมงเช้าคู่นี้สู่วันนี้ก็เล่นดีครับผู้เล่นของอียิปต
0: ์อ๋อใช่เราเนี่ยกลับไปบ้านนอนพักได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์เจนตินามาได้เห็นลีลาของลีโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยโอ้โหลงเล่นในเฉิดฉายเหลือเกิน
1: ยิงไป6ประตูแล้ว
0: ใช่โดยปกติเนี่ยฟุตบอลโลกเมื่อก่อนเนี่ยดาวซันโวเนี่ยมันจะอยู่ที่6ประตูนะครับ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้ดูเล่นไป3เกมคือ2เกมแรกที่อาร์เจนตินาได้5ประตูเนี่ยพี่เม็ดแกกดคนเดียวเลยนะ
1: ใช่2เกมแรกนี่ยิงคนเดียว5ลูก
0: แล้วก็พอหมดคู่ของพี่เม็ดเรียกเมสซี่ดีกว่าสั้นเหลือเกิน
1: เมสซี
0: ่เมสซี่เนี่ยนะครับก็จะถึงเวลาของทีมของฮาเมสเล่นละ
1: ใครครับพี่
0: โคลัมเบีย
1: โคลัมเบียใช
0: ่นะครับเจอกับยากาน่าครับมันแน่
1: พรุ่งนี
0: ้โอ้โหเช้านี้แหละ
1: เช้านี้ใช่ช่วงสายเลย
0: เช้านี้
1: หลังจบคู่อาร์เจนตินาเคปเวิร์ดครับ
0: แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับคืนนี้ฮะเตะต่อเลยฮะรอบ16
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ยาวๆวันโลกครั้งนี
0: ้โอ้นะก็ไม่พักเลยจนกระทั่งเข้ารอบ8
1: ใช่
0: โอ้โหนี่เราดูฟุตบอลโลกกันมานี่เท่ากับว่านี่คืนที่22ไม่หยุดเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: คือถ้าเป็นระบบ32ทีมนี่เกือบจบแล้วนะพี่บี
0: ใช่มัน64นัด
1: ใช่ใช่
0: นี่กดไป104
1: ครับ
0: นะฮะโอ้โห
1: ซาร่ากันน้ำตาไหลเลยครับพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ครับอียิปต
0: ์แหมโอ้โหนี่วิ่งหนักหน่วงมากนะครับสำหรับนักบอลอียิปต์คือวันนี้เขาขาดทั้งแบ็คนะครับขาดหลายจุดหลายตำแหน่งนี่คู่แฝดทัจิบนะมาแล้วนะครับ
1: ขายกันเลยครับ
0: ฮอตซัมกับเบรฮิมนะโอ้โหนี่เขาเรียกแฝดใบเดียวกันนะไข่ใบเดียวกันหน้าเหมือนอูซาร่าร้องไห้นะครับโอ้โห

0: ยังทำลายสถิ
1: ติจะบ้าเหรอเข้ารอบสิเดินมาแล้วครับก็ไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยที่นู่น
0: ใช่พี่เนม
1: ก็นั่นแหละครับก็คือตามประเพณีนะฮะของนี่คือทีมจากแดนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ส่วนออสเตรเลียสู้ได้ดีที่สุดแล้วครับพวกเขาและถึงเวลาตรงนี้หูนี่ที่เจ็บออกไปครับก็คือทางเอราวัณกานิเย่นะฮะ
0: เป็นจอร์แดนบอส
1: จอร์แดนบอสหน้ามันเหมือนเหลือเกินเออนี่แหละก็เจ็บนะฮะแต่ออสเตรเลียทำดีที่สุดเท่ากับว่าทีมจากโซนเอเชียที่คัดเลือกจากทวีปเอเชียตกรอบหมดแล้วคร
0: ับ หมดแล้วครับส่วนแอฟริกานี่ยังเหลือกาน่ายังเหลือโมร็อกโกแล้วก็ยังเหลืออียิปต์
1: ใช่กาน่าก็ไปลุ้นเอาเจอกับโคลอมเบีย
0: ครับ
1: อันหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับมีรายงานข่าวจากเกาหลีใต้ว่าฮงเมงโบหรือว่าฮุงมยองโพเนี่ยซึ่งเป็นกุนซือหนีไปอเมริกาแล้วนะครับคือโดนขู่ฆ่าซึ่งมันก็เกินไป
0: คร
1: ับ มันก็เกินไปก็พูดตรงๆเกาหลีไม่ได้เก่งขั้นนั้นแล้วเออนะครับไอปี2002เนี่ยเขาก็เห็นกันอ่ะอย่าไปนึกว่าขนาดนั้น
0: เป็นกัปตันทีมแล้วแหละ
1: ถูกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฟุตบอลมันคือเกมแห่งชีวิตอ่ะแต่ว่ามันไม่ควรเป็นเกมทำลายชีวิตใคร
0: ถูกต้อง
1: นะแล้วเกาหลีนี่บอกโอ้โหเราอยู่ในยุคทองซนฮึงมินมันก็เลยคิมมินแจถ้าใครดูฤดูกาลนี้ก็รู้ว่าบอ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอีคังอินมันก็ยังไม่ใช่ในตัวหลักของเปเช
0: ่
1: นะฮะโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับผู้เล่นอียิปต์ซึ่งบางคนเนี่ยโอ้พี่ซิโก้ครับแหมเมื่อสักครู่เนี่ยตะคิวขึ้นครับแต่ตอนนี้เนี่ย
0: เต้นป๋อเลย
1: โอ้เต้นนี่เต้นมันกว่าเจมส์อีกอะ
0: โอ้ใช่ครับ
1: แหมก็จบลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะจัดยาวถึง6โมงเลยเราล็อกประตูไม่ให้คนอื่นเข้าแล้วเราเอาโอ
0: นี่ว่าก็เดี๋ยวรับแทนที่เจ๋งเลย
1: ดีมากวัยรุ่นล็อกไปเลยนะเราไม่ให้เข้าแล้วครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องบอกว่าอียิปต์เนี่ยยิงลูกโทษได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาก
0: มาก
1: แล้วเดินไปยิงทุกคนมั่นใจมากนะครับ
0: เนี่ยออสเตรเลียที่ดูยังไม่มั่นใจแล้วยิงพลาดไป2คนด้วยเกมนี้
1: ใช่นะครับโอ้โหแล้วก็นี่นะครับฟุตบอลมีสุขสมหวังครับสวยงามและโหดร้ายคือฟุตบอลโลกนะฮะอียิปต์ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับรอบหน้าจะเจอใครระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดกับบูเวดี้เดี๋ยวรู้ครับ
0: เดี๋ยวรู
1: ้เดี๋ยวรู้
0: ผู้ต่อไปนี่มารอมาบรรยายแล้วนะพี
1: ่ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า
0: ไม่เข้าไม่เข้า
1: ไปไปกลับกลับ
0: ครับผม
1: บางทีเห็นเขาบอกมันเข้ามาแล้วตอบตาไอ้นี่ไอ้หยองสองรอบเลยไม่ได้เข้า
0: ใช่ใช
1: ่โอ้แล้วไม่มีพวกเยียวยา60-40มั้งเหรอไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีไม่มี
1: โอเคครับ
0: ครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้น้องเจมส์ฮาเมสนะครับแล้วก็ผมบีแหลมสิงห์ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ฝากที่ผอ.สุเทพแล้วกันแล้วก็ป๋าแปะ
0: ครับผม
1: วันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านพักผ่อนนะฮะสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ความสบายจบ
1: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจธวัชนนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
13: รายงานทุกความเคลื่อนไหว

0: ลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการศักดารัตนสุบรรณพบกันวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 น99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัว

0: ิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิเคราะห์กับเจาะลึกทุกประเด็นเมืองหน้าและเบื้องหลังเล่ากีฬาที่คุณสาระเข้าใจง่ายติดทุกเรื่องวงการกีฬาไอทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ไลฟ์บอลโลกนะครับเรามาพรีวิวกันก่อนสั้นๆนะครับก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่อาร์เจนตินากับแคปเปิดจะลงสนามนะครับช่วงนี้อยู่กับคุณโอการประกันและผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีคุณฟังครับผม
0: สวัสดีคุณโอแล้วก็สวัสดีคุณฟังนะครับแล้วก
1: ็ลาไปก่อน
0: ยังใจเย็นๆฮะรับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของอสมทนะ
1: ครับ
0: ทางนี้เซสเป็นสถานีด้วย
1: เยี่ยม
0: นะครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงนะเราจะออกการเนชั่นวายนะครับทั่วประเทศเที่ยงคืนถึงตีห้านะครับก็อีกหนึ่งชั่วโมงคุยกัน
1: อีกหนึ่งชั่วโมงนี่คือเหลือเวลาอ่อยหนึ่งชั่วโมง
0: เหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงไงเพราะว่าเที่ยงคืนถึงตีห้าใช่ไหมเหลือหนึ่งชั่วโมงแล้วตีสี่ถึงตีห้านะแต่ว่าใครอยากจะฟังเราต่อนะครับก็ติดตามได้ทาง MCOT Connect นะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะฮะ
1: ได้เลย
0: ทาง FB นะครับทางบ้านแดงบ้านดามบ้านฟ้านะครับผมต่อเราก็มีนะ
1: FB มีทีไหมฮะ
0: อย่าฮาสิคุณเนี่ยฮาตลอดเลยเอาเป็นไงเมื่อกี้
1: อารมณ์ดีหน่อยสิเดี๋ยวจะอยู่อีกนาน
0: อาร์เจนตินานะครับ
1: ครับ
0: คู่ออสเตรเลียครับให้เสียงภาษาไทยโดย
1: อียิปต์ฮะอียิปต
0: ์อ๋ออียิปต์นะ
1: ครับ
0: อียิปต์กับออสเตรเลียเป็นยังไง
1: อียิปต์กับออสเตรเลียก็จบเกมมาเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: ในเวลา90นาทีก็1-1นะเป็นอียิปต์ที่นำก่อนนะครับนาทีที่13นะฮะ
0: ครับ
1: จากอะไรเนี่ยเอมมาอานซูมัตเตอาเดียกานี่นะฮะหรือว่าอัชชัวเนี่ยนะฮะยิงนำก่อนนาที13แล้วก็ไอฮานี่มาทำเข้าประตูตัวเองนาที55นะฮะโมฮาเหม็ดฮานี่ก็เลยเสมอกัน 1-1 นะครับออสเตรเลียตีเสมอที่55แล้วก็เสมอกัน 1-1 นะฮะแล้วต่อเวลาพิเศษก็เสมอ 1-1 เหมือนกันนะฮะก็เลยต้องยิงจุดโทษตัดสินนะครับแต่ก็เกมก็ถือว่าสนุกนะ
0: สนุกสนุก
1: แล้วช่วงต่อเวลาพิเศษก็เรียกว่าเอาอ่ะบางคู่นี่ต่อเวลาพิเศษก็ไม่เอานะ
0: เออ
1: แต่คู่นี้
0: คู่นี่ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไง
1: ไอแอลจีเรีย
0: กับ
1: สวิตเหรอ
0: สวิตเซอร์แลนด์ไงโอ้โหครับพวกคุณเอ้ยและดีนะเราได้ทีมงา
1: น
0: บรรยายที่ดีมากเลยอย่างพี่ปูแล้วก็พี่พยองเดชฮะ
1: ละ
0: มีกติกากติเป็ดกติไก่กตินกด้วย ไปกันโนแล้วไปเล่นมุกซะแล้ว
1: แล้วเตะเวลา10โมงไงเมื่อเช้าอ่ะยังดีที่แต่10โมงนะดีแต่10โมงมันตื่นแล้วไง
0: ใช่ไหม
1: ก็เลยพอดูได้หน่อย
0: พอดูได้นะ
1: แต่ก็ไอ้สวิตชนะไป 2-0
0: ถูกต้อง
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ลูกชายซีดานก็ตกรอบ
0: โอ้
1: พอยิงจุดโทษนี่ก็
0: เนาะ
1: ไอออสเตรเลียเขาเปลี่ยนตัวด้วยนะ
0: เปลี่ยนประตูใช่ไหม
1: เปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูเอาแมตต์ไรอันลงมา
0: แมตต์ไรอันแต่ก่อนก็เล่นในพรีเมียร์ลีกไงล่าสุดไม่มีสกัดใช่ไหมเหรอ
1: ตอนนี้ไม่มี
0: 40ปีแล้วมั้งแมตต์ไรอันเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย
1: อย่าถามเยอะสิฮะ
0: อย่าถามเยอะสิ
1: ตอนนี้34เองฮะ
0: เอาเหร
1: อ34เองอ่ะเนี่ย
0: โอ้ผมว่า40แล้วนะยังอยู่อีกเหรอแต่เราได้ยินชื่อมานานแล้วนะแมตต์ไรอัน
1: ใช่ใช่โอ้แล้วแกเล่นทีมชาติมาตั้งนานแกไม่ยิงสักประตูนะแมตต์ไรอันเนี่ย
0: เอาก็ทำไมพุทธศาสตร์ประตูเนาะ
1: อ๋อครับผม
0: อุ้ยคุณอย่ามาฮาสิฮะ
1: ตอนนี้แกอยู่เลบันเต้เลบันเต้
0: แต่เหมือนเอแกจะหมดสัญญาป่ะ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
1: อ๋อไม่รู้ไอ้นี่มันขึ้นมาอยู่
0: แต่ก่อนอยู่แบรตันแต่ก่อนอ่ะ
1: ใช่อยู่แบรตัน
0: ก็เคยไปอยู่อาร์เซนอลเลยนะคุณ
1: เคยเป็นมือสองอาร์เซนอลอยู่พักนึงก็เปลี่ยนลงมาไอ้กะว่าจะมาเซฟจุดโทษปรากฏว่าเรียบร้อยเซฟไปสักลูกแล้วแถมไอ้เพื่อนร่วมทีมตัวเองยิงไม่เข้า2คนแต่คนแรกเปิดมาก็ยิงไม่เข้าแล้วอ่ะ
0: โอ้ยครับยิงเบิร์ดธงชัยเม่นไตรเหมือนอยู่ในท
1: าน
0: ทาเลยฮะ
1: เฮนรี
0: ่
1: ซุต้านะฮะ
0: ครับซุต้าเนี่ยตัวหลักไม่เหรอ
1: เป็นเซนเตอร
0: ์ตอ
1: นเล่นเซนเตอร์3ตัวนะ
0: ครับ
1: ก็เป็น1ใน3เซนเตอร์ก็ยิงไม่เข้า
0: อ
1: โอ้อียิปต์ลงมานี่ซัดตูมซัดตูมหายหมดเลยไอ้แมตต์แ
0: ร
1: กทำอะไรไม่ได้เลย
0: ยิงดีมากนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อียิปต์ยิงเข้าหมดเลยอ่ะแล้วมาคนที่4ของออสเตรเลียเนี่ยเซนเตอร์เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ไอ้ลูคัสแฮริงตันนี่ก็เซนเตอร์ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะแล้วหลังนั้นทำให้อียิปต์ลงไปยิงคนที่4เนี่ยถ้ายิงเข้าชนะไปเลยนะฮะก็ลงมาก็เรียบร้อยยิงเข้าซาร่าก็ยิงนะซาร่ายิงคนที่3
0: ซาร่ายิงคนที่3ปกติซาร่านี่คิงโมแมคิงโมนี่ใส่เค้าเรียกเป็นอะไรหมวกของเค้าอ่ะเนาะเค้าเรียกหมวกอะไร
1: คิโรพาตา
0: เออใช่มั้ยคิโรพาตาป่ะเป็นหมวกเหมือนคิโรพาตาผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
1: ครับผม
0: อย่าพูดเยอะเสีย
1: อันนั้นแหละประมาณนั้นแหละอียิปต์อ่ะถ้าพูดถึง
0: ผมเยอะเสีย
1: ถ้าพูดถึงอียิปต์ก็รู้กันแหละหมวกประมาณนั้น
0: หมวกของคิโรพาตานะสีดำกับสีทองอ่ะ
1: ครับ
0: เค้าเรียกหมวกอะไรผมไม่แน่ใจ
1: ไม่มีน่าไม่น่ามีชื่อมั้งไม่น่ามีชื่อแหละแต่ว่าคล้ายๆแบบนั้น
0: อ่
1: ะ
0: หมวกอ่ะเนาะ
1: ครับ ก็เข้าไปรอ
0: ที่นี่ไงของเม็กซิโกจะมีหมวกทรงสูงของเขาอ่ะ
1: นั้น
0: หมวกใหญ่ๆอ่ะ

0: อะไรปีเก้ใช่ป่ะ
1: เออใช่
0: คราวนี้ไม่ค่อยฮิตนะแต่ผมจำได้ตอนบอลโลกปีแปด
1: เดี๋ยวดังมาก
0: อย่างฮิตเลย
1: อืมแล้วก็สัญลักษณ์ของเขา
0: เป็นของแถมด้วย
1: เออแล้วก็ปีเก้ด้วยใช่ไหม
0: เออ
1: ก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยเป็นนะเป็นไอ้มัสคอต
0: อืมครับ
1: ส่วนของอิตาลีเนี่ยจะอะไรนะชาวใช่ไหมตัวชาวไงตัวชาวแปลสวัสดีไง
0: ชาวอ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะอย่าเลื่อนลอยสิอย่าลอยสิเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันจนถึงเจ็ดโมงเช้าเด้อ
0: ส่งมาแต่ละอัน
1: ส่งมาแต่ละอันนะ
0: อืมไอเราส่งไปแต่ละอันเนี่ยไม่พอไม่ได้นี่ก็บอกอย่าส่งมาสิ
1: เอา
0: พอส่งมานี่บอกอย่าเลื่อนลอยนี
1: ่อย่าเลื่อนลอยอย่าเอ้ยเราต้องแอคชั่นหน่อยสิ
0: เออ
1: เออเอาจะได้กับทางทีมชาติอียิปต์ด้วยเออเพราะว่าอียิปต์ก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะ
0: เออ
1: มาฟุตบอลโลกครั้งแรกจากนั้นเป็นปี90อ่ะ
0: อันนี้นี่เข้าถึงรอบเรียกว่ารอบ
1: อะไรรอบ3แล้วกัน
0: เรียกว่ารอบ3
1: รอบ3ดีกว่า
0: เออ
1: ไปไกลกว่ารอบ2ไงก็คือรอบ3
0: แต่ก็คือรอบ16ทีมอ่ะนะ
1: ใช่
0: เป็นปกติเมื่อก่อนคือรอบ2อ่ะนะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นรอบ3แต่ว่าอียิปต์ก็ไม่เคยมาถึงอยู่ดี
1: ก็
0: เดี๋ยวจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่เรานี่แหละนะครับ
1: ครับผม
0: อาร์เจนตินากับกาบูเวดี้เนี่ยแหละหรือว่าหมูกรอบเคบบวดเนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวจะเตะเป็นคู่ต่อไปเวลา 5:00 บ้านเรานะครับ
1: ครับผม
0: ซาร่าเข้าไปรอแล้วตอนนี้เหลือเมสซี่จะไปหรือเปล่านะ
1: โอ้โหเจอกับกาบูไบดี
0: ้เมสซี่หรือโวซินย่าจะไปนะ
1: โอ้โหหรือว่าบูบิต้า
0: ฮะบูบิต้าด้วยเหรอ
1: ใช่บูบิต้านี่โค้ช
0: นี่
1: นี่เป็นไงแล้วเฮ้ยผมได้ข้อมูลมาคุณ
0: เหรออ
1: ืม
0: เยี่ยมเลย
1: ครับ
0: แล้วโซโล่ไปเลยนะ
1: อ้าววันนี้เราจะคึกคักเวลาลงเล่นนะ
0: ครับ
1: ครับก็เราคุยกันก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันคุณเดี๋ยวว่ากันนะครับว่ากันไปนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลืออีกกี่แมตช์นะคนตัวนี้นัดนี้เป็นอาร์เจนตินากับเคปเปอร์เดี๋ยวจะเป็นนัดที่86นะ
0: ใช่
1: อืม
0: โปรดอย่าถาม
1: โปรดอย่าถาม
0: โปรดอย่าถาม
1: เหลือกี่ได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะลดให้104
1: แมตช์ใช่ไหมล่ะ
0: 104แมตช์104
1: แมตช์ก็เหลืออีก28แมตช์นะอุ้ย18แมตช์นี่คุณ
0: 18แมตช์เองรวมแมตช์นี้ด้วย
1: โอ้โห104แมตช์ตัวนี้เหลือไม่กี่แมตช์แล้วนะ
0: เออใจหายเหมือนกันนะ
1: ทำไมฮะ
0: จะจบแล้วจะหมดแล้ว
1: จะหมดแล้วอ่ะ
0: เออ
1: เดี๋ยวฟุตบอลโลกก็สนุกจริงเน
0: า
1: ะ
0: แต่ที่เหลือมันก็เป็นเกมโอ้โหแบบพลาดไม่ได้แล้วอ่ะ
1: อืม
0: คือใครดูไม่ดูก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นยกประโยชน์ให้แล้วกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากนี้นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดทุกคู
1: ่ถูกต้อง
0: น่าดูทุกคู่นะฮะ
1: เออ
0: น่าดูทุกคู่แล้วก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วด้วยนะ
1: ใช
0: ่เอ้ยล่าสุดเขามีข่าวว่าเกมคู่อังกฤษอ่ะอังกฤษกับเม็กซิโกอ่ะที่เวลาจริงๆก็คือจะเตะวันคือถ้าเป็น
1: เช้าวันจันทร
0: ์ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเช้าวันจันทร์ตอน7โมงเช้านะฮะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอาจจะมีแบบพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะ
1: มีทั้งโดนแล้วป่าโดนแล้วเหรอ
0: มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยเขาพยากรณ์อากาศว่าอย่างนั้นนะฮะที่อาสเตก้าเนี่ยนะครับเตะที่อาสเตก้านะที่เม็กซิโกซิตี้นะครับก็เลยอาจจะเลื่อนนะอาจจะเลื่อนมา อีกเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงเลยนะฮะเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงก็คือถ้าตามเวลาบ้านเราปกติถ้าเวลาเดิมคือ7โมงใช่ไห
1: ม
0: 7โมงเช้าถ้าเลื่อนมาเร็วอีก6ชั่วโมงนี่ก็จะมาเป็นตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่ง
0: ใช่
1: ครับ
0: ตีหนึ่งของบ้านเรานะฮะ
1: บ้านเรานะ
0: ก็เวลาที่ถ้าเป็นเม็กซิโกก็เขาจะเตะตอนเดิม6โมง
1: ต
0: อนเดิม6โมงเย็นเขาก็จะเลื่อนมาเตะตอนเที่ยงก็จะเป็นตีหนึ่งของบ้านเราแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มผมไปเช็คดูโปรแกรมใน FIFA ก็ยังขึ้นเวลาเดิมนะก็ยังขึ้นเวลาเดิมยังเป็น7โมงอยู่นะครับ
1: โอ้ที่บ้านเขาตอนนี้ก็มีไอ้ช่วงหน้าร้อนป่ะช่วงหน้าร้อนเนาะบ้านเขาเนาะ
0: แต่ว่ามันก็จะมีพายุฝนไง
1: พายุใช่มั้ย
0: ฝนฟ้าคะนอง
1: เพราะว่าเม็กซิโกอะไรอเมริกามันก็ติดกับทะเลอะติดกับมหาสมุทรไง
0: นี่คุณต้องวางแผนเลยนะเนี่ย
1: ว่า
0: เพราะว่าถ้าเลื่อนเนี่ยมาเตะตี1ในคู่บราซิลนอร์เวย์ซึ่งเตะคืนวันอาทิตย์เหมือนกันเนี่ยเตะตี3นะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ถ้า
0: สมมุติเลื่อนเตะตีหนึ่งแล้วก็ถ้าจบเนี่ยถ้าไม่ต่อเวลาเนี่ยก็รอดเพราะบราซิลก็เล่นต่อเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าต่อนี่ก็ควบกันไปเลย
1: โอ้โหเนาะก็ต้องปรับนะเพราะเกมวันนั้นที่ฝรั่งเศสเตะก็ฟิลาเดลเฟียป่ะ
0: ฟิลาเดลเฟีย
1: เออ
0: ใช่ผมเนี่ยแหละอยู่กับคุณโอ๊ต
1: รอไปสองดีด้วยใช่ไหม
0: รอไปสองชั่วโมงอ๋อไม่เป็นไรฮะเบิกครบ
1: โอ้สี่ชั่วโมงเบิกครบเลยเหรอ
0: เบิกครบดิฮะ
1: ป๋ามาคุณก็ให้ไม่ให้เบิกเลย
0: ป๋าไม่มาเออป๋ามาเดี๋ยวป๋าบอกเออเองจัดต่อ
1: เองจัดต่อก็เหมือนเมื่อวานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงบอกว่าป๋าครับ

0: ป๋าต้องมารอ1ชั่วโมงนะป๋าก็น่ารักไงมาเยอะมารอ1ชั่วโมงนะครับเกมโครเอเชียกับมันโชคชัยที่ผ่านมาไงโครเอเชียกับโปรตุเกสตอนนั้น 2-1 ไงโปรตุเกสนำอยู่แล้วทดเวลาโครเอเชียตีเสมอได้ 2-2
1: โอ้โหอย่างดราม่า
0: ตรูกลับแล้วนะป๋าบอก
1: เดี๋ยวก่อนป๋าด
0: ูเวียก่อนป๋าอย่าเพิ่งกลับป๋าป๋าแป้คือป๋าแป้ผู้อำนวยการคลื่นของเราอดีตผู้อำนวยการคลื่นกัสแป้ของเรานะฮะคุณยุทธภูวิชิตนะครับก็บอกว่านั้นผมกลับก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ว่า
1: เดี๋ยวก่อนป๋าดู
0: ป๋าจะกลับอยู่แล้ว
1: ดูเช็ค VR ก่อนเช็ค VR ก่อน
0: เช็ค VR ก่อนนะป๋านะ
1: โอ้ดราม่าสุดๆนะ VR นะเมื่อเช้านี้แบบไปโดนยังไงวะไม่เห็นโดนเลย
0: เอาปลายเส้นผมของอีกอร์มาตานโดวิชไง
1: โดนแบบ
0: มีแรงสั่นสะเทือนคน
1: ก็รู้แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันแบบเฉียวงเฉียวสุดเลยอ่ะเฉียวฟิตแม่อย่างเงี้ยนะเทคโนโลยีอะไรนะ
0: ฮะ
1: เขาเรียกสนิโก้อะ
0: ไอ้
1: เทคโนโลยีเนี่ย
0: เทคโนโลยีเหรอน่าจะไม่แน่จะแน่ใช่อ่ะ
1: ใช่
0: ระบบสั่นสะเทือนของเขาอ่ะ
1: ที่ระบบสั่นสะเทือนที่ว่า
0: ถ้ามันโดนปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมา
1: อยู่ที่บอลไงบอลถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรมันก็จะเรียบๆไปแต่ถ้ามันโดนแล้วปุ๊บปุ๊บ
0: มันก็จะปื้ดๆขึ้นไปเน
1: า
0: ะ
1: สนิโก้และสนิโก
0: ้ครับ
1: ก็เลยล้ำหน้าไปลูก
0: ล้ำหน้าไปเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจังหวะของจังหวะที่เปิดจังหวะแรกของทางเปรติสิทธิ์ที่เปิดเข้ามามันปรติสิทธิ์ไอ้หนุ่มบางบ่อเนี่ยไม่ล้ำไง
1: ไอ้
0: มาดูปรติสิทธิ
1: ์ตอนแรกมัน
0: ขวางขวา
1: ตอนแรกมันนึกว่าไอ้มาทาโนวิชที่เป็นคนขึ้นหม่งเนี่ยไม่โดนใช่ไห
0: ม
1: แล้วมาโดนศีรษะของเอเนโตเวน่าเอเวก้า
0: เอเนโตเวก้าก
1: องหลังของโปรตุเกสแล้วก็แฉลบมาเข้าทางไอ้ปรติสิทธิ์ปรติสิทธิ์อยู่เสาสองซึ่งตำแหน่งล้ำแต่ว่าถ้าโดนเลนาโตเวก้ามาก็ไม่ล้ำก็เล่นก็เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นกวาร์ดิโอเข้าชาร์จเลย
0: ใช่
1: ก็เป็นประตูผู้สินในสนามเปล่าให้เป็นประตูหรือว่าก็ดู VR ก็
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ดูแต่ลูกนี้ถ้าเข้านะสมมตินะ
0: โอ้โหมา
1: ผมว่าโปรตุเกสโวยแหลกเพราะว่านาทีที่ทดมันเกินไปเยอะนะคุณเจ๋งคือเกมนี้มันหมด90นาทีแล้วก็ทด9แล้วทด10นาทีแต่จังหวะนี้มันเกิดนาทีที่103เลย
0: ครับ
1: คือทดเกินไป 3-4 นาทีแล้วอ่ะทดจากทดไปอีกอ่ะโอ้ว่าถ้าได้นะโปรตุเกสจะต้องโวยแน่นอนเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ก็ตกรอบไป
0: ครับ
1: ก็โปรตุเกสก็ยังได้ไปต่อนะพี่โดนะฮะ
0: ได
1: ้โดนเปลี่ยนตัวออกด้วยโอ้เซ็งเลย
0: ก็พี่โดบอกว่าเกือบไม่ได้ไปต่อนะโดเนี่ยเพิ่งรู้นะโดเนี่ยยิงประตู
1: รอบน็อกเอา
0: ในรอบน็อกเอาในครั้งแรก
1: รอบน็อกเอาครั้งแรก
0: ที่เขาขึ้นมาเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ู้แต่ก่อนที่จะยิงจุดโทษตีเสมอ
0: ครับ
1: เขายิงเข้าไปลูกนะอย่างสวยเลยอ่ะค
0: ุ
1: ณเห็นป่ะที่เพื่อนโยนมาแล้วแกกระโดดเอาบอลลง
0: เอาบอลลงพื้น
1: ใช่แล้วก็ยิงโอ้โหลูกนั้นล้ำหน้านิดเดียวเหมือนกันนิดเดียวเลย
0: หัวไหล่
1: ตอนแรกนึกว่าไม่ล้ำ
0: เขาเช็คที่หัวไหล่เนาะล้ำนิดเดียวแล้วประมาณหัวไหล่ซ้ายนิดเดียวเอง
1: ถ้าลูกนั้นไม่ล้ำนะจะแบบเป็นประตูที่สวยมากของพี่โด
0: แกดูเอาบอลลงพื้นเนาะ
1: เนอะ
0: น้ำหนักเนี่ยชักมาตอนเช้าเลยอ่ะ
1: เ
0: อาบอลลงปั๊บละมุนละไมตาดีเหลือเกินนะ
1: เออ
0: จับบอลเหมือนคุณเลยอ่ะ
1: เออ
0: หรือว่าจับบอลเหมือนขออภัยที่เอ่ยถึงนะครับจับเหมือนพี่ช่วยบังมีไงสมัยก่อนนะเตะบอลกับพี่เขา
1: ครับ
0: ก็ส่งปุ๊บพี่เขาส่งคืนกลับมาเลย
1: เอา
0: ทำไมพี่รีบส่งมาเลยจังเลยฮะครับผมไม่ได้ชิงวันหนึ่งวันทุกทีกับพี่นะ
1: อ
0: ๋อไม่พี่จับบอล
1: เหมือนโอ๊ตสินพงษ์ไงเหมือนโอ๊ตสินพงษ์ส่งบอลให้แล้วเบิ้ลกลับมาทันทีเออว้าวนี่จับบอลไม่อยู
0: ่เอาเออเอาก็เนาะมันมีเรื่องราวให้คุยกันเยอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อกี้ก็ขับรถมาพี่บรีแหลมสิงห์นะครับเมื่อกี้ก็โอ้โหสายชนเต็มเลย
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลย
1: พี่บียิ้ม
0: รับเต็มเลย
1: โอ้ไปหลับไปนอนตอนไหนเนี่ย
0: เอา
1: สุดยอดเลย
0: งานเยอะมากช่วงนี
1: ้
0: นะครับพี่บรีก็บอกว่าฮอมเบียงโบอยู่เกาหลีใต้ไม่ได้คุณเลย
1: เนาะ
0: ต้องย้ายอยู่อเมริกา
1: ไปแล้วเหรอ
0: ไปแล้ว
1: โอ้นี
0: ่มันเกินไปเนาะ
1: ฮีโร่ชุดที่ได้ที่4บอลโลก
0: ก็ยิงจุดโทษคนจุดยิงจุดโทษคนสุดท้ายมั้ง
1: เมื่อ
0: กี้เจอสเปนอ่ะ
1: ที่ชนะใช่ไหม
0: ที่ชนะไง
1: ใช่ใช่
0: ฮองมิโบเป็นหนึ่งนั้นที่ยิงอ่ะเออดูสิ
1: เปลี่ยนชื่อด้วยนะ
0: เหรอ
1: เมื่อก่อนก็ชื่อฮองเมียงโบไง
0: เออ
1: เดี๋ยวนี้ฮองมยองมโยเลย
0: ไม่ใช่อาจจะเอาหลักเสียเป็นฮองมยองโบไว้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วว่าไง
1: กับฮองมยองโบ
0: ฮองมยองโบเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ฟุตบอลเนี่ยมันคือมันอาจจะเป็นชีวิตก็จริงนะของหลายๆคนแต่ก็ไม่ควรที่จะไปข่มแล้วก็ไปขู่ที่จะเอาชีวิตของอีกคนนะไม่ใช่นะ
1: เดี๋ยวก็ลืมเขารักแรงเกลียดแรงเกาหลีเนี่ย
0: ครับ
1: แต่เวลาจะทำหน้าที่ของมันเองเดี๋ยวก็ได้ก็สักพักนึงแหละช่วงนี้คนมันอารมณ์ขึ้นอยู่โกรธอยู่นะ

0: ว่าไหม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไอ้ผมไปนี่หน่อยได้ไหมเนี่ย
0: เออของเราเป็นไงก็เต็มที่แล้วเนาะน้องไหมเป็นไงบ้างเลย
1: น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้แข่งขันในรายการแกรนด์สแลมนะรายการแกรนด์สแลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนะคือวิมเบิลดันนะครับตอนนี้แข่งอยู่นะฮะน้องใหม่ของเรานี่โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์สุดๆใน2รอบที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ลงแข่งในรอบที่3นะครับก็เจอกับงานหนักเลยนะครับก็คือแคโรลินามูโความือ10จากเช็กนะฮะเป็นเคยได้รองแชมป์เมื่อปี2023ด้วยสำหรับมูโควานะครับก็ใหม่ก็ต้านไม่ไหวนะแพ้ไป2เซตรวดนะครับ6ต่อ2แล้วก็6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ1นะครับก็แม้แต่ว่าถึงสกอร์มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เวลาแข่งขันนานนะสำหรับทีมผู้หญิงเนี่ยเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมง1ชั่วโมง28นาทีนะฮะก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเซตที่2นะฮะแพ้ไทเบรกไปวุดวิดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ตกรอบ3ไปนะครับตกรอบ3หรือว่ารอบ3อยู่2ทีมสุดท้ายนะครับเอ้ย32คนสุดท้ายนะฮะก็รับเงินรางวัลกลับบ้านไปเบาๆนะฮะ 185,000 ปอนด์นะครับ
0: ครับ
1: เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ8ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ
0: โอ้โหเห็นคุณพ่อไปด้วยเนี่ย
1: ประมาณ8ล้าน2
0: โอ้โห
1: ใช่ๆคุณพ่อ
0: ภาษีเล็กนิดหน่อยเนาะแต่ว่าภาษีที่สหรัฐก็โหดเหมือนกันนะ
1: ก็ประมาณครึ่งนึงอ่ะเกือบนั้นน่ะ
0: โอ้โหแต่ว่าก็คุ้มค่าเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่อื่นมีอารีนาซาบาเลนกานะมือหนึ่งจากเบลารุสก็เอาชนะเยเลนาออสตาเปนโกของรัสเซียนะครับ2เซตรวด 6-4-6-4 นะฮะเข้ารอบ16คนนะครับไปเจอกับนาโอมิโอซากะนะฮะอันนี้ของญี่ปุ่นนะรู้จักกันดีโอซากะเนี่ยเอาชนะดาเรียคาซักคิน่าของออสเตรเลียมา2เซตรวดเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: 6-1-6-3 นะครับแล้วก็คู่อื่นของหญิงเดี่ยวรอบ3ที่น่าสนใจก็มีเปกูล่านะเจสสิก้าเปกูล่านี่ชนะเจสสิก้าบูซ่ามาเนโรของสเปนนะครับ 6-1-6-3 แล้วก็มีอีวายโยวิชของอีวายโยวิชนี่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่นามสกุลนะเป็นชื่อกับนามสกุลรวมกันแล้วนะฮะชื่ออีวานะนามสกุลโยวิชนะฮะเป็นมือ16จากอเมริกาก็ชนะเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวาของรัสเซียนะครับมือ18ไป 2-1 เซตนะครับ6-3-3-6 แล้วก็6-4 นะครับ
0: ก็เหมือนกับแต่ก่อนนะสิงโตทวีไงอดีตนักเตะใช่ไหมล่ะสมัยก่อนนะฮะก็ผมบอกว่าเขาชื่อสิงโตนามสกุลทวีหรือเปล่าฮะที่จริง
1: สิงชื่อสิง
0: ชื่อสิง
1: นามสกุลโตทวีใช่
0: โตทวีป่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนั้นงงอ่ะสิงโตทวีสรุปเขานามสกุลเขาชื่ออะไรกันแน่เนาะสิงโตทวี
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนาะ
1: สุดยอด
0: สุดยอดนะเอาก็น้องใหม่ก็ไม่อะไรแล้วก็โหมาถึงรอบสามถือว่ายอดเยี่ยมแล้วรับเงินรางวัลไป8ล้านกว่าเนาะ
1: ครับ
0: ก็สามารถต่อยอดได้ในการที่จะใช้เงินเหล่านี้นะครับไปทัวร์ในการเล่นอาชีพเทนนิสนะในประเทศต่างๆเพราะมันใช้เงินจริงอ่ะ
1: โอ้โห
0: ค่าเครื่องบินค่าโรงแรมค่าที่พักค่าทีมงานด้วยไม่ใช่กอล์ฟนะกอล์ฟในสมมติคุณได้เงินรางวัลเยอะมันก็เหมือนโปรจิโนก็อยู่ได้เนาะแต่คนอื่นมันก็ต้องแบบลงทุนหน่อยช่วงแรกไง
1: ใช่
0: เนาะ
1: แล้วไปแบบเอาตรงอ่ะมีคนรู้ขนาดไปรายการขนาดนี้คนรู้บ้านเรายังน้อยเลยนะฮะก็เรียกว่านักกีฬาอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบซูเปอร์สตาร์ก็ต้องดิ้นรนสุดๆอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าทำได้เต็มที่แล้วแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
0: คือนักกอล์ฟไม่ได้อิจฉานะนักเทนนิสนักกีฬาของไทยของเรานะจะอิจฉาที่เขาได้เงินรางวัลนะเนาะแต่เราเห็นทุกคนประสบความสำเร็จก็ดีใจอ่ะอลิซ่าอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจกับน้องเขานะ
1: ครับ
0: ไปถึงขนาดนั้นได้จีโน่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอ่ะพระดอนสมัยก่อนด้วยไงที่บอลเนาะ
1: ใช่ใช่ผู้ชายนี่ยอโควิชก็ชนะนะ
0: เป็นไงเลย
1: ยอโควิชนี่เอาชนะนักเทนนิสจากฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: ชนะไปสองโอ้โหเรียกว่าหืดจับเลยหนึ่งสองสามสี่สามต่อหนึ่งเซตนะฮะ7-5-6-4-1-6-7-6แล้วก็7ไทเบรก7-4นะฮะ
0: ครับ
1: ก็ผ่านเข้ารอบรอบ16คนสุดท้ายสำเร็จเช่นกันนะครับถือเป็นชัยชนะแมตช์ที่105ในวิมเบิลดันของยอร์ควิชเลยนะ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นชายเดี่ยวที่ชนะเยอะที่สุดละในวิมเบิลดันนะครับก่อนหน้านี้ยอร์ควิชนี่ทำสถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดเลอร์อยู่ชนะที่วิมเบิลดันได้104เกมนะฮะชนะเกมนี้ก็145ก็ไอ้105เกมก็แซงไม่ใช่ดิขออภัยอันนี้สถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดเลอร์คือ105เก

0: เกมที่ชนะที่วิมเบิลดันนะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชนะที่วิมเบิลดันมากที่สุดร่วมกันนะครับ
1: ครับ
0: มีแค่คนเดียวที่ชนะที่วิมเบิลดันมากกว่าเธอมากกว่าเขาซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะนั่นก็คือมาร์ตินานาฟาติโลวานะ
1: ฮะตำนานนักเทนนิสนะ
0: 120แมตช์นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้บรรยากาศนะครับที่ไมอามี่โอ้โหเล่นเล่นที่ไมอามี่ด้วยเหมือนบ้านของเรียลเดอเมซี่นะคุณนะ
0: โอ้
1: เกม
0: ครับ

0: ตะที่นี
1: ่ที่นี่เกมเจอไหม
0: ไม่เคย
1: อ้าวเกมแรกเลยเรียบร้อย
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มีเอาเบคแฮมมาด้วยคุณเลย
0: โอ้ยบ้านเขาไม่มาได้ไง
1: เนาะแต่เขาไม่ได้เตะสนามอย่างนี้ไม่ใช่เหรออินเตอร์ไมอามี่อ่ะ
0: ไม่ใช่แต่ก็
1: อยู่แถวนี้เนาะ
0: ไมอามี่ป่ะ
1: อืม
0: นะตัวไปไหนเตรียมจองกันหน่อยดิ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ก็
0: โอ้ยแฟนบอลอาร์เจนตินา
1: ฮาร์ดร็อกสเตเดียมนะครับใช้มาแล้ว4แมตช์นะคุณซาอุเสมอกับอุรุกวัย 1-1 ครับอุรุกวัยเสมอเคปเวิร์ดสกอตแลนด์แพ้บราซิล 0-3 และโคลอมเบียเสมอกับโปรตุเกส 0-0 ครับและนี้เป็นนัดที่5นะจะใช้แข่งขันทั้งหมดนะครับ7แมตช์ด้วยกันคุณรอบชิงที่3ก็เตะที่นี่นะแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลนอร์เวย์เม็กซิโกอังกฤษครับ
0: อ๋อ
1: เม็กซิโกต้องย้ายมาเตะที่ถ้าว่าเขารอบนะ
0: ครับ
1: จะต้องย้ายมาเตะที่ไมอามี่นะครับ
0: ครับก็ถือว่าได้เปรียบกันไปคนละอย่างนะฮะได้เปรียบกันไปคนละอย่างก็เคยเล่นที่นี่มาเกมนึงอย่างที่บอกสำหรับเคปเวิร์ดคือเกมที่2นี่เสมอกับอุรุกวัย 2-2 นะฮะแล้วสนามแห่งนี้นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วสำหรับความจุนะฮะ
1: ครับ
0: จุได้ 6-7 หมื่นคนเลยรอดูว่าวันนี้เท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: นี่ซิเมโ
1: อเน่เอลโชโร
0: มาเชียร์ลูกชายนะฮะ
1: เชียร์ลูกชายลงป่ะล่ะ
0: ไม่น่าได้ลงน่าสำรองนะฮะตัวจริงก็รู้แล้วนะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินานี่ก็เมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะโอ้โหฮือฮามากเมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไปทั้งหมด9คนน่ะจากเกมไอ้รอบแรกนะสุดท้ายนะฮะก็เรียกว่ากลับมาใช้ตัวจริงลงสนามกันครบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวไล่ชื่อก่อนเลยก็ได้นะฮะผู้สาประตูก็เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังมีคริสเตียนโรเมโรนะครับยืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับแบ็คขวานี่เป็นในโมลีน่านะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นเมดีน่านะฮะคุณภาคคุณต้องระวังดีๆนะ
1: ครับ
0: แบ็คขวาโมลีน่านะแบ็คซ้ายเมดีน่านะฮะ
1: ครับเมดีน่านะ
0: ครับตรงกลางก็แม็กก้านะฮะแม็กก้ากับเอนโซยืนคู่กลางแล้วก็ริมเส้นก็เป็นไอเดปอกับอัลเมด้านะครับคู่หน้าใช้เมสซี่กับลอตาโรมาร์ติเนสนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเคปเวิร์ดนะครับอะไรนะบูบิสต้า
1: เป็นโค้ช
0: บูบิสต้านี่ก็เปลี่ยนทีมเยอะเหมือนกันเปลี่ยนทีมไป5คนนะครับจากชุดที่เจอซาอุในรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับใช้ระบบ 4-1-4-1 นะฮะกองหลังก็เป็นคู่เซ็นเตอร์ไอ้โกก็แน่นอนโวซินญานะฮะ
1: ครับ
0: คู่เซ็นเตอร์นี่ก็คู่เก่งเลยนะครับไอ้ปิโก้โลเปสกับดินี่บอกเกสนะฮะแล้วก็แบ็กนี่ไอ้ทางซ้ายนี่ไปได้ซิดนีย์คาบราวกลับมานะพ้นทดแบนนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นซีเว่นโมไลล่านะครับมิดฟิลด์ตัวรับก็เป็นตัวทีเด็ดตัวเก่งเขาเลยนะเควินปีย่านะครับตัวรุกก็มีตัวทีเด็ดก็คือริมเส้นนะครับอย่างไรอันเมนเดสแล้วก็จูเวนคาบราวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หน้ากลางตัวรุกเนี่ยนะครับโอ้โหชื่อเหมือนกันซะด้วยคุณเจ๋ง
1: พี่น้องกัน
0: ลาลอสดูอาเต้แล้วก็เดลอยลูอา
1: ลาลอสเนี่ยพี
0: ่นี่
1: เดลอยดูอาเต้เนี่ยเป็นน้อง
0: โอ้โห
1: ไม่ผมเคยบรรยายคู่นี้ไปแล้วไง
0: ห่างกันกี่ปีฮะ
1: ห่างกันไม่กี่ปีอ่ะ
0: อ๋อ
1: ห่างกันไม่กี่ปี
0: นึกว่าห่างกันสักพัก
1: มันไม่ใช่ฮะไม่ห่างกันสักพักนั้นแฟนนะแต่รู้สึกห่างกันไม่กี่ปีเป็นพี่กับน้องคนแต่ว่าคนน้องจะเป็นตัวจริงนะ
0: นี่ตัวจริงทั้งคู่เลย
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยคนพี่ลงฮะ
0: ป
1: กติคนน้องจะลงสนามไง
0: อาลาลอสลง
1: ลาลอสเอ้ยเดลอยลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลาลอสคนพี่ลงเฉยเลย
0: ก็ลงทั้งคู่
1: แทนมาเลสิต
0: แ
1: ทนไอ้จามิโรมาเตโร
0: ลงทั้งคู่เลยเรียกว่าลงทั้งคู่
1: ทั้งคู่นะ
0: กองหน้าก็เป็นนูโน่ดาคอสตา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ห่างกัน3ปีลาลอสแต่29ส่วนเดลอย26
0: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูเนี่ยเปลี่ยนตัวหลักๆของเขาที่เปลี่ยนเนี่ยกองหน้าคนดูหน้าดาคอสต้าวันนี้ลงสนามเฉยเลยแทนให้ไคลอนลิฟลาเมนโตมาได้19
0: ปกติจะไปลิฟลาเมนโต
1: เล่นกองหน้าตัวเป้
0: า
1: ที่เหลือก็เหมือนเดิมคนกาบาก็กลับมาลงเล่นนะมาได้7นะฮะแล้วก็ลาลอสก็ลงสนามแทนให้จามี่มอนเตโรครับขวาวากเนอร์ปีหน้า
0: อ
1: ันนี้เป็นกองหลังจากเทสสปอร์นะเคปเวิร์ดคุณเอ้ยไม่มีนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในลีกในประเทศเลยนะ
0: ใช่
1: บัวซิยาตัวนี้ก็

0: สโมสรชาเวสในลีกโปรตุเกสใช่ไหมล่ะ
1: หมดสัญญาแล้วนะ
0: หมดสัญญาไปแล้ว
1: หมดสัญญาเมื่อ
0: สโมสรชาเวสอะ
1: เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยเมื่อวันอังคารเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นเนี่ยที่ดิวิชั่นโปรตุเกสด้วยซ้ำที่ลีกบ้านเป็นเซมิโปรเลยยังไม่แบบอาชีพตัวเลย
0: ครับ
1: เป็นเซมิโปร

0: สมัยก่อนเนี่ย
1: คาถาประมาณนั้นเป็นเกาะ
0: เป็นเกาะ
1: เกาะเล็กๆ10เกาะรวมกัน
0: ใช่เกาะเป็นรูปตัวยูเขาว่าพื้นที่เนี่ยเท่าชลบุรีนะ
1: ก็พื้นที่เล็กใช
0: ่
1: พื้นที่นี่ผมไม่รู้ก็ใช้คำว่าอะไร4-3แต่พักน่ะน้อยที่สุดเป็นอันดับ3เนี่ยบอลกูน้อยสุดก็ก่อนหน้านี้มีเคยมีไอซ์แลนด์ที่หลอนน้อยกว่านี้ประชากรประมาณอันภาษานี่กว่าอะไรของกรุงเทพอ่ะเออ5,300เองนะ
0: ครับตอนนี้มาเห็นว่ายอดเยี่ยมนะ
1: ครับ
0: โอ้โหที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมครับ
1: ยังไง
0: จะบุกเข้าใส่อยู่แล้วตัวเร็วก็ขาดแค่เบิร์ดจะเล่นเหมือนเกมเจอนี่ไงเป็นเจอเตเนี่ยก็ไม่คมพอไอ้เฟรนตอเลสอ่ะยิงจ่อๆไม่เข้าอย่างเงี้ยว่ายิงคมเนี่ยไม่น่ารอดนะเคเบิร์ดน่าจะทางปัญหาของเขานะหรือว่าเส้นทางของสันของโลกก็แค่ความนี้แหละฮะ
1: ไอ้พีอ่ะ
0: มีอะไรม
1: าเอาพีกันนะ
0: ไอ้เฮลิเคน
1: น่าไม่ได้พ

0: ปิดสนามปี90
1: ตอน
0: พวกนี้
1: ใช่ไหมที่กระโดดโมงอ่ะ
0: นั้นอีกอ่ะ
1: เหรอ
0: นี่จะถ้าสมมติจะเป็นแบบแบบชื่อสุดอ่ะ
1: ครับ
0: อันดับนี่ต่างกันด้วยนะแค่วันนี้อยู่อันดับประมาณ64ของ64ไม่รู้
1: อาชิตได้นะครับ1ครับตอนนี้ฮะ
0: เนี่ยอัลเตอร์นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ดูชื่อชั้นว่าหรือว่าดีกรีตัวโอ้โหคนจะโล่งเลยดีกว่านะฮะจะแบบมากๆเลยมากๆครับแน่นอน
1: สรุปอ่ะผมว่านะครับลุ้นกันนะ
0: อีกอ่ะ

0: อีกแต่สิบ
1: เมสซี่
0: เกิดไปแล้ว
1: เมสซี่ก็ต้องรีบยิงไง
0: เหรอ
1: เพราะว่า
0: พี่เป้อะพี่เป้
1: พี่เป้นี่ไล่ไกลหลายรอบ
0: เป้ตอนนี้ก็เท่ากับ
1: โ
0: อ้สนุกสนุกครับแล้วแบบพวกเขาชื่อคุณ
1: กนกคุณกนก
0: นก
1: รักคุณเลยนะ
0: กนกรักก็เลยต้องอะไรใช่ไหม
1: กนก
0: กนกรักวง

0: ากันได้นะครับใครที่ฟังวิทยุของเรานะสายทอนะครับเซฟสิครับออกการไม่ต้องไปเรียนนะ
1: ครับ
0: จะได้ผมให้ได้ฟังภาคฟุตบอลนะตีห้าพอดีได้ฟังเอชั่นเอฟของเรานะแล้วก็ทางต่างทางบ้านทางดามบ้านสองมาเลย
1: 4:42นาทีฮะ
0: ไม่ใช่ผมมาเขากี่โมงก็แต่ตอน6 โมงแรกเด้ออื
1: มยังกว่า
0: 5 โมงกว่า
1: คนดู
0: อาเจนน่าจะเยอะนะเพราะว่าคนประชาชนไงจากอเมริกาอ่านก่อน
1: คนไม่ทำนะคนดูก่อนหน้านี้
0: ก็มี
1: อะไรนั่นแหละ
0: พูดหรือผิดฟังไปปะก็ไปกระถอบนะฮะน่ารักไม่ดอกไปต่อต้าน
1: หรอ
0: ต่อต้าน
1: เดี๋ยวไม่หนุก
0: เริ่ม
1: เดี๋ยวไม
0: ่ขนาด
1: เอาก็เห็นว่าคุณน้ำเข้าเลย
0: ตัวเดียวกับน้อง
1: ผม
0: ไม่เก่งผักนะ
1: ไม่ได้อยาก
0: ผักหน้าตอกประชา
1: เ
0: ทศเลยนี่เป็นตอนนี้นะ

get what? No. โอ้แล้วว่าสัญญาเซฟพวกนี้กระจอกมันต้องมีใครพอ

0: นต้องทางนี้แล้ว
1: ตูสวัสดีครับกาแฟ
0: เลยครับลูกแรกที่อยู่ทั่วไม่เข้าอ่ะแต่ตุ๊กตายางนะ
1: ตัวเปล่าครับไม่ชอบถ้าจะผิดได้หยองบอกนะฮะ
0: ไอ้เขาเรียกโอสุริยานี่บอกมาหมกฟาโ
1: ลอ๋อตาล่าใช่ไหมเราก็เป็นสีทองอ่ะมันเป็นสีทองที่อยู่ข้างบนสีทองมงกุฎสมัครขอบคุณมากเราก็ไม่รู้อ่ะจิงโจ้ลูกยิงเบิร์ดบ่อยมากครับผมยิงเบิร์ดลูกหนึ่งไหมหรอ
0: เขาเรียกหมกเขาเรียกหมกฟ้า
1: ฟาโรใช่ไหม
0: แรกอะยิงนู่นเลย
1: ยิงเหมืองโยดันทาเป็นทางฟ้า
0: ครับ
1: ฝั่งขวาเป็นกอตเตอรี่ยิงข้ามคานไปไกลเลย
0: เอ๊ะอันใดมีหลักจริงเหรอ
1: มีเขาเฉย
0: โอ้โห
1: เนี่ยม้างเหลือสัญญา
0: ปล่อยคุณแล้วนะ
1: ปล่อยมาดริดไง
0: ปล่อย
1: ปล่อยซาร่าไงครับ
0: อุณหภูมิที่แม่32นะฮะลมนี่15กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: อากาศดีวันนี
0: ้32องศาก
1: ็ครับ
0: ไมอามี่นี่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามาพักผ่อนกันเยอะสำหรับฝรั่งนะเพราะว่ามันอากาศมันอบอุ่น
1: ก็คำว่าไมอามี่เมืองไมอามี่นะในรัฐฟลอริดาเป็นเมืองที่แบบมีคนแปลกๆเยอะคุณผมเคยไปเข้าบัมมี่
0: คนไทยเจออะไรแปลก
1: ๆเอาจะทำอะไรแปลกๆถ้าผิดกฎหมายตำรวจที่แบบจะงงแบบเฮ้ยคดีนี้ก็มีหรือคดีแบบแปลกๆแต่ไม่แปลกแบบหน้าปีติ๊งแบบ

0: เพราะว่ามันเมืองท่องเที่ยวมีกฎใดบ้าง
1: คือไวส์ไงซีรีส์ไงที่เป็นคู่หูกันน่ะ
0: ใช่ไ
1: ป
0: เราออกกันได้ว่าการแข่งฟุตบอลคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวอร์ดปูครับ
2: ดำเนินรายการ

0: ไปผ้าตามสีของให้พอมีที่ว่างกระปกได้เต็มที่เอ็มฟูเพื่อเซฟภาพและถนอมคือใช้นานด้วยนะ
1: เอ็มฟูทำงานช่วยกับ
2: นายนายลาบอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเอ็งศักดิ์ลีมิงเจิดปูพดลบีทีมงานเอ็ม99
3: 48ทีม104แมตช์39ที่จะติดรายงานเคลื่อนไหวกันฟุตบอลโลก8ทีต่อนาทีนักระดับเผาหน้าของเอ็มทุกตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เอ็ม90เมืองไทยแข็ง
4: ทุกบทมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องผลการแข่งขันณเลิศเชียร์ทีมโปรด

0: ลุ้นรับมากมายรวมมูลค่าของล้าน600,000 บาทเพียงเข้าไปที่ไลน์เชียร์ .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ถึง9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เชียร์ .net เดียวที่จะโหวต
1: ระเบียทำสติทำหน้ามากที่ตีแปลกๆที่เกิดฟุตบอลโลกเจมเราไม่ได้แค่ผลสกอร์การเทคเช็คการเป็นออฟไซด์โลจีที่ที่สุดในครึ่งเพียงครึ่งกับเจนติน่าทุกหน้าไปถึงด้วยสถิติครั้งซึ่งในแต่ถูกทีนี้ให้ความแม่นแท็กติกของแอฟเวเรนากุนซือซาอุกรอบเส้น3ให้เป็นศึกที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอาร์เจนตินาได้อย่างไร

0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลให้กับผลการนัดชิงชนะเลิศเชื่อกับต้องกิจกรรมการโหวตชิงก็สิทธิ์ลุ้นรับรางมากกว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปถึงวันที่20กรกฎาคม2000ดูว่าเลยลุ้นรับรางโหดมากมีสิทธิ์โหดเลย
1: ทางออนไลน์ FM กับ FM 90โหดขนาด022016
0: เจ๋งส่งมิงปูชายเอกแหลมสิงห
2: ์ต้อนรับกลับเข้ามานะครับตอบไปนี่รอบสุดท้ายนะครับหรือว่าไทยครับเป็นครับลงสุดเจอมุกเขวช่วงนี้ยังอยู่กับคุณประกันและผมสงสาร
3: ครับดีนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่ง
2: เป็นรายการเพราะว่าเราจงแฟนรายการนะครับที่ทางภาคเครือข่ายสุขทอทางสถานีนะ
3: คร
2: ับในช่วงตีห้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากฟังเราต่อก็ฟังแดงทั้งสองที่เดินลงหลักที่16คนเดินลงสนามพร้อ
3: ม
2: แล้วก็จะให้ตั้งแต่ชุดแรกเอกเนาะจูงมือครับสนามนะครับเป็นบรรเลงเพลงชาตินะครับ
3: แรกนะครับนัดแรกนี่เขาคว้าชัยชนะมี9คะแนนเต็มนะครับสำหรับอินติน่าเป็นหนึ่งในที่เป็นแชมป์ตอนนี้นะครับดีสุดๆครับโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่นะครับกัปตันทีมทำไปถึง6ประตูแล้วนะครับ
2: ครับเป็นเพลงชาติของกาบูไวดี้หรือมังกรเคปเวิร์ดครับ

0: กำลังจะเริ่มครับอาจารย์กาบูบาดีครับสำหรับชาติที่มีประชากรอยู่ที่ประมาณ46ล้านคนนะครับเจอกับชาติหมู่เกาะเล็กๆครับผมที่มีประชากรประมาณ500,000คนครับโอ้โห
1: ว่า
0: เป็นรองเยอะนะ
1: ต่างกันทุกอย่างนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ทั้งในเรื่องของภูมิประเทศประชากรแล้วก็ในสนามฟุตบอลด้วยนะครับตอนนี้นี่อยู่อันดับที่64ของโลกนะครับสำหรับกาบูเวดีเคยขึ้นไปสูงสุดคืออันดับ27นะครับพวกเขาเพิ่งได้รับรองจากได้เข้าฟีฟ่าเนี่ยปี1982นั่นเองนะครับ
0: เจอกับเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันครับก็คืออาร์เจนตินาครับหรือลาอาบิชาริสเต้ครับ
1: ขออีกรอบครับ
0: พูดได้ครั้งเดียวครับผม
1: ครับ
0: ก
1: ็ถือว่าจะเป็นหนึ่งเกมที่หลายคนให้ความสนใจนะครับว่ามีสตอรี่เยอะนะครับทั้งสองทีมนะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดนี่ก็เป็นประเทศที่เล็กที่สุดที่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ในฟุตบอลโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือมีประชากรแค่ 530,000 คนนั้นเองนะครับ
0: ครับ
1: ว่าน้อยสุดละที่เคยเล่นฟุตบอลโลกในรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ถ้าเอาว่าเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยน้อยสุดอันที่3นะครับ
0: ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมนะครับก็ถ่ายภาพจากันก่อนนะครับ
1: ภาพหมู่นะครับ
0: ภาพหมู่นะครับวันนี้ผู้ตัดสินนะครับดูฟีเจอร์ครับจากแคนาดาครับและมีผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับจากแคนาดานะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับหรือว่าเป็นไลน์แมน
1: ดูฟีเจอร์ของแคนาดาเกมนี้เตะที
0: ่
1: อเมริกานะที่ไมอามี่ VR นี่เป็นผู้ตัดสินจากสหรัฐอเมริกานะครับอาร์มันโดเบียเรียลครับ
0: ผู้ช่วยก็เป็นโครเอเชียและนิคารากัวนะครับมีผู้ช่วยเป็นผู้หญิงด้วยนะ
1: ใช่ออนไ
0: ลน์แมนนี่คือเป็นทีมงานของแคนาดาหมดเลยแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะครับที่เป็นน่าจะเป็นผู้ตัดสินที่4นะเป็นซุปเปอร์สตรีด้วยครับไปเช็ครายชื่อของอาร์เจนตินาวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นกลับมาลงสนามกันครบคันนะครับโดยเฉพาะเลโอเนลเมสซี่ครับ
1: ก็ใช้ระบบ4-4-2นะฮะหรือว่า4-2-3-1ก็ได้นะครับแต่มอนก็โกนี่เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังก็มีโรเมโรยืนคู่กับลิซันโดเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนะครับแบ็คขวานี่นาฮูเอลโมลีน่านะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นฟากุนโดเมดีน่ากองกลางก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอนโซเฟนันเดสนะครับโรดิโกเดอร์ปอแล้วก็เตียโกอัลเมด้านะครับแล้วก็คู่หน้าก็เป็นลิโอเนลเมสซี่กับลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับส่วนกาบูเวดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนทีมหลายตำแหน่งจากชุดที่เสมอซาอุในเกมรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับโกยังเป็นโวซินย่านะครับกองนี้เซ็นเตอร์ดีนี่บอร์เกสกับโกโลปนะครับแบ็กสองข้างใช้ซีเฟนโมเรล่ากับนี่เปล่านะครับแล้วกลางเป็นปีน่านะครับจับคนน้องชื่อดีลอยกับลาลอสใช่ไหม
0: ใช่
1: ลอยกับลาลอสดูอาเต้ได้ลงคู่กันนะครับแล้วก็ปีกสองข้างเป็นโจเวนคาบราวกับไรอันเมนเดสแล้วก็คู่กองหน้าก็เปลี่ยนกองหน้าเปลี่ยนนะครับวันนี้มาใช้นูโน่ดาคอสตานะครับ
0: ครับ
1: ไอริฟลาเมนโต้ก็เป็นตัวสำรองนะครับ
0: วันนี้เปลี่ยน5ตำแหน่งครับสำหรับกาบูเวดีนะครับหรือเคปเวิร์ดนะครับจากเกมนะครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโด
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลยConnect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Airpod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุขายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับโอภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้น
5: กล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร024-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: มีสิทธิ์รางวัลไม่เกี่ยวกับผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

อรุณสวัสดิ์นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีที่22อยู่ด้วยกันมา22ปีกับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับคนตรงๆที่อ่านข่าวอย่างจริงจังแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับชมรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขมีความสุขสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองมีความสุขและที่สำคัญต้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจที่ขี้เหร่และแก่แม่ได้อ่านคำนี้แล้วมันสาแก่ใจไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกยายเรียกตัวเองก็ได้โอ้โหนักเลงพอพี่น้องทักทายพี่น้องกันดีกว่า สวัสดีค่ะคุณอภิชาติอาจวิชัยคุณนัทเกษโรคุณคนจนเว้นวรรคไม่มีใครอยากคบเออเนาะนี่ดิฉันจะเล่าให้ฟังดิฉันไปวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็คุยนู่นคุยนี่กันนะแต่คุยกับคนอื่นอีกคนนึงมาจากข้างหลังเขาก็บอกลอยๆขึ้นมาบอกรวยไม่จริงอันโอ้โหสะเทือนกันทั้งกลุ่มเลย ไอ้รวยจนนี่กำลังวิ่งอยู่นี่นะมีแต่เหงื่อเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยสวัสดีค่ะคุณวัชรีอมรพงศ์คุณนายแดงคุณโอนจ้ะถัดมานะคะคุณจุรีปิยะจันทร์คุณนุ่นกฎชพรแล้วก็ตามต่อด้วยคุณประภาพันธ์ไพฑูรย์คุณตุ๊กตาหนิงนะจ๊ะอืมพี่แหม่มพี่สบายดีไหมสบายดีค่ะนะคะก็ชิวๆนะคะประมาณนี้แหละ ก็ทักทายพี่น้องที่เคารพเสร็จแล้วก็รายงานสภาพอากาศดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะว่าประเทศของเราประเทศไทยนี่แหละยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วประเทศเลยนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างจะแรงทำให้มีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนตกหนักพี่น้องประชาชนระวังในเรื่องของฝนตกสะสมและน้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องว่าไปที่ไหนหรอกภูเก็ตเป็นเกาะเกาะเนี่ยนะคะเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงทะเลแต่ตอนนี้ผิดมันคงจะเป็นเพราะการก่อสร้างอ่ะดิฉันเชื่อว่าแบบนั้นนะทำถนนไปขวางทางน้ำลงทะเลไงจะเกิดอะไรล่ะน้ำท่วมป่าตองท่วมในเมืองท่วมมิดท่วมมดท่วมเม็ดภาษาใต้ท่วมเม็ดนี่มันแปลว่าท่วมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งเม็ดนี่แหละนะคะเออเป็นความทุกข์ของคนภูเก็ตไปอีกแบบนึงส่วนนักท่องเที่ยวค่ะฝนตกไปปล่อยถือร่มออกมาค่ะมาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายภาพฝนตกริมหาดนั่นเนาะแถวบางลาแถวป่าตองเนี่ยนะคะตกยุ่มยิ้มตกทั้งวันอะนะคะตกแล้วก็ท่วมกันมาตั้งแต่วันพุธเพื่อนๆที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ส่งภาพกันมาแล้วก็บอกว่าอย่าห้องเป็นงี้แหละตอนเด็กๆดิฉันนานๆนะหลายๆปีเลยถึงจะมีน้ำท่วมสักครั้งหนึ่งก็ท่วมแค่วันเดียวนะคะท่วมแถวๆคลองบางใหญ่อะแถวนั้นแหละแล้วน้ำก็จะเป็นสีเหมือนชาเย็นอะไหลลงมาจากภูเขาโตะแซะท่วมวันเดียวไม่ได้ดังใจเลยเพิ่งได้หยุดโรงเรียนได้วันเดียวแล้วก็ไปเดินลุยน้ำเนาะไม่เคยเห็นน้ำท่วมเนาะเด็กบ้านนอกของดิฉันเนี่ยนะคะก็ไปเดินลุยน้ำวันเดียวยุบแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปโรงเรียนผิดหวังอย่างแรง ก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทางใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจึงเกิดภาวะเช่นนี้ประกอบกับความไม่ได้คิดอย่างรอบคอบนะคะในการสร้างถนนแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยนะคะมันก็เลยขวางทางน้ำเป็นเช่นนั้นก็เลยต้องเป็นเช่นนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณจูจู TMN คุณวะ
สัญชัยสมาธิมงคลถัดมาคือพี่ธมนะคะพี่ธมทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเสกเสกสรรคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณอะไรเนี่ยแป๊บเดียวไปเลยข้อมูลหายอ๋อคุณยุภาขวัญราชนะคะอื้อหือนี่เมื่อกี้คุยเรื่องภูเก็ตน้ำท่วมใช่ไหมก็เลยต้องมีช่วงนี้ละช่วงผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องค่ะทุเรียนก็หมดไปแล้วเงาะก็เกือบหมดละมังคุดก็เริ่มหายๆละกระท้อนเนี่ยลูกโตๆมาแล้วค่ะพี่น้องเราก็สับกระท้อนขยำกับน้ำเกลือนะแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งพักไว้เมนูอะไรเหรอโอ้ยไม่ต้องบอกหรอกหงายครกขึ้นมาโขลกพริกกระเทียมกะปิเอาให้ละเอียดเข้ากันไปเลยจากนั้นก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็น้ำปลาเสร็จแล้วก็ขยี้คือวนๆน่ะแบบไม่ยกเสือกระบากคุณผู้ฟังเอาให้มันละลายกันดีแล้วเทวําลงไปนี่เนื้อกระท้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจากนั้นก็ซัดหอมแดงหั่นชอบเยอะใส่เยอะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ชิมให้รสชาติออกเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอุ้ยน้ำลายไหลย้อยพูดไปน้ำลายหยดประมาณนั้นนะคะตักมาทานเล่นแก้ง่วงตอนบ่ายอุ้ยดูข้อความพี่แหม่มมันไม่ใช่กับข้าวเฮ้ยวัยกำลังโตอย่างดิฉันนี่นะโตออกด้านข้างคุณผู้ฟังก็มีอะไรเป็นกับข้าวเหรอได้ไงคุณผู้ฟังกับข้าวง่ายค่ะกับข้าวง่ายนะคะก็เป็นน้ำกระท้อนพุงเลยเห็นไหมง่ายไอ้ยำกระท้อนเมื่อกี้เนี่ยที่เราเอาไว้อะก็ทำเยอะเลยนะคะหน้านี้หน้ากระท้อนไม่ต้องห่วงนะจากนั้นก็ทำเยอะใช่ไหมก็ตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางนะจากนั้นก็หมูสามชั้นน่ะสับไม่ต้องละเอียดหรอกแบบว่าถ้าพูดเป็นแบบก็จะได้มีเจอนั่นนะแบบนี้แหละนะเวลาเคี้ยวคือกัดลงไปแล้วมันเจอเนื้อหมูมันไม่ได้ละเอียดนวลเนียนไปหมดใช่ไหมไม่ต้องใส่น้ำนะคะยุคนี้เราประหยัดก็ผัดไปนะกับน้ำเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกมาเองอ่ะพอหมูสับเนี่ยนะคะสุกหน่อยๆพอนะไม่ต้องสุกเยอะสุกหน่อยๆใส่กระท้อนจับเมื่อกี้เนี่ยลงไปจากนั้นก็ใช้ตะหลิววำวำวำนะผัดต่อไปคุณผู้ฟังด้วยความอดทนจนกระทั่งเนื้อกระท้อนเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วก็เข้าเนื้อกันนะกับหมูเนี่ยคุณผู้ฟังปิดไฟตักใส่จานทานคู่กับผักสดผักต้มจากเลนข้างบ้านนะเลนข้างบ้านแปลว่าของเพื่อนนั่นแหละไปหยิบมาไม่ถือว่าลักขโมยแต่ถือว่าวิสาสะไปหยิบนะพืชผักของเลินเพิร์ดอ่ะมานะเคล็ดลับคือถ้าจะใช้กระท้อนท้องถิ่นอ่ะกระท้อนบ้านๆเนี่ยนะคะก็ต้องผัดนานหน่อยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยนะคะก็ให้เพิ่มน้ำมะขามเปียกสักหน่อยนึงแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกับแม่ของฝาชีเนี่ยนะคะแล้วเราก็ขี้เกียจตัวเป็นคนใช่ไหมกับข้าวก็ขี้เกียจทำยำก็ไม่ถนัดปลอกกระท้อนเลยค่ะปลอกกระท้อนนะก็เนี่ยเราก็เม็ดมันมาเคี้ยวใช่ไหมนะจากนั้นก็ทำน้ำปลาน้ำตาลอ่ะเอาน้ำตาลใส่ลงไปน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถ้วยนะจากนั้นก็เติมน้ำปลาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะคะถ้ามีพริกป่นเราก็ประหยัดอีกแล้วเราก็ขี้เกียจมากเพราะว่าเราแยกบ้านแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับแม่ฟชีใช่ป่ะเราก็เอาพริกป่นนี่แหละที่ร้านก๋วยเตี๋ยวว่าเขาให้เป็นซองๆมานั่นแหละเทลงไปนะแค่นี้แหละสะดวกอิ่มบายใจจัง มันมีความสุขนะทักพี่น้อยอีกหน่อย สวัสดีค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณรุ่งทิวาโคตรวงศาคุณเพชรชลัตอุ่นอ่อนนะจ๊ะพี่แบมพี่มันก็ช่างโม้นังเนาะนี่คุณผู้ฟังวันนี้นะ
ย้อนไปเมื่อปี2387หมอบัตเล่เนี่ยนะคะก็ออกหนังสือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยชื่อว่าบางกอกรีคอร์เดอร์และในวันนี้วันที่4เมื่อปีคศ1776ในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกากลุ่มอาณานิคมทั้ง13แห่งไม่พอใจการกดขี่และเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรมของกษัตริย์จอร์จที่3แห่งจักรวรรดิอังกฤษโดยที่โทมัสเจฟเฟอร์สันก็ได้ร่างเนี่ยประกาศปลดแอกอเมริกาจากสหราชอาณาจักรและปีนี้นะคะในวันนี้นะคะครบรอบสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ปลดแอกเนี่ยนะคะมาแล้วเป็นเวลา250ปีเท่านั้นเองสำหรับประเทศของเรานะแม่ไม่อยากจะโม้ถ้าย้อนไปที่อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยจะมีอายุประมาณ774ถึง785ปีขึ้นอยู่กับหมุดปีทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อ้างอิงนะแล้วก็ในเวลานั้นเรามีทั้งภาษาไทยมีทั้งการประดิษฐ์ลายสือไทยซึ่งเป็นอักษรไทยโอ้โหพี่น้องมันแสนจะภาคภูมิใจนะดิฉันพูดแบบนี้เลยคุณผู้ฟังเพลงนี้มาทันทีจอนนี่จอนนี่ที่รักจ้ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่ารู้ทันไม่เป็นเหยื่อค่ะคุณผู้ฟังดิฉันก็ตื่นทุกอาทิตย์ปรากฏว่าก็มีพี่น้องเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นเหยื่อกันแล้วเทคนิคของมิจฉาชีพเนี่ยนะคะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนี่มาละโอนเกินให้โอนกลับมุกที่ต้องรู้เขาก็จะมีการส่งเงินนะมาเข้าบัญชีเราจากนั้นเขาก็จะส่งข้อความบอกโอนเงินสำเร็จจากนายคนนั้นมาสู่เราด้วยเงิน 2,000 บาทนะ 2,000 บาทนะแล้วจากนั้นเขียนต่อค่ะพี่คะหนูกดเลข0เกินจริงๆแล้วหนูอยากจะส่งแค่200พี่โอนคืนให้หนูหน่อยได้ไหมหนูโอนผิดนะแล้ว

ก็ต้องรีบใช้เงินด่วนตั้งสตินะห้ามโอนเงินกลับเด็ดขาดไม่ว่าจะสลึงหรือบาทถึงขั้นสลึงเลยนะเพราะว่าเราจะเป็นเหยื่อเข้าข่ายส่งเงินให้บัญชีม้าเพราะว่าตอนที่เราคิดซื่อใช่ไหมเขาโอนเงินผิดมาเนาะแต่การโอนเงินเข้ามาเนี่ยมันโอนมาจากบัญชีม้าพี่น้องที่รีบที่สุดนะไม่ใช่รีบโอนกลับให้ตรวจสคริปต์ขอโทษให้ตรวจสลิปให้ตรวจสลิปแล้วก็เห็นยอดเงินเข้าเลยใช่ไหมจากนั้นไปโรงพักลงบันทึกประจำวันแล้วก็ติดต่อธนาคารไปโรงพักทำไมไปบันทึกประจำวันนะบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบัญชีม้าที่โอนเข้าบัญชีเราแล้วถ้าเราโอนกลับไปมันจะเป็นการโอนไปเข้าบัญชีม้าม้าเจอม้าคุณผู้ฟังโอ้โหดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็จากนั้นรีบติดต่อธนาคารเลยนะคะบอกว่าธนาคารมันมีเหตุแบบนี้ธนาคารเขาก็จะช่วยดูแลให้นะคะประมาณนี้แล้วก็มาแล้วมาอีกแล้วพี่น้องส่งข้อความมาก้าวสู่ความสำเร็จเงินทุนพร้อมเงินเรานะทำธุรกิจต่อยอดสบายเปิด SME แค่2ปีนะก็จะกู้ได้คุณผู้ฟังเห็นไหมให้เปิด SME เนี่ยนะคะ2ปีก็จะกู้ได้พอนาน20ปีวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยนะคะ2ล้านบาทพี่น้องดอกเบี้ย 3.5% แต่มันไม่ได้บอกนะว่าไอ้ 3.5% เนี่ยต่อปีต่อเดือนหรือยังไงรับสมัครถึงปี2570หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมดหรือวงเงินรวมโหหวังดีประสงค์ร้ายให้ตายชัดๆเลยคุณผู้ฟังไม่ยุ่งนะคะไม่ทำนะคะไม่ทุกอย่างนะคะเจ๊งเป็นเจ๊งยอมเจ๊งหมดเป็นหมดแต่ไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะไม่เอากิจการของเราอ่ะซึ่งเป็น SME ทำมา2ปีแล้วก็บางทีเงินมันก็ขาดเกินๆน่ะเนาะแล้วก็ไปกู้ได้20ปีโอ้โหลูกโตอ่ะลูกถ้าเกิดตอนนี้อยู่ในท้องก็พอดีจบปริญญาตรีไม่เอาค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้อีกเรื่องนึงไรเดอร์ไรเดอร์นี่เป็นข่าวเยอะใช่มั้ยผู้ปกครองตอนนี้ค่อนข้างจะกังวลนะคะมีการถ่ายคลิปอะผู้โดยสารไปทำคอนเทนต์แล้วก็ลง Channel โดยไม่ได้ขออนุญาตเห็นทั้งพิกัดที่อยู่อาศัยเห็นเวลาเข้าออกกี่โมงคราวนี้ผู้โดยสารได้เป็นผู้ใหญ่ก็มันมีความไม่ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วก็ต้องใช้เนี่ยคนพวกนี้ส่งก็ห่วงว่ามิจฉาชีพหรือว่าเขาเรียกว่าสต็อกเกอร์เนาะดูข้อมูลแล้วก็ตามรอยไปที่บ้านเอาแบบนี้จะทำยังไงก็วอนผู้บริการแอปมีมาตรการที่จะป้องกันในเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะคะการถ่ายภาพผู้โดยสารแล้วก็เด็กเนี่ยไปทำคอนเทนต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและผิดกฎหมายละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้เสียหายแม้กระทั่งผู้พบเห็นเนี่ยนะคะสามารถปกป้องสิทธิ์ร้องเรียน call center คือต้นสังกัดของไรเดอร์ก็เข้าไปใช่ไหมคะไปที่ไอตัวแอปนั่นแหละแล้วก็กดปุ่มรายงานเลือกหัวข้อละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเพื่อลงโทษนะคะให้ระงับสัญญาณแบนผู้ขับขี่เนื่องจากว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าแบบนี้เป็นต้นตอนนี้เรื่องของกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นน่ะเริ่มซานะเริ่มซานะเพราะว่าข่าวขนแป้งขนเฮโรอีนของแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังของประเทศเนี่ยนะคะมันมากลบข่าวนี้แต่เมื่อเห็นข่าวกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นข่าวนี้ชิดซ้ายไปเลยเมื่อตำรวจไซเบอร์ก็คือตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายเครือข่ายรับทำและจำหน่ายวุฒิการศึกษาปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ระดับม.3 ม.6 ปวช.ปวส.โน่นไปถึงปริญญาตรีปริญญาโทสถาบันการศึกษามีทั้งของรัฐและเอกชนราคา
โอ้โหถูกมาก 1,200 ไม่ต้องเรียนนะคะมีลักษณะใกล้เคียงของจริงเลยอะถามว่าซื้อมา

มีคนมาชวนดิฉันเป็นดาราดังบอกไปเรียนมาที่เนี่ยจ่าย 200,000 จบดิฉันก็อ๋อค่าเราเรียนเหรอไม่ใช่ ไม่ใช่ค่าเราเรียน ค่าซื้อวุฒิโอ้ยโรงเรียนเหล่านี้เหรอมหาลัยเหล่านี้นะถ้าเกิดอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยจะรู้กันดีคุณผู้ฟังพอเอ่ยชื่อมาก็อ๋ออาปากก็เห็นนู่นเลยค่ะทวารหนักคือลึกขนาดนั้นแต่ต้องอยู่ในแวดวงการศึกษานะก็จะทราบนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แหละคราวนี้การใช้วุฒิปลอมเนี่ยมีความผิดทางอาญานะคะมีความผิดทางอาญานะอย่าหาทำนะถามว่าเขามาชวนดิฉันไปเรียนเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเขาบอกเนี่ยพอมีวุฒิแล้วนะเราก็เอาวุฒิปริญญาเอกเนี่ยไปแขวนหน้าห้องนะดิฉันก็ถามหน้าห้องอะไรเหรอเขาก็บอกว่าอ๋อหน้าห้องมหาลัยแบบอีกเกรดนึงนะแล้วก็จะได้เงินอ่ะกินฟรีเดือนละ 20,000 เนี่ย10เดือนแล้วก็หลุดแล้วคุณผู้ฟังคะมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นอ่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะว่าคิดยังไงกับการขนอะไรนะการขนของอ๋อคิดยังไงกับการรับขนของของสจวตกับแอร์โฮสเตสมันไม่ใช่เพิ่งทำคุณผู้ฟังมันไม่ใช่มีวันนี้เมื่อวานนี้มันมีมาเป็นโอ้โหตั้งแต่มีเครื่องบินละมั้งคนพวกนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะรับขนของถ้ามาจากต่างประเทศก็จะมีพวกเครื่องสำอางลิปสติกขนมตามที่อยู่ในกระแสนะเขาก็ขนกันเป็นล่ำเป็นสันถามว่าสายการบินรู้ไหมทำไมจะไม่รู้ เขาก็รู้แต่เขาปล่อยปะละเลยไหมถ้าไม่เสียหายมากใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปถ้าเสียหายเขาก็มีการปรับการอะไรกันอยู่ในนั้นแหละเรื่องประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยนะคะยินดีรับความเสี่ยงยินดีใช่ไหมเพราะว่าไปรับจ้างเนี่ยยินดีรับความเสี่ยงอันนี้มุมมองดิฉันนะเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะแต่ความเสียหายในภาพรวมของประเทศนี่แหละมันคือสิ่งที่ต้องคิดต่อถ้ามองว่าทุกคนทำได้ทุกคนขนได้เอาสิทุกคนช่วยกันขนแป้งใช่ไหมขนเฮโรอีนขนของขนเงินไปสิมันเป็นเรื่องส่วนตัวเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดชอบตัวเองแต่ความเสียหายของประเทศชาติเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วองค์กรจะรับผิดชอบอย่างไรอันนั้นเป็นข้อคิดให้ได้คิดต่อนะเมื่อคุณผู้ฟังถามมาดิฉันก็ตอบแบบนี้เอาบทเพลงนี้มาฝากเชิญรับฟังค่ะ

0: จบเพลงปั๊บดิฉันก็เอาปากจ่อที่ไมโครโฟนและแล้วก็ต้องพูดทักทายพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องงอนหายไม่ฟังรายการดิฉันก็ไม่ได้มาจัดหัวใจจะวายสวัสดีค่ะคุณเจ๊แขพุทธิสาวงนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตติยาแสนยศคุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณสังเวยมีแย้มแล้วก็ตามมาด้วยสิทธิ์เว้นวรรคเจ้าพ่อหัวตาลคุณเบญจพรยานรัตแล้วก็คุณประนอมศิครินทร์วรานนท์คนนี้นี่เป็นแฟนแฟนแฟนเป็น FC สวัสดีค่ะคุณอมรสวัสดีค่ะคุณป้าเป้านะคะพี่แหม่มทำไมเสียงพี่แหลมขนาดนั้นโอ้ยดิฉันดีใจมีข่าวมาข่าวบอกว่า US News and World Report เนี่ยนะคะจัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและเป็นอันดับ7ของเอเชียด้วยความโดดเด่นเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนว่าประเทศของเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะประเทศที่มีศักยภาพด้านการลงทุนดึงดูดการจ้างงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยคนไทยทำได้คุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเนี่ยเวลายามสู้เนี่ยสู้กับคนอื่นนี่นะอุ๊ยเรารวมตัวกันดีแต่พอยามสงบเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเราก็พร้อมจะตีกันเองเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดว่าแล้วก็พาคุณผู้ฟังมานี่มากางงบเป็นงบลับเออแต่ไม่ลับแล้วเขามีการไปแคะออกมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเลยนะคะตั้งให้18หน่วยงานราชการมีงบลับเนี่ย457ล้านสำนักข่าวกรองแห่งชาติรับการจัดสรรสูงสุดที่150ล้านบาทอันนี้รับได้รองลงมาอุตตะเทนนี่เลยค่ะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอาไป60ล้านและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ50ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อทำให้องค์กรสมรรถนะสูงเนี่ยนะคะสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผลโดยมีประชาชนอย่างพวกเราตาดำๆเป็นศูนย์กลางที่เหลือเนี่ยนะคะก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด40ล้านบาทซึ่งก็เท่ากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถัดมาก็ลงไป20ล้านที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก15ล้านให้กรมศุลกากร12ล้านให้กรมสรรพสามิต10ล้านให้กรมสัมภากรพี่น้องจ๋าอุ๊ยตายแล้วสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไป9ล้านกรมราชทัณฑ์คุณผู้ฟังจำได้มั้ยกรมเนี้ยดิฉันจำได้อยู่นะที่ว่ามีจีนเทาอ่ะเออเปิดแบบนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะเออในคุกอ่ะอันนี้เอาไป5ล้านโอ้โหมีเงินก็ต้องกินเนาะแต่จะกินยังไงกินนี่เขาเรียกว่ารับทานคุณผู้ฟังกินก็จะมีหลายแบบนะตะกุมตะการตะกะอะไรก็ว่ากันไปนะนี่เป็นยุคทองของพวกเราผู้บริโภคเขากำหนดให้ร้านบุฟเฟ่โฆษณาภาพจะต้องตรงปกแล้วก็จะต้องใช้ภาพที่จริงจะมาใช้ภาพอาหารสวยหรูเกินจริงเมนูดูพรีเมียมแต่การเสิร์ฟกับกากากไม่เป็นจริงขณะที่ถ้าเมนูหมดก็ต้องบอกการโฆษณาที่เกินจริงเนี่ยนะคะทำให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเข้าใจผิดก็จะมีผิดตามมาตรา22ประกอบมาตราที่47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน100,000หรือทั้งจำทั้งปรับคือกฎหมายมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี22แต่พวกเราเนี่ยนะโอ้ต้องไปกินบุฟเฟ่อะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นนะคะส่วนการจัดโปรโมชั่นเนี่ยนะคะจะต้องแจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหนีอันนี้เนี่ยนะคะเข้าข่ายฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ โอ้ยหน้ามืดตาลายคล้ายจะไม่มีเงินชื่อเพลงเลยค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
3: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อุ๊ยตัวจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งใครพี่น้องก่อนนะคะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณสุวรรณีข้องหลิมลุงต่อยแก่แล้วคุณล้อมบ้านเรืองคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณภัทรพรคณะเจริญคุณประสิทธิ์ขุนทองคุณจิตราศรีจันทร์คุณอุไรจริตงามคุณสมจิตจากชุมพรนะจ๊ะคุณอมรีจุ๊บจุ๊บคุณวัญชนีช่วยชูบอกกระบี่ตอนนี้ฝนไม่ตกนี่พูดด้วยความดีใจนะเนี่ยนะแล้วก็บอกเพิ่มเติมนะคะคุณวัญชนีเนี่ยนะคะคุณวัญชนีช่วยชูเนี่ยเนาะบอกว่ารอเพื่อน10คนมาจากจังหวัดตรังวันนี้สมทบกันนะคะที่กระบี่แล้วจะพากันไปที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลนั่นนะไปตอน7โมงเช้านี่แหละไปตักบาตรพระสงฆ์2609รูปนะคะอนุโมทนาบุญกับน้าเล็กด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณจิรวรรณเนียมสงนะคะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลจากลำปางช่างแจ้วจากจังหวัดตราดจ้ะช่างแจ้วบอกว่าตื่นมาคอยไม่แม่ตั้งแต่4:00คอยทุกวันเสาร์คอยยิ่งกว่าคอยแฟนอีกนั่นนะคะพื้นที่หลายต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยแหละหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดรุนแรงขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนพุ่งถึง 1,000 กว่าศพและคลื่นความร้อนเนี่ยนะคะเป็นอันตรายกำลังแผ่ครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐก็ตั้งแต่ภูมิภาคมิดเวสต์ไปจนถึงนู่นเลยค่ะชายฝั่งตะวันออกส่งผลให้ช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นช่วงวันชาติของสหรัฐประชาชนเขาก็จะออกมาชมการแสดงดอกไม้ไฟแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพ250ปีเนี่ยนะปีนี้นะเขาก็จะออกมากันสักประมาณ160ล้านคนก็จะได้รับผลกระทบจากโดมความร้อนที่แผ่ปกคลุม30รัฐนี่คุณผู้ฟังเฮ้ๆกลับมาประเทศของเราบ้านเราสวผู้สูงวัยสวยเว้ยนะออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะการเดินเนี่ยช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นของร้านแว่นไงเราไปเดินเลยคุณผู้ฟังเราไม่มีนาฬิกาที่จะจับก้าวใช่ไหมเราก็มีแอปมือถือจากนั้นเราก็จับเลยคุณผู้ฟังนะการเดินเนี่ยมันก็มีเดินตั้งแต่ 5,900 3,900 อะไรแบบเนี้ย 19,000แบบนี้นะคะการเดินเนี่ยนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีและแรงกระแทกก็ต่ำไม่ต้องใช้อุปกรณ์มีแค่เท้ากับรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งเสื้อผ้าใส่ไปเหอะยังไงก็ได้นะคะก็แนะให้เดินเร็วนะคะไม่ต้องวิ่งนะคะเดินจนกระทั่งอยู่ในโซน2โซน2ทำยังไงง่ายนิดเดียวโซน2คือเอาอายุ220ลบกับอายุจริงของเราเนี่ยสมมุติเนี่ยอายุ50ปีเนาะก็เอา220ลบ50ได้ออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมก็คำนวณที่60ถึง 70% มันก็จะอยู่ที่หัวใจจะเต้นอยู่ที่102ถึง119ครั้งต่อนาทีถ้าไม่มีนาฬิกาวัดไม่มีแอปเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีสังเกตสิสังเกตจากอะไรสังเกตจากความรู้สึกคือเหนื่อยน้อยหอบพอนินทาเพื่อนข้างบ้านได้แบบนั้นแหละคุณผู้ฟังนะไม่ต้องออกกำลังกายหนักจนกระทั่งหัวเข่าพังหัวเข่าเนี่ยมีสองข้างแล้วถ้าไปผ่าหัวเข่าหมอเขาไม่ได้รับประกันนะว่าเข่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคิดดูดิแผลสดก็มีแผลข้างในก็เจ็บโอ้โหมันปวดซ้ำปวดซ้อนปวดเรื้อรังเพราะฉะนั้นเอาแบบสบายสบายชิวๆโซน2นะคะแต่ว่าไอจะเดินอ้อยอิงเลยเนี่ยนะชมนกชมไม้อันนั้นก็ไม่ใช่เอาให้หัวใจเนี่ยพอมีแรงกระชุ่มกระชวยเดินเยอะไหมเดินสัก40นาทีต่อวัน40นาทีต่อวันถ้าเดินแบบเนี้ยมันก็จะได้ประมาณสัก4กิโลดิฉันคำนวณให้ทุกวิถีทางเลยนะคราวนี้4กิโลไปยังไงล่ะแมมถ้าอยู่บ้านนอกเนาะหลักกิโลนับไปเลยไป2โลกลับ2โลเท่ากับ4โลพอดีนะสัปดาห์หนึ่งทำสัก3วัน4วัน5วันเอาที่สะดวกเอาที่วันฝนไม่ตกแต่บางคนก็หนักนะกางร่มเดินนั้นก็เกินไปเอาแต่พอดีเนาะเราจะได้ไม่เป็นชีวิตที่ติดจออ่ะแล้วก็พอวางมือถือทำอะไรเหรอเงยหน้าขึ้นมาก็ แบบนั้นนะมันไม่ใช่พวกเราพี่น้องนะคะทักพี่น้องอีกหน่อยนึงเดี๋ยวพี่น้องมีงอนนะคะอืมสวัสดีคุณบอสพาสโอ้ยคุณเกษมกัญจนการนะคะบอกตัดยางอยู่คุณวัชรีอมรพงษ์จ้าคุณโจใจดีอยู่ตลาดรถไฟตลาดรถไข่เออคนใต้ต้องตลาดรถไข่นะเออสงขลานะคะคุณจำนงชูเมืองคุณสุธาทิพย์จันทองคุณธีรพงษ์แล้วต่อด้วยคุณเออินทิราคุณผู้ฟังถามว่าไอ้เดินเอาแว่นร้านไหน เป็นร้านที่มีสาขาเยอะๆสีฟ้าแล้วดิฉันเหรอเดือนที่แล้วดิฉันก็ได้มาแล้วได้กรอบแว่นนะคะกรอบแว่นได้มาอันหนึ่งแล้วก็ได้เลนมาเสียเงินเท่าไหร่คือไม่ใช่ไม่เสียไม่ใช่ฟรีทั้งหมดนะเสียประมาณ280บาทก็จะได้แว่นนี่แหละมาใช้นะคะพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นต้องมีแว่นนะแว่นอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็ไปจัดการเดินซะก่อนแล้วค่อยไปแลกแว่นเงื่อนไขก็อ่านนะในเพจนั่นแหละอืมจัดไปสองเพลงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยใช่เชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: สวัสดียามเช้าทักทายกันในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ฟังกันนะคะกับคลื่นของอสมททั่วประเทศส่วนท่านที่ชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆสักหน่อยนะคะ อ่อนซะขนาดนี้อื้อทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณมานิดนะคะบอกว่าอ่านข่าวตรงเนาะจ้ะก็ข่าวมันมาตรงๆดิฉันก็ไม่อ้อมหรอกค่ะสวัสดีค่ะท่านกำนันการหลงหันอ่านนะคะทักมาจากจังหวัดตราดคุณสมทรงสังเกิดคุณโอคุณประดับภูลสวัสดิ์คุณนิลมัยแล้วก็คุณวิภาสีโชคคุณสุวัตด้วงคงนะจ๊ะคุณถวัลรัตน์กีรติเสงนาวงนะจ๊ะทักทายกันมาขอบพระคุณนะคะสำหรับการที่จะไม่ลืมกันแล้วก็ส่งข้อความส่งกดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณดนคนท่าไม้คุณจรัสวราพุทธคุณภูนคงสืบชาติคุณไปเที่ยวไปเที่ยวโอ้โหคนมากเลยชื่อนี้ควรไปมากเลยสวัสดีค่ะคุณวรรณาสีสะอาดคุณณรงค์รักษาเชื้อนะจ๊ะอืมแล้วก็อ๋อสัปดาห์นี้ดิฉันทำอะไรเหรอโอ้ยดิฉันทำหลายอย่างอ่ะเช้ามาดิฉันก็ตะกุยตะกายไปวิ่งเนาะไปวิ่งกับน้องปิงปองคนสวยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเธออยู่ฝ่ายสินเชื่อแล้วก็สวัสดีไปยังน้องจอยน้องจอยเป็นสาวนครศรีธรรมราชนะคะมีคุณแม่นะคะสวยมากนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยต้องไปเด็ดเป็นผักเนาะชื่ออะไรก็ไม่ทราบดอกแดงๆเอาไปฝากนะคะแล้วน้องก็บอกว่าพี่ปิงปองพี่ปิงปองต้องไม่ให้พี่แหม่มประกาศชื่อหนูออกอากาศนะดิฉันก็ไม่ทราบชื่อจริงน้องเนาะรู้แต่ว่าน้องจอยน้องจอยนี่อยู่สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ประสงค์ออกหน้าแต่ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์รับประทาน คุณแม่นะคะของน้องจอยเนี่ยเป็นคุณแม่ที่เป็นต้นแบบของการปลูกต้นไม้อยู่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวดิฉันทราบว่าอยู่อำเภออะไรดิฉันจะมาประกาศเพิ่มนะคะยิ่งไม่อยากประกาศนี่แหละดิฉันชอบนักแลคุณรู้ฟังมันจะต้องไปสืบสอบไงนะอ่ะลูกใครอยู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีคุณแม่อยู่นครศรีธรรมราชนะประกาศมา ดิฉันชอบจริงๆคุยเรื่องของแม่น้องเขาแล้วก็นึกถึงแม่ตัวเองคุณนายพรทิพย์เนี่ยนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันเกิดของคุณนายพรทิพย์อีกครั้งนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันก็เป็นคนเลี้ยงแม่เนาะเพราะว่าพ่อฝากไว้พ่อบอกว่ายังไงก็ไม่ให้ทิ้งแม่ส่วนแม่ดิฉันเนี่ยนะคะแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลง่ายมากแม่ไม่มีเรื่องอะไรจุกจิกในชีวิตแล้วแม่เนี่ยเขาเป็นคนตลกคุณผู้ฟังมุกเขานี่เยอะมากเลยแม่ดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยว่าดิฉันก็คุยตลกแล้วนะเวลาไปยิ้มไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าดิฉันมานั่งคิดนะแม่เนี่ยเขาตลกกว่าคุณผู้ฟังเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนง่ายๆเขาเป็นคนยังไงก็ได้ขอแค่มีขนมอร่อยนะอยู่ในตู้เย็นนะเขาจะกวาดค่อยๆกินจนหมดอ่ะเหมือนเขากลัวของเสียแล้วเขาก็จะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าคุณแม่คุณเนี่ยชอบอาหารอะไรถึงวันนี้ดิฉันจำได้นะแม่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อ่ะมันทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มรสชาติเขาค่อนข้างจัดจ้านดิฉันก็ห้ามเขาก็เฉย แม่มีเงินเดือนนะคะดิฉันเนี่ย ทันทีที่ทำงานได้เนี่ยนะคะแม่ก็มีเงินเดือนเลยดิฉันก็จ่ายแต่เดิมเนี่ยจ่ายไล่รายเดือนแล้วจากนั้นมาจ่ายเป็นปีเลยต้นปีปั๊บแม่ได้เลยวันที่1มกราเนี่ยนะคะเงินของแม่ก็จะเป็นก้อนเลยแล้วจากนั้นก็จะมีวันปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์เอาวาเลนไทน์ไม่มีเว้นวรรคแล้วก็ไปมีคริสต์มาสคริสต์มาสเขาต้องมีนะเขาต้องพาหลานเขาไปทานข้าวนะแล้วก็เราจะจ้างไงไอเงินลายเทศกาลคือถ้าให้แม่อยู่กับเราเนี่ยให้ถึงเทศกาลหน้าแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้อยู่คุณผู้ฟังเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะดูแลแม่ยังไงดูแลพ่อยังไงแต่พ่อดิฉันเนี่ยเสียไปตั้งแต่ดิฉันยังเรียนหนังสือไม่จบก็เลยยังไม่ได้คุยถึงพ่อเนี่ยนะคะมากมายนักประมาณนี้คุณผู้ฟังก็จะมีแม่นี่แหละที่อยู่ติดค่ะแล้วแม่ชอบเช็คเรตติ้งอย่างที่คุณเคยทราบนะคะว่าแม่เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งรถก็มีให้นั่งคนขับก็มีให้เสร็จไม่ให้คอนโดไปตามรปภ.ของคอนโดไปตามรถแท็กซี่นั่งไปห้างแล้วอยากรู้ว่าแท็กซี่รู้จักแหม่มบุรีรัตน์ไหมไม่ใช่ค่ะเขาอยากรู้ว่ามีใครรู้จักคุณนายพรทิพย์มั่งแล้วก็นั่นแหละก็เริ่มเลยนะกลับมาเล่าให้ฟังที่บ้านเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคะคุณแม่คุณผู้ฟังคุณพ่อคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าจดจำสนุกสนานนะหรือเปล่าหรืออย่างเพลงเนี่ยนะคะแม่ก็จะชอบเพลงลูกทุ่งราตรีปราบน้ำจีหอยนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เราก็ต้องไปทำซีดีไงเพลงที่แม่ชอบแล้วไม่ชอบอย่าใส่เข้าไปนะได้ทำใหม่แล้วก็แม่ก็จะเปิดเพลงฟังทั้งวันก็จะมีความสุขแบบของเขาแล้วก็ที่สุดของหัวใจเขาไม่ใช่ลูกที่สุดของหัวใจแม่คือหลานเพราะแม่บอกว่าการเลี้ยงลูกคือการเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบต้องดุต้องตีต้องคาดคั้นต้องตั้งความหวังแต่การเลี้ยงหลานนั้นไซแม่บอกว่ามันคือการเลี้ยงด้วยความรักล้วนๆส่วนความรับผิดชอบก็ยกให้พ่อแม่ซึ่งก็คือลูกเขาแหละประมาณนั้นนะคะเวลาคุยกับแม่เนี่ยจะมีความสุขนะคะยกเว้นเวลาแม่เอ่ยถึงชื่อน้องแม่มลูกเฮ้ยแบบนี้เธอก็มีอะไรละวันนี้น้องเขาแม่เนี่ยนะคะเขาจะมีพี่น้องทั้งหมด7คนแต่7คนเนี่ยไม่ได้เกิดจากแม่เดียวกัน3คนแรกเนี่ยนะคะเป็นแม่ใหญ่เสร็จแล้วก็4คนหลังเนี่ยเป็นแม่รองนะคะก็เป็นแม่เหมือนกันเป็นภรรยาคุณกงเท่าเทียมนะคะเป็นภรรยาเท่าเทียมประมาณนี้นะถ้าแม่เอ่ยชื่อน้องหรือพี่ของแม่คนใดคนนึงขึ้นมาเช่นวันนี้นะไอ้เจียงเหมือนมาโอ้โหโอ้ยดิฉันจะเตรียมตัวได้เลยสุดท้ายโอ้ยเรื่องบ้านดิฉันนี่ก็เป็นที่สนุกสนานนะคะคุณผู้ฟังมีความสนุกสนานกับเรื่องของแม่ยังไงนะคะแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ดิฉันก็เป็นเหมือนเดิมคือเป็นลูกกำพร้าคุณผู้ฟังไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยววันที่9ก็คงจะเป็นวันที่ได้ร้องไห้สาหัสอีกวันนึงตอนนี้ไม่ไหวแล้วพักสักครู่ค่ะ

เป็นบทเพลงที่คุณนายพรทิพย์เนี่ยนะคะชอบนะคะชอบในเนื้อหาของเพลงแล้วก็ความสนุกของเพลงนะคะเพลงอันเนี้ยแม่ไม่ชอบนะคะแม่จะชอบเนี่ยทางช้าถ้าแม่ชอบก็ชอบลาทีปากนักนะคะถามว่าดิฉันถอดเสื้อตัวนอกแล้ว

ครับนะคะออกกำลังกายวิ่งวันละ5กิโลนะคะไม่ต้องวิ่งออกกับชิวๆนะวรมีทักนะคุณสุธีบรรเทาทุกส่งกำลังใจมาจ้าคุณวารินนะคะบอกว่าไปปั่นจักรยานเข้าบ้านแล้วก็รีบเลยนะคะฟังรายการคอยทุกเช้าวันเสาร์คุณอเกนเจริญพรทักทายมาจากจังหวัดพะเยาพี่น้องค่ะมาเลยร่างของ3ลูกเรือไทยนะคะมยุรีนารีเนี่ยนะคะเป็นเหยื่อที่โจมตีการโจมตีช่องแคบฮอร์มุสนะคะร่างก็ได้ถึงบ้านเกิดแล้วนะคะทั้งนี้ร่างของนายพานุพงษ์หมื่นแทนนายเกียรติศักดิ์ปะวะภูชะเกและนายชวลิตชัยวงศ์จะถูกนำส่งไปยังภูมิลำเนาเพื่อครอบครัวจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะตามมาอีกข่าวหนึ่งค่ะแม่ของสายสมุทรนะคะชื่อว่านางจิรานุชพักลมพิษนะคะตนเองนะคะได้อีกครั้งทางออกร่วมกันในฐานะแม่และลูกย้ำนะคะว่าสมาชิกของตระกูลพี่ลมพักดีและกลุ่มบริษัทล็อบบิวเวอรี่ของบุตรสองค่ะที่เขามีคดีกันอยู่นางจิรานุชก็ยืนยันว่ารักลูกทั้งคู่เสมอส่วนกระบวนการยุติธรรมก็หวังให้ความจริงปรากฏนะคะตอนท้ายนางจิรานุชก็ขอความร่วมมือให้ความเห็นใจทุกพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยเยียวยาความสัมพันธ์และหาทางออกให้กับปัญหานะคะตามต่อมาด้วยนี่พี่น้องแรงงาน AEC ของดิฉันนะคะคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเคาะเลยค่ะต่ออายุใบอนุญาตนะคะแรงงาน3ชาติเท่านั้นเหม็นไม่เกี่ยวอันเอ๊ะแล้วทำไมเสียงสูงมีอารมณ์นะคะพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะได้ทำงานต่อใบอนุญาตในประเทศไทยเช่นเดียวกับพี่น้องชาวเมียนมาและพี่น้องชาวเวียดนามส่วนเหม็นไม่เกี่ยวอยู่ตรงไหนกลับไปตรงนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะอุ้มภาคธุรกิจเนี่ยนะคะต่อไปได้อีก1ปีในจ้างและแรงงานติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็สายด่วน1506กด2ไปกันใหญ่เลยมานี่เลยเรื่องของแอร์หิ้วยานี่แหละคุณผู้ฟังเริ่มที่ข่าวสดนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่ตอนนี้ก็มีการสอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮูสสีน้ำเงินนะคะอนุทินก็สั่งเข้มสนามบินพูดถึงแอร์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสวยตะติ้งโหน่งอะสวยตะติ้งโหน่ง สวยแต่นอกข้างในก็ตัดติ๊กโหน่ง Daily News นะคะพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะบอกว่าดันปราบค้ายาวาระแห่งชาติกู้ศักดิ์ศรีนายกบอกกู้ศักดิ์ศรีไทยแล้วก็บอกเช้าอีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมันราคาตลาดเมื่อ440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหานะคะมาที่ไทยรัฐค่ะไทยรัฐก็เล่นเรื่องนี้นะคะไทยรัฐเล่นเรื่องนี้ว่าคนขับเก๋งขยายปมสัตว์ย่างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานนรกค่ะนะ

จับกัญชาไทยถ้าไม่ใช่เพื่อการแพทย์ส่งออกพร้อมสั่งปปส.อีกดียึดตามข้อมูลวิชาการไม่ต้องพูดเอาใจหากพิสูจน์ว่าเป็นนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังแดนการเยอรมันและงานความของยุโรปเปิดปฏิบัติการสาลักลอบค้ายาเสพติดข้ามประเทศบุกยึดมา 1.2 ตันมูลค่า

0: นำเที่ยว
1: อ๋อ
0: ครับ